0: และความเติบโตร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงของโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
1: ประเทศไทยและเวียดนามมีคุณค่าการค้าณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์แล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้ทั้ง2ประเทศกำลังต่างเร่งสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่เติบโตมีทั้งโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวพลังงานสะอาดผมและท่านประธานาธิบดีได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านของไทยและเวียดนามเป็นแนวคิด3 connect หรือ3เชื่อมประสานก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนผมมีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนี้จะสามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอนด้วยความสัมพันธ์ไทยและเวียดนาม
0: ด้านภาคเอกชนนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีแล้วถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทย
2: ประเทศเวียดนามนี่มี FTA ถึง58ฉบับถ้าซัพพลายเชนของเราดีเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยนะครับการผลิตของเราจากเมืองไทยเนี่ยไปที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกนอกฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีซึ่งจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจะทำการแก้ไขแล้วก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
0: ขณะที่นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามพร้อมในการยกระดับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับไทยทางด้านห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตพร้อมมองว่าไทยและเวียดนามจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
4: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าวันนี้ได้มีการจัดเวทีบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการประชุมและการเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจที่รวมตัวผู้นำด้านการเงินระดับโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากสมาชิกธนาคารโลกและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ191ประเทศทั่วโลกทั้งนี้นอกจากการประชุมหลักแล้วยังมีการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์และการประชุมคู่ขนานของภาคส่วนต่างๆคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้สูงถึง 10,000 ถึง 20,000 คนซึ่งจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนและผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญกระทรวงการคลังประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยในช่วงเวลาดังกล่าวสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกจะเดินทางเข้ามาประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
5: คิดว่าในการประชุมครั้งนี้เราให้ความสำคัญเพราะว่าผู้แ ที่มาประชุมเนี่ยระดับผู้นำที่เป็นรัฐมนตรีกับกัปตันเนี่ยเบ็ดเสร็จก็จะประมาณ400แต่คนมาประชุมทำไมเราเชื่อว่าประมาณ 15,000 ถึง 20,000 เพราะว่าทุกคนมีทีมมาและในการประชุมก็จะมีการประชุมซ้อนการประชุมจะนอกจากการมีการประชุมหลักแล้วเนี่ยจะมีการประชุมกลุ่มต่างๆของเขาซึ่งมาใช้โอกาสนี้การประชุมของกลุ่มธนาคารจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศหลายๆกลุ่มที่เขาจะก็เรียนว่าในการประชุมเนี่ยเราเป็น hosting country หรือว่าเป็นประเทศที่รับจัดการประชุมเราเองเราก็พยายามจะมีโชว์เคสต่างๆนะครับว่าเราต้องการจะส่ง voice อะไร
4: ด้านการบริหารจัดการนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิกล่าวว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ทำงานบูรณาการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมีการประชุมติดตามความคืบหน้าในระดับคณะทำงานทุก2สัปดาห์และนายกรัฐมนตรียังกำชับว่าจะติดตามความพร้อมและความคืบหน้าด้วยตนเองในทุกๆ1เดือนกฤตระวิวรรณรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานจำนวนผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังประกาศมาตรการกักตัว21วัน
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายหลังออกประกาศให้กักกันตัวผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและสาธารณรัฐยูกันดาอย่างน้อย21วันว่าหลังออกประกาศไปแล้วอัตราการเดินทางเข้ามาก็ลดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียง 2-3 คนอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้ามาในไทยและยังคงค้างอยู่ขอให้ติดตามตัวแต่ที่ผ่านมาไม่เห็นการแสดงอาการหรือเป็นผู้ติดเชื้อทางนี้ย้ำว่าการใช้มาตรการกักกันซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการป้องกันที่สูงกว่ามาตรการขององค์การอนามัยโลกแนะนำเล็กน้อยไม่ใช่เป็นการบอกว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดโดยไม่ประมาทส่วนจะมีการประกาศเพิ่มประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่จากกรณีที่บางประเทศมีการเพิ่มประเทศซูดานใต้เข้าไปด้วยนั้นกำลังให้กรมควบคุมโรคพิจารณาตัวเลขและติดตามสถานการณ์โรคในต่างประเทศเพื่อพิจารณาอย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
6: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า24ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมสูงถึง110ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึง
3: กบข.สนับสนุนสมาชิกวางแผนทางการเงินตัวช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อเกษียณได้ง่ายขึ้นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าสนับสนุนสมาชิกให้สามารถวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่นคงโดยการพัฒนาเครื่องมือวางแผนทางการเงินที่ช่วยให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลสำคัญและสามารถวิเคราะห์แนวทางการออมและการลงทุนได้อย่างสะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยเครื่องมือวางแผนทางการเงินออกแบบมาเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมสถานะทางการเงินของตนเองทั้งเงินออมในกองทุนรายได้ในอนาคตและความเพียงพอของเงินหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมีจุดเด่นคือการช่วยให้สมาชิกประเมินรายได้และเงินออมเมื่อถึงวัยเกษียณการวางแผนเงินเพื่อการเกษียณการวางแผนสินเชื่อและจัดการหนี้การวางแผนภาษีและวางแผนประกันชีวิตสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านมหินหลวงตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่5ศาลาประชาคมบ้านสำม่วงตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดตากที่หมู่8บ้านวังน้ำเย็นตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโอมานควรรับรู้ว่าสหรัฐจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกรณีการอำนวยความสะดวกในการเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงพันธมิตรที่เต็มใจให้ความร่วมมือจะถูกลงโทษพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อความพยายามใดๆที่จะนำระบบเก็บค่าผ่านทางมาใช้ในช่องแคบแห่งนี้ซึ่งสหรัฐไม่ต้องการที่จะให้บุคคลหรือสถาบันการเงินของโอมานต้องถูกคว่ำบาตรถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับอิหร่านจะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกัน
3: นายอันตูนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทิศทางของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังเสี่ยงที่จะบานปลายเกินกว่าจะควบคุมได้และวงจรแห่งความรุนแรงนี้จะควรจะหยุดลงทันทีด้านนายโวเกอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจกลับสู่การเจรจาและยุติความทุกข์ทรมานของพลเรือนซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้งใช้ทุกวิถีทางหลีกเลี่ยงอันตรายต่อพลเรือนทั้งนี้ข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วง4เดือนแรกของปีนี้จนส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย815คนและบาดเจ็บอีก 4,174 รายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
6: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ในโอกาสที่ผู้นำฟิลิปปินส์เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการโดยนางทาคาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์กำลังเริ่มการเจรจาแบ่งปันข้อมูลลับร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะกระชับความร่วมมือกับฟิลิปปินส์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาการจัดหาเรือพิฆาตและเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลให้แก่ฟิลิปปินส์ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศรูปแบบใหม่ทั้งนี้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการป้องกันและความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ทางการจีนที่ขยายอิทธิพลบริเวณทะเลจีนใต้และรอบเกาะไต้หวันเพิ่มมากขึ้นโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นยกเลิกข้อจำกัดการห้ามส่งออกยุทโธปกรณ์ทางทหารซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลดีต่อฟิลิปปินส
3: ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ต้องหยุดเส้นทางในรอบ2หลังลงสนามพบกับลักษย่าเซนจากอินเดียไปได้เพียง2แต้มก่อนที่กุลวุฒิมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะนัสสึกินิไรดะมืออันดับ27ของโลก21-10 21-16แต่เขาได้ว่า8คนไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนหมิวพัปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวัน21-15 21-16แต่เขาได้ว่า8คนไปพบกับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกช่วยกันตบเอาชนะเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานมืออันดับ2ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-16 21-19 ไปข้างนอกก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิซาอิรากาชิกับชิฮารุชิดะคู่มืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการ์โลสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบ2ชายเดี่ยวโนวัคโจโควิชมืออันดับ3ของรายการในวัย39ปีเอาชนะวาเลนตินโรเยอร์นักเทนนิสเจ้าถิ่น3-1เซต6-3 6-2 6-7 ไทเบรก7-9และ6-3ผ่านเข้ารอบ3ไปดวลกับเจ้าฟอสเซกาจะรุ่งจากบราซิลเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ต้องออกแรงหัวถึง3เซตก่อนพลิกชนะเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-7ไทเบรก4-7 6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินและบุคลากรในส่วนสนับสนุนก็มีความสำคัญเช่นกันจึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมกีฬาจักรยานโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎีโดยผู้ใช้งานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
14: 1 นาทีกับกปท.การขับรถผ่านบนรางรถไฟต้องหยุดมองฟังคิดไม่ว่ารถไฟจะมาหรือไม่ห้ามหยุดค้างบนรางรถไฟเด็ดขาดการขับรถหากเจอทางตัดรถไฟใจและสมาธิต้องนิ่งและคิดให้ไวเพราะอุบัติเหตุบนทางรถไฟเกิดขึ้นได้ทุกเวลามาเช็คระยะปลอดภัยที่ถูกต้องกันดังนี้ค่ะ 1. หยุดจอดรถหลังเส้นหยุดรอจนมั่นใจ 2. มองสังเกตป้ายเตือนและสัญญาณไฟวาบ 3. ฟังสังเกตสัญญาณเสียงเตือนรอบข้างโดย2ตัวเลขสำคัญที่คนขับรถต้องจำให้ขึ้นใจคือ30เมตรคือระยะที่งดแซงก่อนถึงทางรถไฟเด็ดขาด5เมตร คือระยะที่ต้องเว้นห่างจากรางรถไฟเมื่อจอดรอ Safety Tiff เพิ่มความปลอดภัยจอดหลังเส้นหยุดเสมอรอให้รถคันหน้าขับข้ามพ้นรางไปทั้งคันก่อนมีพื้นที่เหลือเฟือแล้วค่อยขับตามไปและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือเห็นไฟเตือนห้ามขับฝ่าที่กั้นเด็ดขาดกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยไม่เสียงค้างบนรางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าขบคำว่าขบโบราณใช้หมายถึงกัดจนจมเขี้ยวเช่นเสือขบปัจจุบันใช้หมายถึงเอาฟันเน้นเพื่อให้แตกเช่นขบเมล็ดแตงโมขบฟันหมายถึงเอาฟันเน้นกันเมื่อยขบหมายถึงอาการที่ปวดเมื่อยเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้นเล็บขบหมายถึงอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกินเนื้อข้างเล็บลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิทยังปีนหรือเกยกันอยู่เช่นบานประตูขบกันนอกจากนี้คำว่าขบยังใช้ประสมกับคำอื่นเช่นขบคิดขบปัญหาขบไม่แตกคำว่าขบเมื่อประสมกับคำว่าเพาะเป็นขบเพาะเช่นมะม่วงขบเพาะไวขบเพาะส่วนสำนวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได
16: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่2บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแอ่งขนาดใหญ่มีที่ราบอยู่ตอนกลางของแอ่งเอียงเทไปทางทิศตะวันออกมีทิวเขากั้นเป็นขอบอยู่ทางด้านตะวันตกและทิศใต้ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหินทรายและมีชั้นของหินกรวดมนหินดินดานและเกลือแทรกอยู่ตามชั้นต่างๆทิวเขาที่กั้นขอบทางทิศตะวันตกได้แก่ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นหินทรายที่พบมีลักษณะเป็นภูเขายอดราบลานหินกว้างเพิงหินเสาหินภูเขาหินปูนที่มียอดแหลมขรุขระถ้ำและโพรงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
19: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
22: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลได้ประกาศยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนหลังจากภาคเอกชนเปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์การเรียกรับสินบนในหน่วยงานภาครัฐซึ่งสร้างความตื่นตัวกับผู้ประกอบการอย่างมากนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อเร่งปราบปรามขบวนการรับเงินใต้โต๊ะในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินนโยบายม็อกซีโร่คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
6: พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ No Gift Policy ที่ชัดเจนซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำแนวทางเหล่านี้มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจังภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสติดตามเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยคุณศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรมนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับช่วงนี้ครับรัฐบาลจริงจังอย่างมากในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่องของการรับสินบนของหน่วยงานภาครัฐทราบมาว่ากระทรวงพาณิชย์มีนโยบายดำเนินงานเรื่อง MOC Zero Corruption ที่จริงจังและมีแนวปฏิบัติเรื่อง No Gift Policy กรมทรัพย์สินทางปัญญาเองนำแนวนโยบายนี้มาปฏิบัติกับกรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็ต้องเรียนว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็มอบนโยบายว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใสตรวจสอบได้นะคะขณะเดียวกันก็สนองนโยบายของรัฐบาลนะคะที่จะมุ่งยกระดับเรื่องการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาตินะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองเนี่ยค่ะเราตระหนักนะคะถึงความสำคัญเรื่องนี้นะคะในฐานะหน่วยงานราชการเรื่องคอร์รัปชันนะคะเรื่องสินบนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามุ่งดำเนินการเนี่ยค่ะเรามุ่งปรับความคิดของบุคลากรนะคะปลูกฝังต้องมีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ละอายต่อเรื่องการทำทุจริตนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนคงต้องช่วยกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็จะได้เน้นนะคะเรามีการประกาศนโยบายนะคะ No Gift Policy ก็คือไม่รับของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่านโยบาย No Gift Policy เนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็ดำเนินการอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้ขณะนี้ก็ได้ย้ำนะคะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายเนี่ยค่ะเราตั้งใจว่าเราจะต้องไม่พบนะคะเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดนะคะของเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วเราก็มีการเปิดนะคะเพื่อที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆนะคะในเรื่องการเปิดรับช่องทางเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะได้ดำเนินการให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ขจัดปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับแล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเนี่ยจะสามารถอุดช่องโหว่ในการเรียกรับสินบนได้อย่างไรครับ
1: ค่ะต้องเรียนว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่กรมก็มองว่าเราก็ควรจะหาแนวทางในการแก้ปัญหานะคะก็คือการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะคะลดการติดต่อพบหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้รับบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะระบบดิจิทัลที่นำมาใช้เนี่ยก็จะช่วยสามารถติดตามบันทึกนะคะการสนทนาหรือการติดต่อสื่อสารได้ด้วยนะคะรวมไปจนถึงอย่างเช่นช่องทางการจ่ายเงินนะคะปัจจุบันก็มีช่องทางที่เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องรับเงินสดนะคะเพราะว่าอาจจะมี e-payment อะไรต่างๆนะคะก็มองว่าระบบนะคะอย่างเช่นการยื่นคำขอจดทะเบียนเนี่ยค่ะผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ผู้ยื่นเนี่ยค่ะสามารถที่จะเอกสารทุกอย่างก็จะเป็นออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์โดยตรงนะคะจะติดตามสถานะจะติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ใช้ช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้นะคะค่าธรรมเนียมก็สามารถจ่ายนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการติดต่อส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะช่วยการลดเอกสารต่างๆด้วยนะคะข้อมูลต่างๆที่ท่านส่งมาเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบหรือจะไปแทรกแซงกระบวนการทำงานเนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าใครเป็นผู้ดำเนินการก็จะมีความโปร่งใสมากขึ้นตรวจสอบได้มากขึ้นนะคะแล้วเทคโนโลยีเองเนี่ยก็น่าจะช่วยด้วยในเรื่องสนับสนุนการดูแลตรวจจับพฤติกรรมอะค่ะที่อาจจะเสี่ยงต่อการทุจริตค่ะ
0: ครับในเรื่องของขั้นตอนการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะถูกจับตาในเรื่องการใช้ดุลพินิจส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจคำขอระบบการควบคุมเชิงลึกที่กรมนำมาใช้เนี่ยมีกลไกยังไงครับที่จะการันตีว่าทุกคำขอเนี่ยจะถูกพิจารณาด้วยกฎเกณฑ์เดียวกันนะครับอย่างเท่าเทียม
1: ค่ะก็ระบบควบคุมคุณภาพนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากว่าต้องสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่นะคะตรวจเรื่องการยื่นคำขอจดทะเบียนเนี่ยเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบนะคะเราก็เลยให้ความสำคัญนะคะกับการมีกลไกในการควบคุมคุณภาพนะคะเช่นเรื่องการจัดทำคู่มือการตรวจสอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น คู่มือการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าคู่มือการตรวจสอบคำขอจดสิทธิบัตรทั้งการประดิษฐ์นะคะอนุสิทธิบัตรเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานกลางที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้เป็นหลังพิงนะคะเพื่อลดความแตกต่างการใช้ดุลยพินิจนะคะซึ่งคู่มือนี้นะคะเราก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกันหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะดูว่ามาตรฐานการตรวจสอบของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นมาตรฐานสากลมาตรฐานระหว่างประเทศด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญค่ะ
0: ครับทราบว่ามีการเปิดช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตถึงอีเมลของอธิบดีโดยตรงเลยเรื่องนี้ถือว่ามีความกล้าหาญอย่างมากอยากทราบว่าท่านมีกระบวนการในการคัดกรองข้อมูลอย่างไรให้เกิดไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะครับ
1: ค่ะก็ต้องเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็ได้มีการพูดคุยนะคะสื่อสารไปทางกกร.ด้วยว่าเวลาจะเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริตนะคะเราต้องการสร้างระบบที่น่าเชื่อถือนะคะช่องทางนึงก็คือการส่งอีเมลถึงอธิบดีโดยตรงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราพร้อมจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบมาช่วยดูได้ว่าเราได้รับการแจ้งการทุจริตหรือเปล่าแล้วเราดำเนินการอย่างไรนะคะเพื่อให้โปร่งใสนะคะแล้วก็ยุติธรรมขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ถามว่ามีกระบวนการจัดการข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งกันนะคะเราก็ต้องดูว่าข้อมูลนะคะที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยกรมก็จะต้องมีระบบที่จะคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะอาจจะมีการแยกประเภทนะคะเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลประกอบชัดเจนเนี่ยตรงนี้เราสามารถดำเนินการได้ทันทีเลยหรือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันการร้องเรียนโดยมีเจตนาการแกล้งด้วยนะคะทุกเรื่องเนี่ยเราตั้งใจนะคะเป็นความตั้งใจว่าเราจะต้องยึดหลักว่าตรวจสอบได้เป็นธรรมนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินล่วงหน้านะคะแล้วเราก็ยินดีนะคะที่จะให้หน่วยงานกลางเข้ามาร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้กระบวนการเนี่ยเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสค่ะขณะเดียวกันนะคะเราให้ความสำคัญอย่างมากด้วยกับเรื่องการคุ้มครองผู้ร้องเรียนนะคะข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยค่ะต้องเป็นความลับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนกับผู้ร้องเรียนนะคะก็ต้องแยกเก็บนะคะไม่ให้ผู้อื่นรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กรมก็ยอมรับการร้องเรียนโดยไม่ระบุชื่อนะคะแล้วก็จะดำเนินการสอบสวนนะคะต่อไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการนะคะโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะ
0: ครับและหากในอนาคตตรวจพบว่าเรื่องที่ประชาชนร้องเข้ามาเนี่ยพิสูจน์ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทางกรมมีขั้นตอนลงโทษที่เป็นมาตรฐานเร่งด่วนอย่างไรครับเพื่อไม่ให้เกิดวัฒนธรรมปกป้องคนผิดนะครับ
1: ค่ะมีจุดยืนชัดเจนนะคะเราไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดนะคะถ้าตรวจพบนะคะหรือว่ามีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราเปิดช่องทางและรับเรื่องร้องเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะเช็คช่องทางนี้เป็นประจำนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนขึ้นมาก็ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนนะคะตามกระบวนการนะคะตามวินัยราชการแล้วก็กฎหมายนะคะคงจะต้องมีการดำเนินการแล้วก็ให้สมมติว่ากล่าวหาใครถ้ามีข้อมูลเพียงพอควรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะตัดการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแทรกแซงนะคะ
0: ครับจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมที่อยู่ในระดับดีมากมาอย่างต่อเนื่องท่านคิดว่าอะไรคือจุดแข็งที่ต้องรักษาไว้และอะไรเป็นจุดอ่อนที่จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อป้องกันการทุจริตครับ
1: จุดแข็งนะคะก็คิดว่าเรามีการดำเนินการนะคะป้องกันการทุจริตและการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่อสาธารณชนนะคะตรงนี้ก็สะท้อนความตั้งใจนะคะของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเราจะเป็นส่วนหนึ่งคือเราคงจะต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติราชการนะคะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วมีกระบวนการที่จะดูแลเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะอย่างไรก็ดีอะค่ะสิ่งที่อาจจะต้องขันน็อตนะคะก็คือเราก็มองว่าเราคงจะต้องมีการพัฒนานะคะภาคเอกชนก็มองว่าอยากจะเข้ามานะคะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนานะคะงานบริการของประชาชนเนี่ยตรงนี้เรายินดีรับฟังนะคะ บุคคลภายนอกที่ยังมองว่าไม่ชอบใจการบริการนะคะบางส่วนอาจจะเสี่ยงนะคะมีความไม่โปร่งใสตรงนี้เรายินดีรับฟังนะคะแล้วก็จะนำไปแก้ไขพัฒนาให้งานบริการดีขึ้นนะคะโด ยเฉพาะอย่างที่นำเรียนไปว่าเราจะลดการเผชิญหน้าโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะคะเราก็หวังว่าเมื่อพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปแล้วเนี่ยค่ะจะตอบสนองนะคะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวดเร็วขึ้นแล้วก็งานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
5: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระ

0: จริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
1: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติประสบความสำเร็จการแก้ปัญหาการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐติดตามจากรายงานค่ะ
5: ปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งแต่ปีงบประมาณ2558จนถึงปัจจุบันผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 1,672 พื้นที่ใน73จังหวัดเนื้อที่ประมาณ 4,530,000 ไร่ดำเนินการอนุญาตตามกฎหมายแล้ว 3,700,000 ไร่หรือร้อยละ82ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดโดยจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 101,453 รายและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว389พื้นที่ใน69จังหวัดสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมกันยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินบรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมให้ประชาชนเข้าถึงที่ดินอันเป็นทรัพยากรพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อช่วยลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดินโดยใช้กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ที่โปร่งใสเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักวิชาการนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ย้ำว่าสิ่งสำคัญขอให้ยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์คทช.ก้าวไปสู่ตลาดโลกโดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตให้สอดรับกับมาตรฐานสากลการันตีว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจากพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าควบคู่กับการส่งเสริมมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมลดการปลูกพืชเชิงเดียวและลดการใช้สารเคมีซึ่งจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์กระแสโลกในการลดและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6: ในขณะนี้ทราบว่าสคทช.เองเราก็เข้ามาทำเพราะมีระเบียบมีกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายให้หน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ทุกคนเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยได้มีสิทธิ์ที่ที่ตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพราะเวลาการเข้าไปอยู่ในที่ดินแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่ดินอย่างเดียวมันยังมีเรื่องอื่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากมายเพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นมันใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
5: การเร่งรัดขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศของสคทช.จนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี

0: กัมพูชาก่อขึ้นอย่างต่อเนื่องและประชาชนไทยควรรู้เท่าทันเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือในการปั่นกระแสเหล่านี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: ภายหลังที่ผู้นำของประเทศไทยและกัมพูชาได้พบปะพูดคุยกันในห้องการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมาแม้ภาพที่ผู้นำพบปะกันจะมีบรรยากาศที่เป็นไปได้ดีแต่สถานการณ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดนกลับเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ประชาชนที่ติดตามข่าวสารรู้สึกกังวลใจกับท่าทีของทหารฝ่ายกัมพูชาที่ยังคงมีการยิงปืนในบริเวณชายแดนซึ่งเป็นพฤติกรรมยั่วยุทหารฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องในขณะนี้โดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเล่าว่าเสียงอาวุธปืนจากฝ่ายกัมพูชาอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเช่นยิงยั่วยุเพื่อให้ฐานไทยยิงแจ้งเตือนเพื่อตอบโต้และนำประเด็นเหล่านั้นไปสื่อสารขยายผลแต่ยืนยันว่าหากประเมินแล้วว่าการยิงที่เกิดขึ้นหวังผลถึงชีวิตและทรัพย์สินการตอบโต้ของฝ่ายไทยจะยกระดับขึ้นตามการคุกคามที่เกิดขึ้นทันที
2: ถ้ากรณีมีเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยเนี่ยที่ฝ่ายไทยต้องการจับปลามเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นมีการใช้อาวุธยิงนัด2นัดหรือบางทีก็ไม่เกิน5นัดจะไม่ใช่ลักษณะ20กว่านัดนะเหมือนที่กัมพูชาเคยยิงมาเป็นชุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วส่วนใหญ่จะวัตถุประสงค์ต้องการจะให้เกิดเสียงนะครับไม่ได้ยังไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นทรัพย์สินหรือชีวิต
1: ขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงนำเรื่องพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาไปกล่าวขยายผลในเวทีนานาชาติเช่นในห้วงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ที่เพิ่งเกิดขึ้นนายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวตอบโต้ไปตามสมควรพร้อมเล่าว่าในการหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาในห้วงการประชุมดังกล่าวทั้งไทยและกัมพูชายังคงไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกันในเรื่องต่างๆได้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชายังคงท่าทีและเจตนาในการบังคับให้ฝ่ายไทยทำตามเจตนารมณ์ฝ่ายเดียวของกัมพูชาซึ่งไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเดินหน้าความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆระหว่างกัน
3: จริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยคือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
1: สถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาขณะนี้ในฉากหน้าจึงเหมือนทั้งสองฝ่ายพยายามเดินหน้าร่วมกันแต่ฝ่ายกัมพูชาก็ยังก่ออุปสรรครายทางที่ทำให้การเดินหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากและชะงักงันในบางครั้งและอาจสรุปได้ว่ายังคงยากต่อการจะเจรจาให้เกิดความคืบหน้าอื่นๆเช่นการเปิดด่านชายแดนตามที่มีข้อกังวลในสื่อสังคมออนไลน์ประชาชนไทยจึงต้องตระหนักรู้และไม่ตกเป็นเครื่องมือจากการปั่นกระแสของฝ่ายกัมพูชาที่ต้องการสร้างความปั่นป่วนในสังคมไทยและการกดดันรัฐบาลซึ่งท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ความเสียเปรียบของประเทศและเป็นไปตามความต้องการของฝ่ายกัมพูชาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

0: ตัวบริการเติมเอง
1: เซลฟ์เซิร์ฟ
0: สั่งเติมชำระเงินผ่านแอป Blue Plus จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกระทรวงพลังงานแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน OR ยกระดับมาตรฐานบริการน้ำมันในยุคดิจิทัลเปิดตัวบริการเติมเองเซลฟ์เซิร์ฟที่ PTT Station โดยมีจุดเด่น3ด้านได้แก่ 1. รับส่วนลด40สตางค์ต่อลิตรสำหรับน้ำมันทุกชนิดโดยไม่กำหนดยอดขั้นต่ำ 2. ใช้งานง่ายผ่านแอป Blue Plus เติมเสร็จเดินทางต่อได้ทันที 3. รองรับการชำระเงินดิจิทัลบัตรเครดิตหรือเดบิตบนระบบที่ปลอดภัยพร้อมสะสมคะแนน Blue Plus อัตโนมัติจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัทปตท.ได้ที่เว็บไซต์ www.pttor.com หรือโทร02-196-5959 เช็คให้หน้าก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
5: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและเป็นส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกแต่สัมผัสความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานช่างเทคนิคค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสายชนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์ค่ะ
1: ครับข่าวสารในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับสำหรับบรรยากาศการสมัครชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันแรกนะครับเปิดตัวเต็งอะไรต่างๆมากันตรึมนะฮะพูดง่ายๆก็กว่าจะไปถึงวันสุดท้ายในการรับสมัครคือ1มิถุนายนนะครับก็ต้องจับตาดูครับว่าจะมีใครคนอื่นเนี่ยที่มาสมัครแล้วทำให้เรารู้สึกว้าวบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เหมือนว่าตัวหลักตัวเต็งตัวใหญ่ๆเนี่ยมากันหมดแล้วนะครับจับเบอร์จับเลขอะไรกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณชัดชาติได้เบอร์9ดร.โจได้เบอร์10คุณชาญเทพได้เบอร์12นะฮะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับมีกองเชียร์มากันเต็มเมื่อวานนี้นะครับส่วนเรื่องของโรคติดต่ออีโบลานะครับในประเทศไทยยังไม่มีผู้ป่วยอีโบลานะครับแต่ว่ามีผู้ที่เดินทางจาก DR คองโก1รายก็ต้องเข้าสู่ระบบเฝ้ากักตัวตามปกตินะครับยังไม่ได้มีเชื้อนี้เข้าสู่ประเทศไทยอันนี้โดยกรมควบคุมโรคออกมาแถลงเพราะมีข่าวในโลกออนไลน์บอกมาแล้ว1รายจากคองโกนะฮะคองโกขออภัยนะครับที่ติดอีโบลาอันนี้ยังไม่เป็นความจริงนะครับคุณทักษิณเมื่อวานรายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกนะครับหลังจากที่ได้พักโทษนะครับหลังจากที่ได้พักโทษเดี๋ยวมาติดตามดูคุณเสกโลโซลืมกันไปหรือยังฮ
2: ะ
1: นักร้องชื่อดังก็จะได้พักการลงโทษเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่โดนศาลอาญามีนบุรีพิพากษานะครับอันนี้เป็นคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับโทษจำคุก2ปี12เดือนกับอีก20วันนะครับล่าสุดเนี่ย26มิถุนายนนี้ก็จะได้การพักโทษนะฮะจัดระเบียบหอพักอพาร์ตเมนต์ฮะร
2: ั
1: ฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักอพาร์ตเมนต์กวาดล้างผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้เช่านะฮะแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บสาธารณูปโภคเกินจริงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงข่าวทั้งหมดกันในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากเรื่องของโรคอีโบลานะครับนายแพทย์วิชาญบุญกิติกรฮะผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าเจอผู้ป่วยโรคอีโบลาเข้าสู่ไทย1รายและอยู่ในการดูแลของสถาบันบำราศนราดูรบอกว่าไม่เป็นความจริงข้อเท็จจริงคืออะไรครับความจริงเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยมีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคนะฮะ DR คองโกนั่นแหละเป็นผู้หญิงชาว DR คองโกนะฮะเดินทางมาถึงเรากักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคที่ผ่านมติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะฮะเคสนี้เป็นการกักตัวตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคไม่มีอาการอะไรและตรวจสอบสวนแล้วไม่พบประวัติการสัมผัสโรคเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่มาจากเขตติดโรคจึงเข้าเกณฑ์ของการควบคุมโรค นะฮะและยังบอกว่าผู้หญิงรายดังกล่าวเนี่ยได้จองตั๋วเครื่องบินเพื่อกลับประเทศแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเขาก็ประสานขอเดินทางไปยังประเทศใกล้ๆแต่ปรากฏว่าประเทศใกล้ๆเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะรับตัวเขาก็เลยซื้อตั๋วกลับไปยังประเทศต้นทางนะครับก็คือโดยสรุปเนี่ยมีทั้งความจริงแล้วก็ข่าวปล่อยจริงๆเนี่ยก็คือว่ามีคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเดินทางมาจาก DR คองโกในเขตที่มันติดโรคจริง มาสู่ประเทศไทยมาถึงประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็นำตัวหญิงคนนี้ไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรโดยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีการติดเชื้อไม่มีอาการแต่อย่างใดนะครับและล่าสุดเนี่ยก็คือจองตั๋วกับประเทศ DR คองโกของเขาแล้วนะครับยังไม่มีเชื้อนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงนะฮะอันนี้ก็เป็นการแถลงโดยกรมควบคุมโรคไอ้ที่ย้ำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อว่าจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะครับทำไมถึงตื่นตระหนกกันก็เพราะว่าในโลกออนไลน์ไปตีข่าวกันเยอะเอาทั้งเอาข่าวที่เป็นเอาความจริงไปปนกับความเท็จทำให้คนเกิดความสับสนโดยสรุปแล้วยังไม่มีผู้ป่วยอีโบลาในประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวช่วงที่2นะครับรายการเราจะสัมภาษณ์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยคำถามที่ผมอยากจะถามจริงๆว่าทำไมเนี่ยโรคอีโบลาเนี่ยที่มันเงียบๆกริบๆหายไปนะฮะตั้งแต่ตอนก่อนโควิดแล้วเนี่ยทำไมถึงมีความตื่นตระหนกตกใจกันทั้งโลกมันกลับมาอีกแล้วเหรอแล้วโรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วมียารักษาไห
2: ม
1: มีวัคซีนป้องกันไหมและที่สำคัญประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนช่วงที่สองเดี๋ยวเราติดตามกันยาวๆในประเด็นนี้กันครับไปดูเรื่องของอุณหภูมิโลกกันบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างฮะ
2: ค่ะอุณหภูมิโลกนะคะเขาบอกว่าในช่วง5ปีหน้าเนี่ยอาจจะสูงสุดเป็นประวัติการเลยซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีการออกมาแถลงจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติค่ะเปิดเผยรายงานคาดการณ์นะคะเขาบอกว่าโอกาสที่อุณหภูมิโลกจะสูงเนี่ยคือโอกาสถึง75%ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงประมาณปีนี้นะคะตั้งแต่ปี69ไปจนถึงปี73เนี่ยจะสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 องศาเซลเซียสถึง 1.9 องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็โอกาสสูงถึง186%ที่จะมีปีใดปีหนึ่งเนี่ยช่วงประมาณ5ปีนี้เนี่ยโลกจะอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าช่วงปี67ที่เคยสูงสุดมาก่อนแล้วหน้านี้นะคะก็คือร้อนขึ้นนั่นแหละอาจจะร้อนมากกว่านี้อีกนะคะการคาดการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าภูมิภาคยุโรปตะวันตกเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญกับโดมความร้อนซึ่งเกิดจากการที่มวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือเนี่ยแอฟริกาเหนือถูกกักเอาไว
1: ้
2: ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกก็เลยทำให้อุณหภูมิช่วงเดือนนี้แหละพฤษภาคมนะคะที่กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยของทางทั้งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสนะอีกหลากหลายประเทศในฝั่งตะวันตกร้อนเป็นประวัติการเลยทีเด
1: ีย
2: ว
1: โอ้นะฮะคือมีร้อนแล้วตายก็มีนะฮะ
2: ใช
1: ่อย่างที่อินเดียเนี่ย คือไม่ใช่คนตายอย่างเดียวนะครับนกที่บินอยู่บนฟ้านะครับร่วงตกลงมาตายเพราะอากาศร้อนจัดนี่คือที่อินเดียเมื่อช่วงปีที่แล้วนะฮะเขาบอกว่านกร่วงลงมาตายเต็มเลยเราไม่ได้โดนยิงแต่เพราะความร้อนนะครับเรื่องของโลกร้อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะครับประเทศไทยเนี่ยคำถามคือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับโลกร้
2: อ
1: นเรามีกรมโรคร้อนใช่ไหมชื่อจริงๆเนี่ยชื่อเขาเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าชื่อที่เราเรียกเล่นๆเนี่ยคือกรมโลกร้อนเรียกกรมอะไรเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเน
2: ี่
1: ยสมัยก่อนคือกรมอะไรสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ทำงานเหล่านี้กันอยู่คำถามที่คนก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมต้องมากลัวเรื่องโลกร้อนด้วยท่านอย่าลืมนะครับประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาเกษตรกรรมและพึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจถูกไหมฮะพูดถึงเศรษฐกิจเราคิดถึงภาคเกษตรกรรมพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับถ้าน้ำถ้าภัยแล้งอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดจากโลกร้อนเนี่ยมันยังคงเกิดขึ้นผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันก็ผลิตได้น้อยลงนะครับชาวนาก็จะมีปัญหาภาคการเกษตรก็จะมีปัญหาผลผลิตน้อยลงนั่นแหละครับก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต้องจับตาดูนะครับเพราะประเทศไทยพึ่งพาเกษตรกรรม นะครับเป็นสัญญาณเตือนให้รัฐบาลต้องเร่งยกระดับแผนบริหารจัดการน้ำภัยแล้งแล้วก็นโยบายพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจังนะฮะเพราะว่าโซล่าเซลล์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จำเป็นแล้วล่ะนะครับคนบอกว่าโอ้โหมันแพงจังตรงนี้ก็เป็นโจทย์หลักที่รัฐบาลจะต้องทำให้การใช้พลังงานทางเลือกต่างๆเนี่ยเป็นพลังงานที่ประชาชนสามารถจับต้องได้นะฮะสำหรับตรงนี้เพื่อที่จะลดโลกร้อนพอเวลามีปัญหาพลังงานเราก็บอกว่าโอ้ปิดไฟประหยัดพลังงานวิกฤตทีไรทำแบบนี
2: ้
1: นะครับจริงๆทำได้ทุกวันนะฮะจริงๆทำได้ทุกวันแต่ที่สำคัญเนี่ยอย่างยั่งยืนจริงๆเนี่ยก็คือพลังงานหมุนเวียนนะครับที่จะทำให้เราใช้พลังงานทดแทนได้ดีกว่านะฮะอันนี้จะช่วยลดโลกร้อนให้ได้มากขึ้นนะฮะเพราะว่าร้อนทีไรเราก็เปิดแอร์เปิดแอร์เนี่ยมันก็ทำลายโอโซนเพราะมันมีสาร CFC ถูกไหม
2: ใช่
1: อะไรต่างๆในโลกเนี่ยมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นมันก็จะส่งผลเรื่องของภัยแล้งนะครับฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลดูอย่างปีนี้เนี่ยชัดเจนคุณเห็นฝนตกน้อยลงใช่ไหม
2: น้อยลงมากค่ะ
1: ร้อนขึ้นไหม
2: ร้อนมาก
1: อันนี้คือความรู้สึกถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: มันเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับส่งสัญญาณเตือนรัฐบาลต้องเร่งยกระดับแผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็ภัยแล้งกันนะฮะไปดูท่านนายกรัฐมนตรีบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็จับมือนะฮะกับประธานาธิบดีเวียดนามนะครับเปิดเวที Thailand Vietnam Business Forum นะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยภายใต้หัวข้อ Growing Together Celebration 50 Year of Thailand Vietnam Relation นะฮะแปลเป็นภาษาไทยนะครับไม่รู้เขาเขียนภาษาอังกฤษมาทำไมนะฮะก็คือว่าครบรอบ50ปีไทยเวียดนามความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเติบโตไปด้วยกันนะครับทำไมถึงต้องเติบโตไปด้วยกันฮะเพราะว่าไทยกับเวียดนามจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยทางเศรษฐกิจเป็นคู่แข่งกันนะครับเรื่องข้าวเนี่ยจำได้ไหมฮะเขาเป็นคู่แข่งกับเรานะฮะเผลอๆเข้ามาที่1เราเป็นที่2หรือบางทีเราเป็นที่1เขาเป็นที่2นะฮะเวียดนามเรื่องของการท่องเที่ยวก็คู่ขี้สูสีดูดีกับไทยนะครับก็แย่งลูกค้ากันนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากการเป็นคู่แข่งเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเราจะไม่แข่งเราจะไม่ฟาดฟันกันแล้วนะครับเราจะเติบโตไปด้วยกันนี่คือความสัมพันธ์ไทยเวียดนามที่เราจุดมาเป็นประเด็นนะครับในการที่จะเติบโตไปด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นยังไงฮะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ขอบคุณนะคะทางนายโตเลิมนะคะที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานนะคะในเรื่องของการมาร่วมพบปะกันนะคะซึ่งในงานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยนายโตเลิมเลยค่ะที่การใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามค่ะร่วมเป็นประธานในพิธีนะคะท่านนายกก็กล่าวขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีภาคเอกชนของทั้งสองประเทศด้วยที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจของทางไทยแล้วก็เวียดนามอย่างต่อเนื่องท่านบอกการจัดงานครั้งนี้นะคะมีความพิเศษเนื่องจากว่าเป็นโอกาสครบรอบ50ปีนะคะความสัมพันธ์การทูตไทยเวียดนามซึ่งอย่างที่คุณทรงพลบอกก็คือความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยพัฒนาจากมิตรภาพสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะที่มีความสำคัญต่อทั้งอนาคตของทั้งสองประเทศซึ่งท่านนายกปัจจุบันเนี่ยเราก็กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายปัจจัยโดยเฉพาะกับไทยแล้วก็เวียดนามที่เป็นสองประเทศที่มีศักยภาพนะคะรวมทั้งในอาเซียนเนี่ยก็กำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงสุดด้วยมีการพูดถึงผลการหารือนะคะการประชุมอาเซียนซัมมิตนะคะที่ผ่านมาซึ่งก็สะท้อนถึงกำลังสำคัญที่จะผนึกรวมกันทั้งความมั่นคงทางอาหารนะคะทางพลังงานแล้วก็การรับมือของความขัดแย้งรวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การเตรียมความพร้อมรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆค่ะซึ่งถือว่าเป็นสองประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนโดยปัจจุบันเนี่ยไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามในอาเซียนนะคะในขณะที่เวียดนามเองก็เป็นคู่ค้าอันดับสองของไทยในอาเซียนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งท่านนายกบอกปัจจัยที่สำคัญที่จะกำหนดเรื่องของอนาคตนะคะความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามเนี่ยก็คือภาคเอกชนซึ่งจะมีบทบาทในการลงทุนการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็การจ้างงานต่างๆนะคะยืนยันว่าไทยเราเองก็เปิดกว้างสำหรับการลงทุนนะคะที่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะปรับปรุงกฎระเบียบมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคด้วยนะคะก็ท่านก็กล่าวขอบคุณที่ทางนายโตเลิมเนี่ย เลือกที่จะเดินทางเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกภายหลังจากการเข้ารับตำแหน่งก็นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งของทางรัฐบาลไทยนะคะในโอกาสนี้ก็ยังถือเป็นแขกต่างประเทศคนแรกของรัฐบาลด้วยสะท้อนถึงมิตรภาพแล้วก็ความไว้วางใจรวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีงามของทั้งสองประเทศนะคะที่จะนำไปสู่ความร่วมมือการลงทุนแล้วก็โอกาสใหม่ๆนะคะที่จะทำให้ไทยแล้วก็เวียดนามสามารถก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เติบโตไปด้วยกันรวมไปถึงการสร้างอนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนร่วมกันต่อไปค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับความสัมพันธ์50ปีนะครับเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยที่สำคัญเนี่ยก็ชูแนวคิดและเติบโตไปด้วยกันนะฮะเราจะไม่เป็นคู่แข่งกันอีกต่อไปแล้วนะฮ
2: ะ
1: แข่งกันไปแข่งกันมาเนี่ยมันไม่มีใครรอดอ่ะคือในสนามทางการค้าเนี่ยคุณจะเห็นใช่ไหมว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคู่แข่งเนี่ยฟาดฟันกันไปฟาดฟันกันมาสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตายทั้งคู
2: ่
1: ถูกไหมฮะก็จับมือกันดีกว่าในการที่จะทำธุรกิจแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะฮะอันนี้เป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจแล้วก็แนวคิดเนี่ยในการที่จะในประชาคมโลกนะฮะก็คือเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินคำนี้เยอะก็คือว่าความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะฮะไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องนะฮะแต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจมีความเท่าเทียมกันไม่ได้มีผู้ให้ไม่ได้มีผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ที่จับมือเดินหน้าไปด้วยกันนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าโอ้บ้านพี่เมืองน้องแล้วเราก็จะโดนคำถามว่าใครพี่ใครน้อง
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ตอบไม่ถูกไงมันก็จะนำมาสู่ความขัดแย้งอีกว่าใครพี่ใครน้อง
2: อ
1: ันนี้ประเทศนี้คือผู้ให้ประเทศนี้คือผู้รับก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็คือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะฮะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจก็คือมีความเท่าเทียมกันแล้วก็จับมือเดินหน้าไปด้วยกันอันนี้คือบริบทของยุคใหม่โลกใหม่นะครับประชาคมโลกที่เราจะได้เห็นภาพเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับไปดูการเมืองกันบ้างฮะคุณทักษิณชินวัตรจำได้ไหมครับได้รับการพักโทษเนี่ยได้มาพักหนึ่งแล้วนะครับวันที่คุณทักษิณเนี่ยจะพ้นโทษจริงๆเนี่ยจะไปอยู่วันที่9เดือน9ในปีนี
2: ้
1: นะฮะเพราะคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกจองจำในเรือนจำตั้งแต่วันที่9เดือน9ปีที่แล้วจำง่าย
2: ๆ
1: นะครับระหว่างนี้เนี่ยก็คือได้รับการพักโทษอยู่ที่บ้านจันสองล่าแต่ต้องติดกำไร EM เพื่อที่จะได้อยู่ในเงื่อนไขของการคุมประพฤติเหตุผลในการติดกำไร EM นะฮะในทางราชทัณฑ์ก็คือลดความแออัดในเรือนจำอันนี้คือหลักการสำคัญของเขานะฮะถามว่าอ้าวแล้วคุณทักษิณติดกำไร EM แล้วคนอื่นเนี่ยทำไมถึงไม่ได้สิทธิ์แบบนี
2: ้
1: นะฮะตรงนี้เองฮะก็มันก็เป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของคนที่ติดกำไร EM ก็คือต้องมีอายุเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วจะต้องมีอะไรต่างๆนะครับในการที่จะติดกำไร EM เมื่อวานนี้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ไปรายงานตัวนะครับก็เดินทางไปยังสำนักงานคุมประพฤติเพื่อรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติซึ่งถือว่าเป็นการรายงานตัวครั้งแรกนะครับหลังจากขอเลื่อนมานะครับจริงๆเนี่ยต้องมาตั้งแต่25พฤษภาคมแต่ขอเลื่อนมาเป็นวันนี้ครับก็มีทนายความมาด้วยฮะก็คือคุณวินยัติชาติมนตรีนะครับเดินทางมาด้วยนะครับคุณทักษิณยังคงสวมกำไร EM โดยมีถุงเท้าสีดำสวมทับเราเห็นได้ยังไง
2: นะ
1: แต่ใส่อยู่แล้วนะฮะเมื่อพยายามสอบถามคุณทักษิณคุณทักษิณก็บอกว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคุณทักษิณก็ยิ้มแย้
2: ม
1: ตอบผู้สื่อข่าวว่าดีๆไม่มีอะไรก่อนที่จะเดินขึ้นอาคารไปพบกับเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมกับทนายความประจำตัวนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะคุณสิทธิสุทีวงศ์นะครับรองอธิบดีคุมประพฤติก็ได้มารอรับรายงานตัวคุณทักษิณด้วยนะครับไม่ใช่รอต้อนรับนะครับมารอรับครับ
2: รายงานตัว
1: อย่าพูดผิดกันนะครับมารอรับรายงานตัวคุณทักษิณใช้เวลารายงานตัว10นาทีจากนั้นก็เดินทางลงมาจากอาคารสำนักงานคุมประพฤติพร้อมทนายความครับก็มีกลุ่มกองเชียร์คนเสื้อแดงอยู่บริเวณบันไดด้านล่างคุณทักษิณก็ได้สวมกอดและขอบคุณคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนะครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามคุณทักษิณด้วยว่าการรายงานตัวในวันนี้เป็นอย่างไรคุณทักษิณก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าตามประสาคนแก่วันนี้ไม่มีอะไรจากนั้นก็ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวและเดินทางออกจากสำนักงานคุมประพฤตินะครับรถยนต์รถเบนซ์นะครับหมายบัคนะฮ
2: ะ
1: ทะเบียนอะไรครับทะเบียนพ.ท.4444ฮะไม่ต้องไปซื้อหวยนะครับไม่ได้ใบหวยนะฮะแต่พท4444นะพทนี่น่าจะมาจากย่อมาจากเพื่อไทย
2: ใช่ไหม
1: ทะเบียนนี้น่าจะแพงนะนี่ก็เป็นคุณทักษิณรายงานตัวเมื่อวานนะฮะ
2: ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็มีผลออกมาจากทางกระทรวงยุติธรรมค่ะเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษนะคะเห็นชอบรายชื่อผู้ต้องขังที่ผ่านคุณสมบัตินะคะทั่วประเทศเลยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีรายชื่อของนักร้องชื่อดังนะคะคุณเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซนั่นเองนะก็เตรียมได้รับการพักโทษ26มิถุนายนนี้นะคะซึ่งคุณเสกโลโซเนี่ยเขาถูกจำคุกนะคะจาก3ข้อหาก็คือครอบครองอาวุธปืนแล้วก็กระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยมีอาวุธปืนแล้วก็เสพยาเสพติดนะคะซึ่งศาลอาญามีนบุรีเนี่ยมีการอ่านคำพิพากษารวมโทษจำคุก2ปี12เดือน20วันนะคะส่วนทางด้านกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าระหว่างที่ถูกคุมขังนะคะคุณเสกโลโซก็เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีบำบัดแล้วก็มีการสอนดนตรีให้ผู้ต้องขังด้วยรวมไปถึงยังได้รับอภัยโทษตามหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีคุณสมบัติครบเข้าเกณฑ์การพักโทษค่ะทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ย้ายตัวนะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็คืออยู่ที่เรือนจำมีนบุรีไปยังเรือนจำชั่วคราวที่เขากลิ้งที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมก่อนที่จะพักโทษนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณเสกโลโซเนี่ยเป็นคนดังรายเดียวนะที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์ไม่ได้มีอดีตนักการเมืองที่เคยมีคดีรวมอยู่ในนี้ด้วย
1: คือใครเนาะข่าวเนี่ยไม่ค่อยชอบบอกเนี่ยผมเบื่อข่าวเดี๋ยวแบบชอบบอกแบบ
2: เป็น
1: สรรพนามนะใครที่เข้าข่ายคือหลักการเดียวก็คือต้องรับโทษก่อน2ใน3นะครับแล้วก็มีเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยตามกฎเกณฑ์ของราชทัณฑ์นะฮะซึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาใช่ไหมหลังๆเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการพักโทษหรืออะไรต่างๆนะฮะแต่สุดท้ายนะการพักโทษอะไรต่างๆมันคือดุลพินิจที่อยู่มีข้อกฎหมายส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูจากข้อเท็จจริงและสุดท้ายมันคือดุลพินิจนะฮะของเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะให้พักโทษหรือไม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมก็จับตามองคือมีคำว่าการใช้ดุลพินิจมันก็คือการตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้ข้อกฎหมายและข้อที่จริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็การใช้ดุลพินิจของแต่ละคนเนี่ยอย่างคุณกับผมเนี่ยดุลพินิจในการที่จะตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยด้วยวุฒิภาวะและอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดอยู่ในข้อกฎหมายเดียวกันแล้วก็อะไรต่างๆที่มันเหมือนกันเนี่ยมันทุกคนควรเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูแต่ผมเชื่อนะสังคมทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่เท่าเทียมกันคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สังคมมองว่านี่คือการเลือกปฏิบัติสุดท้ายมันจะเจอโซเชียลแซงชั่นนะฮะหรือว่าความกดดันทางสังคมเนี่ยแหละที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยผุดขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินี่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายธรรมชาติหรือความยุติธรรมที่เกิดจากประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบโลกใหม่ก็ว่าได
2: ้
1: นะฮะอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของค่าบำรุงการศึกษาวันนี้เวลาเดี๋ยวนี้นะส่งลูกเรียนทีนะฮะปาดเหงื่อคือผมไปดูข้างบ้านเขาก็ส่งลูกเรียนในระดับมัธยมมัธยมเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตามมานานปรากฏว่าโอ้โหค่าเทอมเด็กม.1เนี่ยเป็นหมื่นแล้วเหรอ
2: ใช่หลักหมื่นแล้วเดี๋ยวนี้
1: เป็นหมื่นแล้วเหรอดูไปดูมาแล้วค่าเก็บค่านู่นค่านี่นะฮะแล
2: ้
1: วถ้าเก
2: ิ
1: ดเป็นห้องที
2: ่พิเศษหน่อย
1: ห้องพิเศษหน่อยเนี่ยเรียนภาษากลุ่มภาษาอังกฤษเนี่ยดูไปดูมานี่มันแพงกว่าเด็กมหาลัยนะครับเนี่ย
2: ใช่
1: ก็เลยบอกว่าโอ้โหสมัยก่อนเขาบอกว่ามีลูกมากจะยากจนผมเชื่อแล้ว คือค่าใช้จ่ายเนี่ยสำหรับเด็กคนหนึ่งกว่าจะโตขึ้นเนี่ยในระดับมัธยมในระดับทำงานได้เนี่ยหมดเป็นล้านนะครับถ้าจะทำกันจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เองฮะกระทรวงศึกษาธิการโดยคุณอัครนันท์การกิตินันท์ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานครับหลังจากที่คุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามว่าเฮ้ยเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยที่บอกว่าเรียนฟรีเนี่ยมันไม่จริงหรอกไม่มีเรียนฟรีจริงให้ทบทวนประกาศกระทรวงศึกษาปี54ด้วยว่าการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาเนี่ยมันส่งผลกระทบและสร้างภาระค่าใช้จ่ายแอบแฝงให้กับ ผู้ปกครองนะฮะคุณอัครนันท์ก็บอกว่ารากเหง้าของปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรฮะการอุดหนุนงบประมาณรายหัวที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละโรงเรียนในปี70เนี่ยจัดสรรงบในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากับโรงเรียนเป้าหมาย 15,000 กว่าแห่งช่วยค่าบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร800กว่าแห่งปี71กระทรวงศึกษาธิการจะร่วมกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาออกแบบจัดสรรงบประมาณใหม่โดยคำนึงถึงความห่างไกลความยากจนของผู้เรียนและสถานศึกษาทางนี้รัฐมนตรีช่วยยืนยันว่าพร้อมทบทวนเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเปิดช่องให้ผู้ปกครองร้องเรียนผ่านระบบแทรฟฟี่ฟองดูมาที่ศูนย์พิทักษ์ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับคือถ้าชี้แจงในสภาเนี่ยมันก็เป็นเชิงตัวเลขเป็นเชิงตัวเลขแต่ว่าตอบถ้าตอบให้ตรงคำถามจริงๆเนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วจะแก้กันยังไงนะจะแก้กันยังไงสำหรับการศึกษาที่มันมีความเหลื่อมล้ำอยู่นะทุกวันนี้คือสมัยก่อนเหลื่อมล้ำไหมก็เหลื่อมล้ำสมัยก่อนเนี่ยคนต่างจังหวัดเวลาจะไปเรียนทีนะฮะต้องไปโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วถ้าเกิดส่งลูกไปเรียนกรุงเทพโอ้โหเท่มากเลยถูกไหมฮะคือก็ต้องส่งลูกมาเรียนกรุงเทพกันนะนี่มันคือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่งมาเรียนกรุงเทพคนกรุงเทพก็เหมือนกันนะฮะต้องเรียนโรงเรียนเกรด A เกรด B เกรด C ถูกไหมแล้วค่าเทอมค่าอะไรต่างๆมันก็แตกต่างกันสังคมก็แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียนนี่คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีเงินเยอะก็ได้การศึกษาที่ดีมีเงินน้อยก็จะได้การศึกษาที่ลดระดับลงมาหน่อย อันนี้คือความจริงที่เราต้องยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับว่าประเทศเรามีปัญหาเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้นี่คือการปฏิรูปการศึกษาที่รัฐบาลจะต้องเร่งทำนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคือ
2: คุณ
1: จำไม่ได้ใช่ไหม ผมก็จำไม่ได
2: ้
1: ผมก็จำไม่ได้นั่นแหละนั่นนะฮะท่านจะต้องเริ่มทำแล้วก็มีการปฏิรูปอย่างจริงจังกันสักทีนะครับสำหรับเรื่องของการศึกษาเพราะว่าการศึกษาคือรากฐานของชีวิตนะครับคนจะทำงานได้ดีคนจะมีความคิดได้ดีคือคนที่จะต้องมีองค์ความรู้และการศึกษาเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นมิติทางการศึกษาเนี่ยที่เราต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาเราอยากให้เด็กไทยมีคุณภาพเราก็จะต้องมีการจัดการบริหารการศึกษานะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาค่าใช้จ่ายแอบแฝงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วผู้ปกครองเนี่ย ก็เครียดกันนะครับสำคัญนะฮะก็คือการลดความเหลื่อมล้ำเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยอันนี้ผมต้องชื่นชมเพราะว่าเขาผลักดันว่าจะใช้ Traffic Fong Du คือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือให้ประชาชนได้ร้องเรียนบอกว่าอ้าวตรงนี้มีการเก็บค่าแป๊ะเจี๊ย
2: อ
1: ันนี้มีการเรียกค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่เป็นธรรมนะฮะรู้จักค่าแป๊ะเจี๊ยไหม
2: รู้จักคือเวลาบางโรงเรียนนะบางโรงเรียนเวลาเข้าเรียนเนี่ยคือถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเข้าเรียนใน
1: ให้ลูกเข้าเรียนจะต้องจ่ายเงินพิเศษสักหน่อยนะฮะโรงเรียนก็บอกว่ามันไม่มีหรอกแต่ผู้ปกครองก็บอกว่า
2: ก็มีนะ
1: ใช่ไหม
2: ก็มี
1: ใช่ไหมมันคือสิ่งที่เรารู้อยู่ในจิตใจอ่
2: ะ
1: เรารู้อยู่ในจิตใจว่ามันมีแล้วมันเป็นระบบที่มันเกิดขึ้นนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยความเท่าเทียมการทางการศึกษาเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มต้นแล้วล่ะในการที่จะต้องปฏิรูปอะไรต่างๆเพราะปัจจุบันเนี่ยอะไรต่างๆโรงเรียนเนี่ยสมมติผมพาลูกเข้าโรงเรียนเกรด A ไปได้แล้วผมจ่ายค่าแปรเจียคำถามคือผมก็ไม่กล้าร้องเรียนหรอกเพราะว่ามันจะเกิดผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับลูกกับหลานผมถูกไห
2: ม
1: มันต้องมีมาตรการในการปกป้องนะครับผู้ที่ร้องเรียนมีการปกป้องเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเหมือนคุ้มครองพยานนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเร่งปฏิรูปเรื่องของการศึกษาพักกันสักครู่ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุข
3: ทำให้เหล่าพระศกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามครับเรื่องเชื้อไวรัสอีโบลานะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในระดับโลกเป็นอย่างไรครับแล้วทำไมประเทศไทยต้องกลับมาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนะครับเพราะอะไรครับและอาการของโรคอีโบลาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะมีชุดตรวจแบบ ATK ไห
2: ม
1: ในการที่จะคัดกรองวัคซีนยารักษาเนี่ยควบคุมโรคอีโบลาในวันนี้มีหรือยังนะครับพ
2: ู
1: ดคุยในประเด็นนี้กันครับเจาะลึกกันครับไวรัสอีโบลาหมันตะไพไวรัสที่โลกต้องเฝ้าระวังครับกับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณปณิศรานะครับ
2: ค่ะคุณหมอคะ
7: ด้วยนะครับ
2: ค่ะคุณหมอคะปัจจุบันแล้วเนี่ยสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในระดับโลกเป็นยังไงบ้างคะแล้วทำไมตอนนี้เราถึงต้องกลับมาเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งคะคุณหมอ
7: ครับนะอีโบลาไม่ใช่โรคใหม
1: ่ค่ะ
7: นะเป็นโรคที่เรารู้จักกันมานานแล้วนะครับนะฮะที่มาพูดถึงกันตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีการระบาดใหญ่พอสมควรนะครับที่สาธารณรัฐทิปไตยคองโกกับอูกันดา
1: ค่ะ
7: นะครับอย่างที่เป็นข่าวผมคิดว่าผู้ฟังทั่วไปเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าขณะนี้เนี่ยมันระบาดในแอฟริกากลางนะครับถ้ามองย้อนไปนี่นะครับตัวอีโบลานะครับ มันเคยระบาดก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันระบาดมาตั้งแต่คือพบครั้งแรกตั้งแต่โอ้โห1970อะไรประมาณนั้นนะคร
2: ับ
7: ที่ตั้งชื่ออีโบลาเนี่ยนะครับเพราะว่าสถานที่พบเนี่ยพบที่ริมแม่น้ำอีโบลาชื่อแม่น้ำนะครับนะฮะทีนี้มันก็ระบาดเป็นหย่อมหย่อมมาเรื่อยๆตลอดส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกา
1: ครับ
7: นะครับการระบาดใหญ่ที่สุดนะครับเกิดขึ้นในปี2015นะครับถ้าเป็นของเราก็เอาละ2015เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีผู้ป่วยเป็นหลักหมื่นแล้วระบาดสักปีนะครับกว่าจะควบคุมได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการระบาดเนี่ยมักจะเป็นหย่อมเล็กๆนะฮะผู้ป่วยอาจจะมีหลักสิบนะจนอย่างมากก็หลักร้อยนะครับมาครั้งนี้เนี่ยเราถือว่าการระบาดที่คองโกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเพราะว่ามีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยแล้วขณะนี้เนี่ยมากกว่า 1,200 รายแล้วเสียชีวิตถึงมากกว่า200กว่ารายสามร้อยรายนะครับ ฉะนั้นอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉลี่ยแล้วอีโบลาเนี่ยอัตราการเสียชีวิตมันแล้วแต่สายพันธุ์สายพันธุ์ที่ผ่านมาระบาดใหญ่เนี่ยการเสียชีวิตเกือบ 50%
1: ครับ
7: นะครับแต่การระบาดครั้งนี้เนี่ยการเสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 30-50% นะครับเราลองมานึกภาพดูว่าโรคอะไรก็ตามแต่ที่เป็นแล้วโอกาสเสียชีวิตขนาดนี้เนี่ยมันน่ากลัวไหม
2: ค่ะ
7: นะครับแต่เพราะว่าไม่ต้องอะไรอะโรคระบาดแค่โควิดนะอัตราการเสียชีวิตแค่ 1% เรายังตื่นเต้นควบคุมกันค่อนข้างที่จะมากนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในเมื่อโรคเนี่ยมันความรุนแรงมันสูงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อความรุนแรงมันสูงเนี่ยมันก็ต้องตื่นตระหนกแล้วก็กลัวนะครับว่าถ้าระบาดเข้ามานะครับในประเทศไทยเจอแม้แต่คนเดียวเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเพราะมันโรคติดต่อนะครับนะฮะทีนี้เอาละนะครับอีโบลาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคที่ร้ายแรงเมื่อมันร้ายแรงเนี่ยโอกาสที่มันจะกระจายใหญ่แบบโควิดเนี่ยยากนะครับที่บอกว่ายากก็เพราะว่าความร้ายแรงของมันเนี่ยนะเมื่อเป็นปั๊บเนี่ยมันเดินทางยากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะป่วยหนักเนี่ยมันไปไหนไม่ไหวอะฮะนะ
1: ครับ
7: มันก็เลยที่จะกระจายออกไปเนี่ยจะยากกว่าโรคที่ไม่ร้ายแรงอย่างไข้หวัดใหญ
1: ่
7: นะครับนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอีโบลาก็ยังมีข้อดีอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยนะครับก่อนมีอาการจะไม่แพร่กระจายจะเชื้อจะไม่แพร่กระจายไปสู่คนอื่น
1: ครับ
7: มันจะแพร่กระจายได้หลังจากผู้ป่วยที่มีอาการแล้วเท่านั้น
1: ครับ
7: นะครับนะฮะเพราะงั้นไม่เหมือนอย่างไข้หวัดใหญ่ไม่เหมือนอย่างโควิดนะครับมันแพร่ได้ตั้งแต่ก่อนมีอาการอ
2: ัน
7: นี้น่ากลัวกว่าเพราะงั้นอีโบลาเนี่ยโดยหลักการแล้วทำให้มันแพร่กระจายได้ยากกว่าแต่ทีนี้ทำไมในคองโกเนี่ยนะครับจึงแพร่กระจายไปได้ขนาดนั้นนะตอนนี้เป็นหลักพันนะต่อไปก็หลายพันนะครับทั้งนี้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอันที่หนึ่งคือเศรษฐกิจสังคมนะครับภาวะเศรษฐกิจเราก็รู้แล้วว่าในแอฟริกากลางเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจนไอ้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะป้องกันตนเองนี่แหละครับนะครับมันก็ไม่มีหรือมันขาดแคลนนะครับนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในแอฟริกากลางนี่นะครับคนแอฟริกาเนี่ยนะครับคือพิธีศพนะครับพิธีศพของเขาเนี่ยนะครับเมื่อผู้ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องทำความสะอาดร่างกายนะก่อนที่จะไปทำพิธีอื่นแล้วก็ญาติใครๆต่างๆเนี่ยนะก็จะมาช่วยกันทำความสะอาด
1: ครับ
7: การทำความสะอาดตอนนี้เนี่ยนะครับนะฮะมันจะต้องไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับเพราะเรารู้ว่าอีโบลาเนี่ยนะครับการติดต่อของมันเนี่ยติดต่อโดยการสัมผัสเท่านั้น
1: ครับ
7: นะครับนะฮะไม่เหมือนอย่างโควิดโควิดเนี่ยนะครับการติดต่อของมันเนี่ยมันต้องอยู่ระยะ2เมตรภายใน2เมตร
1: ครับ
7: นะครับถึงจะติดต่อว่ามีการไอด้วยฝอยละอองขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วก็โรคบางโรคเนี่ยอยู่10เมตรเนี่ยก็ยังแพร่กระจายได้ก็อย่างผมยกตัวอย่างเช่นโรคหัด
1: ครับ
7: ที่ระบาดในบางประเทศตอนนี้นี่แหละครับยืนอยู่ห่าง10เมตรก็ยังแพร่กระจายได้แต่อีโบลาไม่ใช่นะครับอีโบลาถ้าบอกแพร่กระจายง่ายแบบหัดแบบไอ้โควิดเราเดือดร้อนแน่นอนนะครับการแพร่กระจายของเขาจะแพร่กระจายได้ต้องมีการสัมผัสนะครับต้องไปสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นประชากรกลุ่มเสี่ยงของอีโบลาที่จะติดอีโบลาเนี่ยจึงแบ่งเป็นสองพวกสองกลุ่มเท่านั้นเองนะครับกลุ่มแรกก็คือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวคือคนในครอบครัวนะครับพวกนี้จะมีการสัมผัสกันใกล้ชิดนะครับแล้วกลุ่มที่สองคือบุคลากรทางการแพทย
1: ์ครับ
7: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่อีโบลาระบาดจะมีการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์พอสมควรทีเดียวในแอฟริกา นะครับเพราะว่าจะต้องไปดูแลคนไข้สัมผัสคนไข้ไปอะไรต่างแล้วถ้าขาดแคลนเครื่องมือในการปกป้องตัวเองนะเช่นชุด PPE ชุดอะไรต่างๆมากมายไม่ต้องมีโรงพยาบาลสนามต้องมีอะไรต่างๆมากมายนะฮะบุคลากรทางการแพทย์เลยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
1: ครับ
7: นะครับแม้บุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ไปสัมผัสเนี่ยโอกาสที่จะติดเนี่ยจะต่ำมากๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าถามบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหน
2: ค่ะ
7: นะครับเราต้องบอกก่อนว่าอีโบลาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อของไวรัสส่วนนี้มันอยู่ในสัตว์ป่า
1: ครับ
7: นะครับสัตว์ป่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือค้างคาว
1: ครับ
7: นะครับค้างคาวเนี่ยนะครับอาจจะคล้ายๆเป็นตัวพาหะแล้วค้างคาวเนี่ยนะครับจะแพร่เชื้อจากค้างคาวเข้าสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้ำนมเนี่ยนะชนิดอื่นๆนะผมยกตัวอย่างเช่นลิงนะแก้งกวางอะไรก็ได้นะครับนะฮะแล้วคนแอฟริกาจะมีพวกหนึ่งที่เรียกว่าต้องไปล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหารนะครับแล้วตอนที่ไปล่าไปทำไปลุกล้ำเข้าไปเนี่ยแหละฮะตอนนี้เนี่ยแหละครับเป็นตอนที่จะเอาเชื้อจากสัตว์ป่าเนี่ยเข้ามาสู่คนแล้วจากคนมันจึงติดต่อระหว่างคนสู่คนได
1: ้ครับ
7: นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าฟังดูแบบนี้แล้วเนี่ยฮะบ้านเราไม่มีเชื้อตัวนี้อยู่นะครับไม่มีเชื้อตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยจะมีเกิดการระบาดได้ก็ต้องรับเชื้อมาโดยตรงจากคนของคองไอทางคองโกหรือทางใช่ครับดีอาร์คองโกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นนะฮะว่าทำไมกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องมีมาตรการการเฝ้าระวังนะครับว่าคนที่มาจากอูกันดามาจากดีอาร์คองโกนะครับนะฮะเราจะต้องทำการกักตัวทำการไอ้นู่นทำการไอ้นี่อะไรต่างๆมากมายนะฮะเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้แครี่ไม่ให้นำเชื้อตัวนี้มาเข้าสู่ประเทศไทย
1: คร
2: ับ
7: นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ห่างไกล
1: ครับ
7: และเชื้อตัวนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะขึ้นเครื่องบินก็น้อยนะครับเพราะว่าความรุนแรงของโรค
1: ครับ
7: นะครับนะฮะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงอาการของเขาเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
7: อาการของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มต้นจากอาการไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเหมือนไข้ที่เราเป็นไข้ติดเชื้อไวรัสทั่วไปเนี่ยแหละครับนะครับเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับบางคนมีอาเจียนมีท้องเสียมีอะไรก็ได้และพอเข้าสู่วันที่3ที่4เนี่ยนะครับก็จะมีอาการเข้าสู่อวัยวะต่างๆทำให้อวัยวะต่างๆล้มเหลวนะครับโดยเฉพาะมีเลือดออกนะครับอาจจะมีเลือดออกคล้ายกับไข้เลือดออกนะเมื่ออวัยวะต่างๆล้มเหลวนี่แหละครับโอกาสเสียชีวิตก็มีได้มากนะครับนะเพราะความรุนแรงของเขานะโดยตัวโรคเขาเองเนี่ยมีความรุนแรงแล้วเราก็ไม่มีภูมิต้านทานกันมาเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับไวรัสตัวอื่นๆแล้วเนี่ยเราจึงถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับนะฮะทีนี้พอมาถึงบอกว่าเอาละถ้าเป็นแล้วมียารักษาไหม
1: ครับ
2: ค
7: ่
2: ะ
7: ตอบได้เลยว่าปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนนะครับที่รับรองให้ใช้รักษา
1: ครับ
7: นะครับยาต้านไวรัสที่รักษาโดยตรงกับอีโบลาเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีศพเนี่ยการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่จึงต้องเป็นรักษาตามอาการนะครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของเขาเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับอายุด้วย
1: ครับ
2: ค่ะ
7: ถ้าเป็นในวัยเด็กหรือหนุ่มสาวอัตราการเสียชีวิตก็จะต่ำกว่าในวัยผู้สูงอายุนะครับนะมันอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันจะสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้นนะครับนะฮะเมื่อไม่มียารักษาเนี่ยจากการระบาดใหญ่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็ได้มีการพัฒนาวัคซีนนะครับมีวัคซีนในการป้องกันอีโบลานะครับแต่วัคซีนที่ป้องกันในอีโบลาเนี่ย เนื่องจากอีโบลาเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ระบาดใหญ่อยู่ทั่วไปเลยเกือบทุกครั้งเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ซาอีนะครับสายพันธุ์ซาอีเพราะงั้นเนี่ยการระบาดส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ซาอีเนี่ยเขาก็พัฒนาวัคซีนต่อระบาดต่อสายพันธุ์ซาอีนะครับเพราะงั้นแต่การระบาดครั้งนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นสายพันธุ์ซาอีมันกลับไม่ใช่นะฮะการระบาดครั้งนี้กลับเป็นสายพันธุ์อะไรบุญมันบุญยาจีดิตโบเกียวนะครับนะฮะเพราะงั้นสายพันธุ์นี้นี่นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยระบาดนะฮะเพิ่งมาระบาดครั้งนี้ระบาดใหญ
2: ่
7: นะครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อระบาดด้วยสายพันธุ์คนละสายพันธุ์แบบนี้วัคซีนที่ผลิตไว้กับสายพันธุ์นั้นนะฮะก็เอามาใช้ป้องกันไม่ได้นะครับก็เลยสร้างปัญหาขึ้นมาอีกว่าถ้าจะผลิตวัคซีนให้ตรงกับสายพันธุ์นี้แน่นอนนะครับต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า6เดือน
1: ครับ
7: กับ6เดือนถึง9เดือนแล้วถ้า6เดือนถึง9เดือนเนี่ยนะครับกว่าวัคซีนจะผลิตออกมาได้ในมาตรการการป้องกันเนี่ยนะครับฮะมันก็คงจะระบาดไปเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ในระดับการกระจายของโรคของเขาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าอีโบลาเนี่ยนะครับผู้ป่วย1คนเนี่ยจะมีอำนาจในการกระจายโรคไปยังให้ผู้อื่นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็คือ2คนนะฮะเพราะฉะนั้นจาก1ไป2 2คนนี้ก็จะกระจายโรคไปให้ผู้อื่นได้อีกคนละ2
1: ครับ
7: ก็เป็น4นะครับถ้าถามว่าเยอะไหมอัตราของตัวเลข2เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับโควิดโควิดเนี่ยอัตราการกระจายของโรคในยุคแรกๆของโควิดเนี่ยแค่ 1.5 เองนะ
1: ครับ
7: คนนึงเนี่ยกระจายไป 1.5 แต่ขนาดกระจาย 1.5 เนี่ย

0: คองโกเนี่ยขยายไปประเทศอื่นหรือขยายข้ามทวีปนะครับถ้าขยายข้ามทวีปเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นแพนเดมิกนะฮะเพราะฉะนั้นอีโบลาโอกาสที่จะขยายข้ามทวีปเนี่ยมันน้อยอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยประมาทไม่ได
2: ้
0: นะครับและเมื่อประมาทไม่ได้เนี่ยนะครับทุกชาติหรือทุกประเทศเนี่ยครับอาจจะต้องระดมทรัพยากรนะครับเข้าไปช่วยนะครับใช้คำว่าทรัพยากรเนี่ยเข้าไปช่วยนะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็เลยให้ความสำคัญนะครับอาจจะเห็นว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศให้ความสำคัญขึ้นมาเลยว่านะเพราะว่าเขาขาดทรัพยากรนะถ้าเราไปเห็นแล้วเนี่ยมันขาดทรัพยากรจริงๆแล้วแอเรียที่ระบาดพื้นที่ที่ระบาดเนี่ยนะครับมันดันเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบนะครับมันมีการสู้รบอีกรัฐบาลจะไปทำอะไรมากก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะมันเป็นพื้นที่อันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยผมก็ยังนึกคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่ออกว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับเราจะควบคุมได้อีกนานแค่ไหนนะฮะแต่ถ้ายิ่งช้าก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะการระบาดมันก็จะแพร่กระจายในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับไฟลามทุ่ง
2: okay.
0: นะครับมันก็จะลามออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ประเทศข้างเคียงตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีมาตรการในการป้องกันกันเต็มที่ละ
1: ครับ
0: นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยนะครับจะเห็นนะฮะว่าอีโบลาเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะฮะเราพูดได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำ
1: ครับ
0: แต่ความเสี่ยงต่ำอันนี้เนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้นะครับเราจะเห็นว่าทางกระทรวงนะครับบอกว่าโรคนี้จะโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงนะครับถ้าใครเห็นใครพบใครตรวจที่ไอ้ด้าแอปเนี่ยนะฮะต้องรายงานภายในเป็นชั่วโมงเลยนะครับที่ว่ารายงานเดี๋ยวนั้นเลยว่างั้นดีกว่า
2: ค่ะ
0: นะฮะแล้วจะต้องไปควบคุมทันทีนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเราจะต้องช่วยกันนะครับนะฮะการ
1: ครับนี่คือเรื่องของไวรัสอีโบลานะครับสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ความเสี่ยงว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนก็คือมีความเสี่ยงต่ำนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับเป็นโรคที่เคยระบาดหนักๆอันนี้คือหนักๆนะฮะเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะแต่กำเนิดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย1970ริมแม่น้ำอีโบลานะครับคำถามคือว่าเอาแล้วทำไมอีโบลาเนี่ยมันถึงมีอัตราการระบาดที่ไม่น่าหวาดวิตกและตกใจก็เพราะว่าเชื้อมันเดินไม่ได้นะฮะถ้าเป็นโควิดเนี่ยเชื้อมันเดินได้เพราะว่าก่อนมีอาการเนี่ยก็สามารถที่จะระบาดได้ก็คือคนที่ไม่มีอาการเดินไปเดินมาก็สามารถไปติดคนอื่นๆได้แต่อีโบลาจะติดได้ก็ต่อเมื่อมีอาการหนักๆไปแล้วนะฮะพอมีอาการหนักๆเนี่ยแน่นอนฮะอยู่บนเตียงนะฮะใครไปใครมาเนี่ยก็คงไปไม่ถึงนะฮะอันนี้มันคือทำให้อีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่มีความการระบาดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากยกเว้นใน DR คองโกเพราะว่ามันจะต้องมีพิธีศพในการที่จะมาช่วยมาจับมาอะไรล้างเลิงอะไรเนี่ยมันก็ติดจากตรงนั้นนั่นเองนะครับแต่ความอันตรายก็คือเป็นแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงมากๆสำหรับประเทศไทยมีความเสี่ยงน้อยมากๆก็คือมีความเสี่ยงต่ำในการแพร่กระจายนะครับอันนี้ก็โดยสรุปครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นงานอาหารระดับประเทศนะคะที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือไทยเฟกอนุก้าเอเชียค่ะงานนี้จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่นะคะเป็นงานใหญ่ระดับประเทศที่เป็นงานแสดงอาหารนะคะที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยซึ่งปีนี้กลับมาแล้วนะคะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นด้วยเปิด ให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจด้านอาหารรวมไปถึงเครื่องดื่มสินค้าและบริการรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆนะคะที่รวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยรวมไปถึงใครที่

0: ที่อยากจะไปหาคู่ค้านะคะในการทำธุรกิจการเจรจาการค้าการสร้างเครือข่ายธุรกิจหรือไปอัปเดตเทรนด์ต่างๆรวมไปถึงการเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจก็สามารถไปได้นะคะซึ่งภายในงานค่ะรวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมทั้งหมด56ประเทศเอามาไว้ในงานเดียวซึ่งจะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีอาหารนะคะแล้วก็อาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมขบเคี้ยวต่างๆนะคะรวมไปถึงแต่ละโซนเนี่ยก็ยังมีความหลากหลายต่างๆครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภคค่ะทั้งกลุ่มผู้บริโภคอาหารทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกนะคะรวมไปถึงอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการเฉพาะด้านแล้วก็อาหารแห่งอนาคตรวมไปถึงความยั่งยืนต่างๆอีกด้วยค่ะหรือใครอยากจะไปหาความรู้นะคะในงานนี้ก็มีเช่นเดียวกันอย่างการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดการค้าโลกกับทูตพาณิชย์ค่ะและนิทรรศการพิเศษต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นไทยซีเล็กไทยฮาลานพาวิเลียนแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญในงานนี้เลยนะคะก็คือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit ค่ะซึ่งมีทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิดนะคะพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agi Export Star Pitching Challenge เอามาจัดแสดงไว้ที่นี่ด้วยนะคะซึ่ง Thai Fake Anoka Asia 2026ปีนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มไปอีก4อาคารนะคะรวมทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4 Impact Exhibition Center อาคาร 5-12 ค่ะซึ่งวันนี้นะคะในส่วนของการเปิดเจรจาธุรกิจนะคะเป็นวันสุดท้ายนะ26ถึง29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะรวมไปถึงการเจรจาธุรกิจแล้วก็จำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะ30พฤษภาคม10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเช่นเดียวกันนะคะใครที่จะไปร่วมเจรจาธุรกิจนะคะวันนี้นะก็ขอความร่วมมือแต่งกายชุดสุภาพนะคะชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลนะคะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะแล้วก็ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปค่ะยกเว้นในวันพรุ่งนี้นะคะ30พฤษภาคมวันสุดท้ายเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองค่ะเนื่องจากงานนี้นะคะคนไปจำนวนมากเลยคนสนใจเยอะแยะเลยนะคะแนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะคะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงที่สถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีเสร็จแล้วก็ลงสถานีเนี่ยเดินเข้าสู่งานได้เลยนะคะใครที่อยากจะไปเข้าชมงานนี้ถ้าไม่อยากจะเสียเวลานะลงทะเบียนไปก่อนได้นะคะล่วงหน้าไปที่ลงทะเบียนได้ที่ www.thaifake.anuka.com นะคะพอไปถึงงานแล้วเนี่ยไปรับบัตรเข้างานได้เลยนะคะที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะหรือใครไม่ได้ลงทะเบียนไปอยากจะเข้าชมงานร่วมงานก็ walk in ไปได้รับบัตรที่จุดเดียวกันเลยนะคะก็คืออาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นั่นเองค่ะใครที่อยู่ในแวดวงอาหารเครื่องดื่มนะคะห้ามพลาดเลยหรือว่าใครที่กำลังมองหาไอเดียในการทำธุรกิจใหม่ๆก็ไม่ควรพลาดงานนี้โดยประการทั้งปวงค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของรัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์นะฮะเร
0: ื่
1: องของการที่ผู้ประกอบการหอพักอพาร์ตเมนต์เนี่ยเอาเปรียบผู้เช่านะฮะก็คือคุณสุภมาศอิสรภักดีนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็นำทีมสคบตำรวจเนี่ยนะฮะด้วยนะฮะในการลงพื้นที่ตรวจหอพักย่านวังทองหลางนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องของการเรียกเก็บเงินค่าประกันเกินจริงนะฮะแล้วก็เรื่องของการเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงนะครับไปดูมิเตอร์ซิว่ามิเตอร์เนี่ยมันเป็นมิเตอร์ซิงหรือเปล่ารู้จักมิเตอร์ซิงไหม
0: ไว
1: คือไม่ใช่มิเตอร์ที่มีมาตรฐานคำถามคือผู้บริโภคก็ไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่ามิเตอร์นั้นน่ะมันวิ่งตามมาตรฐานหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะฮะอันนี้เขาเรียกว่ามิเตอร์ซิงคนอยู่หอเนี่ยรู้จักกันดีเวลาไปติดต่อหอพักเพื่อที่จะไปดูว่าโอค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่เนี่ยไม่เท่ากันนะครับ
0: ไม่เท่ากันใช่
1: จริงๆนะฮะของคุณเท่าไหร่หน่วยเท่าไหร่ค่าไฟอ่ะ
0: โอ้พูดได้ไหมเนี่ย
1: พูดได้สิ
0: 7บาทค่ะ
1: 7บาทนะฮะผมไปบางที่8บาท9บาทแถวๆเพชรบุรีตัดใหม
0: ่ค่ะ
1: นะฮะคือไปดูหอพักให้แฟนนะฮะไปดูมา4ที่ไม่เท่ากันสักที
0: ่
1: เท่ากับว่ามันไม่ได้เป็นมาตรฐานของการไฟฟ้าเพราะตามหลักการและกฎหมายแล้วเนี่ยเรื่องของการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกับการไฟฟ้ามีการเลี่ยงกฎหมายอีกนะครับ เก็บตามการไฟฟ้าจริงแต่คิดค่าดูแลมิเตอร
0: ์ใช่
1: นั่นนะฮะมีการเก็บค่าไฟฟ้าตามการไฟฟ้าจริงแต่มีค่าดูแลลิฟต
0: ์
1: ใช่
0: ส่วนกลาง
1: เขาเรียกว่าเป็นข้อช่องว่างทางกฎหมาย
0: นะ
1: ช่องว่างทางกฎหมายที่ผู้ประกอบการเนี่ยใช้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคนร้องเรียนไปนะครับแล้วก็เป็นการดูแลผู้บริโภคในเชิงรุกของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีแล้วทำไมต้องไปวังทองหลางแถวๆนั้นมีมหาลัยรามคำแหง
0: นักศึกษาเยอะ
1: นักศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางที่เขาไม่สามารถต่อรองอะไรได
0: ้
1: นะครับนักศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็เป็นกลุ่มที่เดือดร้อนจากการเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงและค่าประกันเนี่ยบางทีถูกเรียกเงินประกันโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดก็มีนะฮะเวลาคุณจะไปเช่าอะไรทีเนี่ยเขาจะคิดคุณเนี่ยหนึ่งค่าประกันสอง
0: ค่าเช่า
1: ล่วงหน้าและสามมีอะไรอีกไหม
0: น่าจะประมาณนี้
1: นะ
0: แต่ว่าค่าเช่าล่วงหน้าเนี่ยบางที่เก็บ2เดือนบางที่เก็บ3เดือนแล้วแต
1: ่แล้วโอกาสที่มันจะได้คืนเนี่ย
0: น้อยมาก
1: ก็มีแต่บางที่เนี่ยใจร้ายจะคิดค่าทาสีให้ด้วยนะฮะคือออกจากขอเขาปุ๊บเนี่ยเขาคิด500ค่าทาสี
0: ค่าทำความสะอาด
1: ใช่มีอยู
0: ่
1: นะฮะคำถามเหล่านี้ว่าแล้วเราจะแก้ไขกันยังไงเมื่อวานคุณสุภมาศก็ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบการกระทำความผิดนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะบำบัดทุกบำรุงส่งให้พี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องทำอย่างต่อเนื่องครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็ว

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
6: โหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่13จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดตรังคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่
11: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำนอกจากนี้เมื่อเกิดฝนตกหนักมักพบว่ามีน้ำท่วมขังผิวจราจรในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางอีกทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดตรังจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆเพื่อใช้รองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณายัตติด่วนโครงการแลนด์บริดจ์ต่อเป็นวันที่2พร้อมพิจารณาคำขอกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกตัวส.ส.สงขลาพรรคกล้าทำรับทราบข้อกล่าวหา
12: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วจากนั้นจะพิจารณายัตติด่วนต่อเนื่องจากวันนี้เรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์จากนั้นจะพิจารณายัตติด่วน ต่อเนื่องจากวานี้เรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจาติกวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยติเกี่ยวเนื่องอีก4ยติหลังจากวันนี้ใช้เวลาอภิปรายไปแล้วกว่า5ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญการพิจารณายติกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ขออนุญาตรัฐสภาเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมตามรัฐธรรมนูญมาตรา125วาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดขอนแก่นเปิดปฏิบัติการและปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดพร้อมขับเคลื่อนแผนปิดล้อมตรวจค้นตามนโยบายรัฐบาล
13: ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพลตำรวจตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดและเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกำลังในการปราบปรามเครือข่ายในพื้นที่พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบทันยูผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกล่าวว่ารัฐบาลได้ประกาศนโยบายลดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการดำเนินการกับผู้ผลิตผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดเป็นหลักใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดจันจิรางามนุรักษ์สวทขอนแก่นรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงาน

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความดี 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 ครึ่งใจวัยเก่าค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz นะคะของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะในช่วงเวลา 9:00 นถึง 9:30 นวันศุกร์คลื่น101.75 คลื่นใจวันเก่ากลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็มาพบกับวิภาวีวีระหงษ์คนเดิมค่ะกับวันนี้นายช่างเทคนิคควบคุมเสียงค่ะวีรยุทธการบรรจงน้องเต้ของเรานะคะกับบทบาทลีลาแตกต่างกันไปฟื้นพิงชาวไก่ก็ไม่เหมือนดังเหมือนเก่านะคะมันก็แตกต่างกันไปนะคะบางทีร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมล้าไปตามอายุไขของตัวละนะคะบางทีก็อาจจะมีลักษณะที่อยู่ๆก็ปัสสาวะไม่ออกบางทีก็ถ่ายอุจจาระไม่ออกนั่นก็คือปัญหาของชีวิตที่จะต้องทำการแก้ไขต่อไปนะคะในช่วงนี้ก็มีบทเพลงไพเราะอีกหนึ่งบทเพลงค่ะ

ค่ะกับบทเพลงรักในซิเมเจอร์นะคะวงแกรนเอ็กจำกันได้หรือเปล่าสำหรับคนที่40ขึ้นไปนะคะถึงจะรู้จักเพลงนี้แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ก็เกิดมาบางทีฟังรุ่นเพลงของรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะข่าวประชาสัมพันธ์จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศสืบหามารดาและญาติของเด็กบ้านพักของเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงรจนาเรืองสุดสุขอายุ12ปีเนื่องจากอยู่ในสภาวะยากลำบากจากการสืบค้นข้อมูลทราบว่าบิดาเด็กที่มีอยู่ที่ยังอยู่ก็คืออยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมผู้ใดเป็นบิดาหรือญาติของเด็กหญิงรจนาขอให้แจ้งให้ทราบและขอนำหลักฐานสุติบัตรเด็กประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านมาติดต่อได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่1159ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์31000หมายเลขโทรศัพท์02-255-5850-7 02-5253-9166-7 นะคะเอาใหม่02-253-9116-7 นะคะด้วยความปรารถนาดีที่อยากจะให้คุณพ่อนะคะได้มารับเด็กหญิงรจนาที่มีอายุเพียง12ปีค่ะในช่วงต่อไปก็จะมีบทเพลงจาก Hot Pepper ค่ะไฟสุมสวงค่ะ

ค่ะไฟสุ่มสวงนะคะ The Hot Pepper ค่ะกลับมาย้อนฟังเพลงเก่าๆกันในช่วงรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าก็ 101.75 เป็นคลื่นที่คนรับฟังกันแล้วก็ได้บริการเรื่องของการตามหาเด็กนะคะสักครู่นี้มีคนที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์มาพักอาศัยอยู่ที่นี่ก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อที่จะตามหาคุณพ่อของเด็กหญิงคนนั้นค่ะค่ะเรื่องของอาการฉี่ไม่ออกในผู้สูงอายุลูกหลานจะดูแลอย่างไรคะหากคุณตาคุณยายหรือผู้สูงอายุในครอบครัวมีอาการฉี่ไม่ออกลูกหลานอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจว่าเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุเพราะว่าปัญหาสุขภาพที่คนเรามะละเลยคือการฉี่ไม่ออกหากปล่อยไว้เวลานานจะไม่ได้รับการรักษาถูกวิธีส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมานะคะคุณหมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโรคนี้อย่างละเอียดโรคฉี่ไม่ออกยูไรนารีรีเทนชันอาการฉี่ไม่ออกเป็นภาวะที่ร่างกายรู้สึกปวดปัสสาวะแต่ไม่สามารถขับปัสสาวะออกมาได้ตามปกติเกิดจากกระเพาะปัสสาวะไม่บีบตัวหรือมีอาการท่อปัสสาวะอุดตันภาวะนี้แบ่งออกเป็น2รูปแบบคือแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังพบในกลุ่มคนวัยผู้สูงอายุและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะท่อปัสสาวะอุดตันในผู้สูงอายุท่อปัสสาวะอุดตันเป็น1ในสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดอาการฉี่ไม่ออกและมีสาเหตุอื่นๆที่ส่งผลให้เกิดอาการฉี่ไม่ออกได้เช่นกันแต่ว่าวิธีการรักษาอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็กลับมาพบกันพี่เต้จะมอบทเพลงไพเราะให้ท่านค่ะ

ค่ะเป็นเพลงของกุ้งกิตติกุลเชียนสูงในเพลงคำคนนะคะก็เพลงนี้มีคนที่ขับร้องหลายคนอ่านเวอร์ชั่นของกุ้งกิตติคุณเชียนสงมาร้องค่ะเสียงนุ่มไพเราะนะคะก็วาจาเป็นดาบสองคมพูดดีเป็นสีเป็นสากพูดไม่ดีเท่ากับทำร้ายคนอื่นและคนตัวของเราเองนะคะอาจจะฆ่าคุณได้ตลอดชีวิตเลยทีเดียวการที่เราปัสสาวะไม่ออกนั้นเป็นอาการอุดตันของท่อปัสสาวะกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะอ่อนแอผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่ส่งผลให้ระบบประสาททำงานผิดปกติระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของปัสสาวะบกพร่องภาวะฉี่ไม่ออกกับอาการที่ลูกหลานไม่เคยละเลยเมื่อผู้สูงอายุในครอบครัวแก่ตัวลงอาจทำให้เกิดการหลงลืมลูกหลานอย่างเราต้องหมั่นคอยสังเกตดูพฤติกรรมและคอยถามอาการของท่านอย่างใกล้ชิดสัญญาณและอาการของภาวะฉี่ไม่ออกหรือปัสสาวะไม่ออกแบ่งเป็น2รูปแบบคือการระบายน้ำปัสสาวะรักษาอาการฉี่ไม่ออกด้วยการระบายน้ำปัสสาวะได้โดยการใส่สายส่วนเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อระบายปัสสาวะออกในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงไม่สามารถใช้วิธีการส่วนเข้าเพื่อระบายปัสสาวะออกได้แพทย์อาจต้องระบายทางช่องท้องส่วนล่างโดยใช้ยาชาร่วมด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราดื่มน้ำเข้าไปมากๆและการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปในร่างกายมันก็ต้องมีการขับถ่ายออกมาซึ่งมันระบบมันจะกันกรองสิ่งที่นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์แล้วก็ส่งออกมานะคะถ้าปัสสาวะไม่ออกนี่ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุค่ะสำหรับรายการ 101.75 ขึ้นใจวัยเก่าวันนี้ต้องอำลาคุณผู้ฟังด้วยใบบทเพลงค่ะบทเพลงอีกหนึ่งบทเพลงนะคะสวรรค์ลำเอียงวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: วบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสือโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคตช.พบประชาชนค่ะ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมนี
12: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 นทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิราชมบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
13: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านส การยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรและหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนพร้อมย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
14: นายมนต์สง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและชาวสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงสิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ปิดท้ายที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันสุดท้ายซึ่งในขณะนี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ4ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้จนถึงเวลา 22:00 นของวันนี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
16: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภออาสามารถอำเภอเสนาภูมิอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอราศีสลัยอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอปะเหลียนอำเภอรัศดาอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank

0: แบงก์มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
11: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
12: 10นาฬิกา12นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับวันนี้วันสุดท้ายนะของเดือนพฤษภาคมแล้วก็เป็นวันสุดท้ายนะของการรับสิทธิ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040นะครับซึ่งเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนะวันนี้ถึง4ทุ่มนะฮะเข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยผมเมื่อก่อนเข้ารายการสักครู่เนี่ยนะผมเช็คที่เว็บไซต์ของไทยช่วยไทย Plus .th เนี่ยนะครับเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ4ล้านสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะลงทะเบียนนะไทยช่วยไทยพาสนะก็ดำเนินการนะเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์แล้วก็ลงทะเบียนใครที่เคยโครงการคนละครึ่ง1 2 3 4 5คนละครึ่งพาสนะฮะอันนั้นกดยืนยันตัวตนเลยนะแล้วเดี๋ยวเขาส่งข้อมูลมาให้นะข้อความมาให้เลยว่าคุณได้สิทธิ์หรือไม่ยังไงนะครับหรือว่าคุณถูกตัดสิทธิ์ยังไงเนี่ยเขาก็จะบอกคุณเลยนะครับเร็วแป๊บเดียวนะใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีอ่ะผมว่าก็ทราบสิทธิ์แล้วนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนใหม่อันนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะใช้เวลาวัน2วันนะส่วนใหญ่ก็วันหนึ่งนะถึงแม้ว่าทางกระทรวงการคลังบอกว่าไม่ให้เกิน3วันนะฮะผมเห็นหลายต่อหลายคนเขาก็ได้รู้ผลภายในวันเดียวนะครับก็บอกเลยว่าได้ลงเพิ่มพร้อมที่จะใช้ในวันที่1มิถุนายนอะไรพวกนี้นะครับ4ล้านสิทธิ์ครับเหลือ4ล้านสิทธิ์นะส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะใครที่ถืออยู่ไม่ต้องไปลงทะเบียนนะครับไม่ต้องเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะครับพอไปกดปุ๊บคุณก็ถูกตัดสิทธิ์อยู่ดีครับไม่ได้มีอยู่ประมาณ 400,000 เกือบ 500,000 คนนะที่คิดว่าตัวเองอาจจะได้เพิ่มนะแล้วก็ไปเอาผ่านทางแอปเป๋าตังค์ด้วยเนี่ยนะบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณได้สิทธิ์อยู่แล้วนะ300แล้วจะให้เพิ่มมาเป็น 1,000 บาทก็คือเพิ่มขึ้น700บาทในเวลา4เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเนี่ยนะครับไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าร้านที่เข้าร่วมโครงการที่คุณซื้ออยู่แล้วเป็นปกตินั่นแหละนะครับอันนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมนะเผื่อใครสนใจนะครับส่วนบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ลงทะเบียนแล้วนะเพราะว่าให้คนที่เขาต้องการใช้ดีกว่านะอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะผมดูข่าวสักนิดหนึ่งนะมีเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหม โอ้ดูทองดีกว่าเมื่อวานนี้ทองลงไปเยอะนะวันนี้ประกาศมาครั้งที่1เนี่ยตอน 9:03 สมาคมค้าทองคำประกาศนะฮะทองบวกมา 1,400 บาทต่อ1บาททองคำนะครับสำหรับวันนี้นะเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนะแต่ว่าล่าสุดครับมีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด5ครั้งดูซะหน่อยว่าล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่ทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 69,200 บาทนะครับขายออกที่ 69,400 บาทรูปพรรณขายออกที่ 7,200 บาทนะครับโกลด์สปอต 4,499 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับค่าเงินบาท 32 บาท 59 สตางค์นะครับอันนี้เป็นล่าสุดของราคาทองคำนะตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะครับส่วนตลาดหุ้นนะดูสักนิดหนึ่งดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,576.50 จุดนะครับบวกมา 7.53 จุดมูลค่าการซื้อขาย 13,534 ล้านบาทอันดับที่1 Delta ครับ356บาทวันนี้บวกมา3บาทนะฮะKBank ครับเพิ่มมา50สตางค์ตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่199บาท50สตางค์ HANA ลงไป1บาทตอนนี้อยู่ที่37บาท50สตางค์ CPO บวกมา75สตางค์นะครับ47บาท25สตางค์แล้วก็ True Corporation บวกมา20สตางค์ครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่13บาท90สตางค์นะครับราคาน้ำมันนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาตอน 5:00 สำหรับน้ำมันเบนซินนะดูสักนิดนึงนะเบนซินเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะเขาประกาศลดลงไปนะฮะ70สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนดีเซลนี่ไม่ได้ลดราคานะแต่ว่ามันจะมีอยู่ประเภทหนึ่งลงไปแค่ลงไป1บาทนะไอ้พวกพรีเมียมนะครับลงไป1บาทแต่ว่าถ้าเป็นดีเซล B7 อันนี้ไม่ได้ลดราคานะครับก็เป็นราคาเดิมจากเมื่อวานนะอันนี้เป็นล่าสุดนะสำหรับราคาน้ำมันนะครับคือในตลาดโลกเนี่ยราคาน้ำมันตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงนะแล้วก็เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียนี่ต่ำกว่า90เหรียญแล้วนะครับเบรนท์ทะเลเหนือก็อยู่ที่92เหรียญ76เซนต์นะดูน้ำมันดิบดูไบสักนิดนึงดีไหมฮะน้ำมันดิบดูไบตอนนี้99เหรียญ21เซนต์นะก็อยู่ทรงตัวนะเกือบ100เหรียญนะครับก็ถ้าราคาเฉลี่ยตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะอยู่ประมาณ100เหรียญนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบดูไบนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะวันนี้เอาแบบสบายๆนะเบาๆนะวันศุกร์นะเสาร์อาทิตย์นี้ไปไหนกันหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์นี้คุณผู้ฟังไปไหนไหมนะเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นลองวีคเอนด์ใช่ไหมฮะมีวันหยุดติดต่อกัน3วันคือวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วันจันทร์นี้วันชดเชยวันวิสาขบูชานะเพราะว่าวิสาขะเราวันที่31พฤษภาคมนะผมนี่ก็ตั้งใจไว้นะคือไม่ใช่อะไรฮะ จะไปชิมทุเรียน จริงๆปีนี้ซื้อทุเรียนมาเนี่ยนะซื้อมาทานเองแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะน่ารักมากนะครับในหมู่บ้านผมเนี่ยบ้านข้างๆซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยนะอย่างน้อยๆนี่เราต้องเป็นพันธมิตรกันนะข้างบ้านนี่สำคัญมากนะคุณผู้ฟังใช่ไหมก็พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดนะแล้วก็พอมีหน้าผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะบางทีผมมีมะม่วงผมก็เดินแจกเลยนะบางท่านเนี่ยนะเพื่อนบ้านอย่างรอบเนี้ยเขาได้ทุเรียนมานะเขามาฝากทุกปีเลยนะแล้วก็พันธุ์ก็แตกต่างไปเห็นปีนี้เอามาฝากผมบอกว่าเป็นพันธุ์อะไรเบนจะอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรเหมือนกันนะไม่เคยได้ยินชื่อด้วยนะแต่เขาบอกว่าให้ลองชิมดูนะลูกก็ไม่ได้ใหญ่มากลูกเล็กๆนะแต่ว่าปีนี้ผมซื้อทุเรียนเนี่ยมาทานเองเนี่ยนะอย่างน้อยๆฮะก็2แหล่งละแหล่งแรกเนี่ยซื้อมาจากจันทบุรีคือน้องที่เคยทำงานอยู่ที่นี่แหละที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละนะเขากลับไปบ้านนะเขาก็บอกว่ามีทุเรียนนะเขาไปทำกลับไปที่บ้านนะไปมีสวนอยู่ที่จันทบุรีนะต้นฤดูเลยนะเมื่อเดือนที่แล้วสั่งมาก่อนเลยนะเอามาชิมเฮ้ยหมอนทองจันทบุรีอร่อยอันนี้พูดจริงๆนะหมอนทองจันทบุรีอร่อยนะแล้วก็หลังจากนั้นมีกินก้านยาวโอ้พอเทียบกับก้านยาวคือเราก็ต้องบอกว่าหมอนทองนี่ก็คือเหมือนข้าวผัดกะเพรานะแต่ว่าถ้าเป็นก้านยาวเนี่ยนะมันจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นสปาเกตตี้คือเนื้อมันจะแบบนุ่มมันจะฉ่ำมันจะครีมมี่มากกว่าราคามันก็สูงกว่าแหละนะก็ชิมโอ้อร่อยนะมาจากจันทบุรีเหมือนกันนะแล้วก็นี่เมื่อ2วันก่อนนะเพื่อนอีกคนนึงอยู่ที่นครนายกก็ทำสวนที่นครนายกผมก็เลยไปสั่ง สั่งมาจากที่นครนายกมาทานนะคือต้องยอมรับนะว่าดินแต่ละที่มีความแตกต่างกันทุเรียนภูเขาไฟอะไรพวกนี้ผมทานมาหมดนะหลงหลินลับแลนะอุตรดิตถ์หรือบ้านรักไทยนะที่พิษณุโลกอะไรพวกนี้ทานมาหมดนะลงไปหรือว่าทุเรียนป่าเนี่ยป่าละอูสังขะเนี่ยไอ้นั่นก็จะอีกเนื้อนึงนะเปลือกหนานะแต่ว่าที่จันทบุรีเนี่ยปากเปลือกบางหน่อยนะกีดเข้าไปนิดเดียวนะโอ้โหได้เนื้อเต็มเต็มนะกะไว้ว่าครับเสาร์อาทิตย์นี้นะพอดีเห็นอาจารย์วีระธีรพัฒน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปทานข้าวอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรซอยรามอินทรา67ตรงนั้นมันจะมีคล้ายๆเป็นโครงการชื่อว่าติเอทนะรามอินทราอยู่ในซอยรามอินทรา67เนี่ยเข้าไปหน้าปากซอยนิดเดียวประมาณสัก200เมตรเขาก็มีร้านอาหารนะก็ร้านอาหารชื่ออะไรอ่ะรีเฟสอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าเขามาให้บริการครับเอาทุเรียนจากระยองรอบนี้เป็นระยองบอกมีเยอะเลยมีทั้งหมอนทองนะมีทั้งก้านยาวนะมีกระจงกระจิบอะไรพวกนี้หลายพันนะกบเกือบเอามาหมดนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี้ย30-31จะเลือกสักวันหนึ่งนะจะไปที่นี่เลยเพราะเขาบอกว่าส่งตรงมาจากสวนเลยไม่ว่าจะเป็นหมอนทองก้านยาวนกจิบชนีเนี่ยบอกคัดคุณภาพแบบลูกต่อลูกมาเลยนะฮะก็ใครว่างก็แวะไปซื้อไปชิมได้นะที่โครงการดิเอทรามอินทาในซอยรามอินทา67บอก9โมงเช้าตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะเผื่อไม่ใช่อะไรเผื่อจะเจอกันนะผมว่าผมจะแวะไปนะแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าจะไปวันไหนจะไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แต่ที่แน่ๆจะแวะไปนะเอาละได้ทุเรียนเพิ่มอีกละนะจะเป็นทุเรียนจากระยองนะเดี๋ยวชิมมาแล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะส่วนทางธนาคารออมสินครับเขานำเสนอความพิเศษบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินมีที่สวนที่ปลอดชำระนะและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องปิดภาระหนี้นะหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับธนาคารออมสินเขาแนะนำนะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็ผ่อนต่ำสบายๆนะฮะเริ่มต้นใน3ปีแรกเนี่ยที่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วครับวันนี้นะจนถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th นะครับแล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะครับวันนี้ธนาคารออมสินเขานำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำด้วยนะฮะโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันอัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีแรกอยู่ที่ 3.40% นะครับคำถามก็คือนะสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำอัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีแรกอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับวันนี้มอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์พร้อมกับเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการไซส์2 XL จำนวน1รางวัล นะครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณอัชลาจากเพชรบุรีนะครับสำหรับคุณอัชลานะฮะทางทีมงานก็บอกว่าช่วยแจ้งที่อยู่ในอินบ็อกซ์นะในเมสเสจของเพจรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านด้วยนะครับอันนี้สุ่มมาจากเพจรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคุณอัชลาก็ช่วยไปแจ้งที่อยู่ในอินบ็อกซ์ดังกล่าวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ส่งของรางวัลไปให้นะครับวันนี้ช่วงแรกครับเบาๆสักนิดหนึ่งดูค่าเงินบาทซะหน่อยตอนนี้เป็นยังไงล่าสุดเนี่ย32.59 32.60 สตางค์นะครึ่งปีหลังปีนี้เงินบาทยังผันผวนหรือไม่นะครับนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Markets ของธนาคารกรุงไทยคุณภูลพาณิชย์พิบูลย์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณภูลครับ
13: ครับสวัสดีครับผม
12: ครับผมโอ้เป็นยังไงบ้างค่าเงินบาททรงๆนะ32 33แถวๆนี้โดยเฉพาะอยู่ที่32.60 32.70นี่มาระยะนึงเหมือนกัน
13: ครับต้องบอกว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจริงๆต้องบอกว่าทุกสินทรัพย์ในตลาดการเงินช่วงนี้นะครับก็ผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของสถานการณ์ในตลาดกลางนะครับว่าเรื่องของการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีความคืบหน้ามากน้อยอย่างไร นะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่กำหนดเรื่องของการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ในตลาดการเงินช่วงนี้ส่วนค่าเงินบาทนะครับเรามองง่ายได้เลยนะฮะถ้าสมมติสถานการณ์ดูแย่ลงดูมีความเสี่ยงที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับค่าเงินบาทก็จะอ่อนค่าลงไปนะครับตัวแนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวสัก3275ถึง3285นะครับส่วนถ้าทิศทางดูดีขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสที่จะแข่งค่าขึ้นหลุดโซน3250นะครับแล้วก็อาจจะลงไปถึงประมาณสัก3230บาทต่อดอลลาร์ได้นะครับ
12: อืมแต่ว่าถ้าดูสถานการณ์เมื่อกี้ที่พูดถึงว่ามันเป็นไปตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันก็ต้องยอมรับนะมันผันผวนแล้วมันก็โอ้โหวันต่อวันเหมือนกันนาทีต่อนาทีอ่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาล่าสุดตอนแรกบอกเฮ้ยเหมือนจะคุยกันได้เอาทําไปทํามาบอกเอาบอมครั้งที่3อีกแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมยังต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือว่าถ้ามันคลี่คลายแล้วทิศทางมันจะเป็นแบบไหนหรือว่าถ้าสงครามมันยังยืดเยื้อต่อนะทิศทางมันจะเป็นยังไงฮะ
13: ได้เลยครับผมไม่เห็นภาพที่ดีก่อนละกันถ้าสมมติเรามองในเชิงโลกสวยว่าสถานการณ์ในตลาดกลางจะทยอยคลี่คลายลงได้ในที่สุดนะครับเราก็จะสามารถฟันธงได้อย่างหนึ่งนะครับว่าอย่างน้อยราคาพลังงานอาจจะไม่ได้เร่งตัวสูงขึ้นจะทยอยปรับลดลงราคาน้ำมันดิบเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอาจจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับนั่นหมายความว่าในมุมของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะครับอาจจะเรียกว่าสบายใจมากขึ้นนะครับจากเดิมอาจจะมีสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยหรือตลาดกังวลใจว่าธนาคารกลางจะขึ้นดอกเบี้ยมันก็จะเปลี่ยนนะครับพอภาพนี้มันเปลี่ยนปุ๊บตลาดเนี่ยก็เริ่มมีการมองว่าเอ๊ะโอเคอาจจะมีการโค่นดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยลงได้ในอนาคตน่าจะทำให้สิ่งหนึ่งที่ลงก่อนนะครับผมว่าเงินดอลลาร์จะทยอยอ่อนค่าลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้เงินบาทสามารถทยอยแข่งค้าขึ้นได้บ้างนะสิ้นปีเนี่ยนะครับถ้าเรามองไปถึงสิ้นปีเนี่ยเรามองว่าในมุมของตัวค่าเงินบาทเองมีโอกาสที่จะแข่งค่าลงไปถึงโซน32บาทต่อดอลลาร์หรืออาจจะหลุดโซนนั้นได้นะครับเช่นลงไปเหลือประมาณสัก 31.75 บาทต่อดอลลาร์อันนี้ในเคสที่ดีก่อนนะฮะแต่ถ้าเรามองในทางกลับกันนะสถานการณ์อย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันว่ามันมีการโจมตีไปมานะครับดูจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วถ้าเกิดโจมตีหนักขึ้นสถานการณ์ทวีความแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าค่าเงินบาทเนี่ยเสี่ยงจะอ่อนค่าลงไปได้พอสมควรเพราะอะไรราคาน้ำมันดิบนะครับผมบอกได้เลยว่าในกรณีที่สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นเราอาจจะเห็นน้ำมันดิบนะครับปรับตัวขึ้นไป150ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอันนี้ก็เป็นไปได้อยู่นะครับแล้วก็ตลาดจะเริ่มกังวลใจแล้วว่าเงินเฟ้อเร่งสูงขึ้นธนาคารกลางต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยเยอะเรียบร้อยดอลลาร์เนี่ยผมว่าแข็งค่าขึ้นต่อเงินบาทก็อ่อนค่าลงไปเนี่ยผมมองว่า33บาทเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง34บาทต่อดอลลาร์ได้เช่นกันนะครับ
12: มันจะมีปัจจัยอื่นไหมเพราะบางทีอันนี้มันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์เนาะที่มันอาจจะส่งผลเรื่องค่าเงินเพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่แน่นอนเนี่ยมันบ้านเราเนี่ยเพราะว่าผมเห็นตัวเลขส่งออกดีนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยนำเข้าก็เยอะดุลการค้าติดลบเยอะด้วยสำหรับปีนี้นะแล้วก็เห็นบอกว่าภาคบริการนะท่องเที่ยวก็โอ้โหนักท่องเที่ยวเดินทางน้อยลงจาก35ล้านตอนนี้เป้าเหลือ32ล้านเนี่ยไอ้ทั้งหลายทั้งสองปัจจัยพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับไอ้เงินบาทของเราไหมฮะ
13: เกี่ยวข้องแน่นอนครับคือต้องบอกว่าเรื่องของตัวเลขการค้าของเราที่ขาดดุลการค้าแล้วก็จำนวนที่ต่างชาติที่ต้องมีการปรับคาดการลดลงมาพอสมควรนะครับคุณมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สงครามโดยตรงนะครับเราก็มีผลกระทบนี้เพราะจุดแรกเลยสถานการณ์ต้องทยอยคลี่คลายลงมาถัดมานะครับทีนี้จะเป็นเรื่องประเด็นการค้าแหละเพราะว่าช่วงของเดือน7นะครับมาตรา122ที่สหรัฐบังคับใช้กับทั่วโลกเนี่ยนะครับ10ขึ้นมาสีการค้า 10% เนี่ยนะครับมันจะครบกำหนดแล้ว
12: ครับ
13: ทีนี้มันก็อยู่กับว่าสภาคองเกรสจะต่ออายุอีกไหมหรือไบโดทรัมป์จะมีการประกาศบังคับใช้มาตรการอื่นๆอย่างเช่นของไทยนะวันนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเราเองกำลังอยู่ในขั้นตอนที่โดนสหรัฐสืบสวนสอบสวนจะใช้มาตรา301ขึ้นภาษีกับเราน
12: ะ
13: ครับแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่เขาจะเล็งเห็นว่าเอ๊ะไทยเรานี่แหมส่งออกสินค้าเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ดีจังเลยนะฮะมีไปจีนด้วยนะที่มีข่าวออกมาล่าสุดนะฮะลักลอบส่งไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการขึ้นตัวภาษีนำเข้าใช้มาตรา232ได้ถ้าเราโดนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นปัจจัยที่อาจจะยิ่งกดดันตัวค่าเงินบาทแล้วก็เศรษฐกิจบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นต่อให้สถานการณ์สงครามคลี่คลายลงบาทควรจะแข็งค่าขึ้นมันอาจจะไม่ได้แข็งค่าขึ้นเยอะมากครับถ้าเกิดเราโดนภาษีนำเข้าที่หนักหน่วงพอสมควรนะครับ
12: แล้วอย่างที่เรามองถ้ามองแบบปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะเราทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวเลขการท่องเที่ยวนะอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราหรือว่าแม้แต่ตัว GDP เองเนี่ยนะปัจจัยของทางสหรัฐอเมริกาล่ะฮะคืออันนี้สำคัญที่สุดละว่าเอาละเขาเรื่องของดอกเบี้ยเขาเป็นยังไงมันก็เป็นตัวที่มันจะพูดถึงเรื่องของทิศทางดอลลาร์สหรัฐด้วยอันนี้เรามองยังไง
13: ครับในส่วนนี้ผมก็ตั้งต้นจากสมมติฐานแล้วก่อนนะครับว่าปีนี้มันมีความจำเป็นที่ประธานโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยากจะปิดจ็อบเรื่องของสงครามเพราะมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับช่วงเดือน11เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นสัญญาณได้แล้วว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้อยากจะให้สถานการณ์สงครามมันยืดเยื้อถึงความรุนแรงมากขึ้นอยากจะเจรจาแหละนะครับขณะเดียวกันตัวอิหร่านเองนะครับถ้ายังยืดเยื้อสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหากับอุตสาหกรรมพลังงานแล้วนะครับมันกระทบกับรายได้ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าโอกาสที่จะเจรจากันได้เนี่ยยังมีอยู่นะครับภายในช่วงของไตรมาสที่2นะครับเราก็เลยยังปักใจอยู่นะว่าสถานการณ์ตลาดกลางจะทยอยคลี่คลายลงได้นั่นจะทำให้ในมุมของตัวเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยนะครับไม่ได้กังวลใจมากขนาดนั้นแล้วก็มีประธานเฟดคนใหม่มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะคงดอกเบี้ยก่อนในปีนี้ผมว่าเป็นไปได้มากกว่าที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็พอถึงภาพปีหน้านะครับอันนี้เรามองผ่านไปถึงปีหน้าเลยเนี่ยพอเงินเฟ้อค่อยๆชะลอตัวลงมาเฟดจะสามารถกลับมาลดดอกเบี้ยได้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราถึงเชื่อว่าเงินดอลลาร์จะทยอยอ่อนค่าลงไปบ้างจากระดับปัจจุบันนั่นเองนะครับ
12: ถ้าดอลลาร์อ่อนนี่ก็หมายความว่าบาทแข็ง
13: บาทควรจะค่าแข็งค่าขึ้นครับแต่ว่าอย่างที่เราเรียนกันสักครู่เนี่ยบ้านเราเองก็มีปัจจัยกดดันรออยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นเรื่องของตัวสถานการณ์สงครามการค้านะครับอาจจะทำให้ตัวค่าเงินบาทเนี่ยไม่ได้แข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนถ้าสมมติเราบอกว่าเอ้ยอย่างนี้เราควรจะกลับไปเห็นค่าเงินบาท31บาทต่อดอลลาร์ไหมอันนี้ผมก็จะบอกไว้ก่อนว่าอาจจะยังไม่ถึงเลเวลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานบ้านเราเองก็แย่ลงไปพอสมควรนะครับ
12: ราคาพลังงานมันจะมีบทไหมฮะที่มันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่เนี่ยฮะ
13: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าสถานการณ์ในตลาดกลางยังไม่คลี่คลายลงชัดเจนยังไม่เห็นกลับมาเปิดช่องแคบพอมูสอันนี้เราก็ต้องบอกก่อนเลยว่าราคาพลังงานจะยังทรงตัวในระดับสูงต่อไปนะครับซึ่งในมุมมองของเราที่เราทำสมมติฐานไว้เนี่ยผมมองว่าถ้าสถานการณ์คลี่คลายลงได้ราคาน้ำมันดิบจะค่อยๆทยอยปรับตัวลงแต่ย้ำเลยนะมันจะกลับไปสู่ระดับก่อนสงครามยากมากภายในปีนี้นะครับเพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็ได้รับผลกระทบไปแล้วพอสมควรนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าค่าขนส่งค่าระวังเรือก็อาจจะยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นใช้เวลานะครับเราคิดว่ากว่าจะกลับสู่ระดับก่อนสงครามได้อาจจะเป็นช่วงปีหน้าแต่อย่างน้อยแนวโน้มนะครับจะทยอยปรับตัวลงได้แน่นอนถ้าสงครามคลี่คลายลงอันนี้เราต้องระวังแล้วว่าถ้าสถานการณ์มันดูน่ากลัวมากขึ้นแม่มันอาจจะอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับ
12: ครับอ่ะผมถามคือเท่าที่ตามข่าวเนี่ยนะก็คือมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ก็น่าสนใจคือหลังเนี่ยผมต้องถามอย่างนี้ว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือสงครามเนี่ยมันคงจบแน่แหละแต่ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดตามแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเขายังไม่ได้อะไรที่มันเป็นมรรคเป็นผลแต่ว่าทรายหรือว่าสัญญาณที่ออกมาหลังสุดเห็นบอกว่าอ่ะโอมานอยู่เฉยๆอิหร่านพี่ไม่ต้องผมจะคุมฮอร์มุซเอง
13: ครับ
12: อันเนี้ยมันจะเป็นยังไง
13: ครับตรงนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่อาจจะยอมกันได้ยากสักนิดหนึ่งเราเห็นภาพชัดเจนมากเลยการเจรจาช่วงที่ผ่านมาว่าอิหร่านเองเนี่ยอยากจะคุมนะครับแต่ผมคิดว่าในหลักการของการเจรจาแล้วสุดท้ายนะฮะจะไม่มีใครได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ 100% เต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเจอกันครึ่งทางเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าการจัดการการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นลักษณะของจอยเป็นการร่วมมือกันระหว่างแน่นอนเจ้าของพื้นที่นะครับทับซ้อนตรงนี้ก็จะมีอิหร่านโอมานนะครับแล้วก็อาจจะมีนานาชาตินะครับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่คอยช่วยดูแลอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าในช่วงแรกนะครับก็คือต้องไปหาเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยก่อนเพราะว่าอิหร่านเนี่ยวางทุ่นระเบิดไว้แล้วนะฮะเพราะตรงนี้มันเป็นจุดที่ ต้องเก็บกู้หรือหาวิธีทำไงก็ได้ให้การเดินเรือมันสามารถที่จะปลอดภัยได้มากที่สุดนะครับก็อาจต้องใช้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายทั้งนานาชาติเข้าไปช่วยจุดนี้ผมเลยมองว่าการบริหารการจัดการผ่านตัวช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยควรจะเป็น เรื่องของหลายชาติเข้ามาช่วยเหลือกันอาจจะไม่ใช่แค่ชาติใดชาติหนึ่งและคิดว่าคงไม่ได้มีการเก็บค่าผ่านทางขนาดนั้นนะครับอย่างช่วงแรกเนี่ยอิหร่านก็พยายามจะเสนอว่าเขาก็อยากจะเก็บค่าผ่านทางเนาะแต่ว่ามันก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะสามารถเก็บอะไรบางอย่างได้แต่คงไม่ใช่เป็นค่าผ่านทางสักทีเดียวอาจจะเป็นเหมาะตอนว่าอันนี้เป็นค่าในการใช้จ่ายเรื่องของการเก็บกู้ผ่านทำให้การเดินเรือมันสะดวกมากขึ้นหรือค่ามลภาวะอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะพอเก็บกันได้บ้างเนาะเพื่อช่วยกันดูแลนิดแต่ทีเนี้ยมันจะกลายเป็นมาตรฐานกับเรื่องของการเดินเรือผ่านช่องแคบอื่นๆด้วย
12: อ
13: ันนี้ผมว่าเป็นปัญหาที่เราต้องจับตามองในระยะยาวแล้วนะครับว่าช่องแคบต่างๆที่เป็นจุดเลือดสาดของการค้าของโลกเนี่ยนะครับจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองหรือเปล่านั่นเองนะครับ
12: ครับผมสุดท้ายครับเรื่องของทองตอนนี้มันผันผวนมากนะแล้วก็ขณะเดียวกันคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราทองคำเนี่ยมันมีผลต่อค่าเงินบาทใช่ไหมถ้าทองเนี่ยสำหรับรอบนี้มันจะมีผลต่อค่าเงินบาทในทิศทางไหนยังไงคร
13: ับเราเห็นชัดเจนเลยครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองก็จะโดนกดดันจากเรื่องของความกังวลสงครามนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่อาจจะขึ้นได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หนึ่งที่กดดันให้บาทอ่อนค่าด้วยแต่ทีนี้พอเราเริ่มเห็นภาพแล้วว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยสถานการณ์มันดูจะทยอยคลี่คลายลงได้บ้างนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเราดูโฟลว์การสะสมของพวกธนาคารกลางนะครับหลักๆอย่างเช่นจีนเนี่ยยังซื้อทองอยู่นะแต่พวกเหล่านี้เขารอซื้อจังหวะย่อตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามองว่าโอเคราคาทองลงมาเยอะแล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะทยอยปรับตัวสูงขึ้นได้ในระยะยาวนะส่วนตัวผมก็ยังมองว่าถ้าใครเราเคยติดดอยทองคำนะครับอันนี้เป็นสปอตโกแถว 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยเราคิดว่ายังมีโอกาสที่จะเห็นเลเวลนี้ได้อีกทีนึงอาจจะเป็นช่วงปลายปีต้นปีหน้านะครับเป็นไปได้อยู่นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าทองคำปรับตัวสูงขึ้นมันจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการแข่งขันของเงินบาทด้วยเช่นกันแต่วันนี้ต้องบอกว่าแบงก์ชาตินะครับมีมาตรการมาช่วยดูแลแล้วบ้างนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เขาอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนเดิมในอดีตที่ผ่านมานะครับอาจจะช่วยให้บาทแข็งค่าบ้างแหละแต่ว่าคงไม่ได้เยอะเหมือนช่วงที่เราเห็นช่วงต้นปีปลายปีที่แล้วนะครับ
12: ครับผมได้ครับผมไม่แน่ใจว่าผมขาดปัจจัยเรื่องไหนไปหรือเปล่าถ้าคุณภูมิจะเติมช่วงสุดท้ายนี่เชิญนะฮะ
13: ครับจริงต้องบอกนะฮะช่วงนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากเรามองว่าตลาดเนี่ยมองเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายๆที่เยอะจนเกินไปนะครับในมุมมองของเราถ้าเรามองถูกต้องนะเรื่องของสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โอกาสในการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าอาจจะอยู่ที่ตราสารหนี้นะครับเพราะว่าพวกบอนด์ยีลด์หรืออัตราผลตอบแทนตราสารหนี้มันขึ้นเยอะมากนะครับอย่างเช่นฝั่งสหรัฐเองบอนด์ยีลด์10ปีสหรัฐอยู่ที่ 10% นะครับหรือถ้าเรามองไม่ต้องใครฮะแบงก์ชาติเราตลาดวันนี้มองว่าแบงก์ชาติภายใน1ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้2ครั้งซึ่งถ้าเรามองภาพเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยมันยากมากนะที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้ผมว่าโอกาสในการลงทุนเฉพาะของบ้านเรานะฮะอาจจะอยู่ในตราสารหนี้ที่คนกลัวมาตั้งแต่ช่วงเกิดสงครามนะครับก็ไปลองศึกษากันดูได้นั่นเองนะครับ
12: ครับผมแต่ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณภูนมากครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับขอบพระคุณครับ
13: ครับยินดีครับผมสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับคุณภูนพาณิชย์พิบูลนะนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนของกรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ตของธนาคารกรุงไทยนะครับอ่ะส่วนช่วงหน้าครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะเดี๋ยววันนี้คุยกับท่านผอ.สมควรต้นจานนะเห็นบอกว่าเริ่มต้องรับมือกับฝนระลอกใหม่แล้วถ้ามารอบนี้นะฮะหลังจากนั้นมันจะเข้าสู่ภาวะที่เป็นช่วงของฝนทิ้งช่วงอ่ะเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ
14: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
16: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
17: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิว สมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์ได้ฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
19: ปรึกษา Exim Bank สิ
18: Exim Bank เหรอ
19: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
18: Exim Bank
19: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
20: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
21: ้วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: ฉันได้แล้ว
24: ผมก็ได
23: ้ป้าก็ได
25: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
23: ซื้อเลย
26: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
18: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
19: ปรึกษา Exim Bank สิ
18: Exim Bank เหรอ
19: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
18: Exim Bank
19: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
14: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
15: สมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life จากธนาคารออมสิน
12: ช่วงที่2นะครับทางธนาคารออมสินครับนำเสนอความพิเศษบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องนะปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นนะครับบ้านช่วยคุณได้ครับธนาคารออมสินเขาขอแนะนำครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่ 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสมัครได้แล้วครับวันนี้จนถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th นะครับแล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว ธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับแล้วก็ผู้บริษัทผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง4สายนะได้แก่ MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีม่วงสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูนะครับพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตามนโยบายของรัฐบาลสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะฮะระหว่าง6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะครับตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนโดยมีขั้นตอนการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังดังนี้นะครับ1ก็คือเข้าเมนูไทยช่วยไทยพลัส60/40นะฮะหลังจากนั้นขั้นตอนที่2คือเลือกสแกน QR Code นะครับเพื่อรับสิทธิ์ขั้นตอนที่3ก็คือสแกน QR Code นะที่เจ้าหน้าที่สถานีนะเพื่อชำระค่าโดยสารขั้นตอนที่4ก็ตรวจสอบยอดเงินกดปุ่มยืนยันการชำระเงินแล้วก็ใส่รหัสหรือว่าพินนะครับขั้นตอนที่5รับตั๋วโดยสารครับเพื่อนำไปใช้ในการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้งนี้ครับต้องเป็นการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวนะประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุนะที่ห้องออกบัตรโดยสารของรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานีนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเขายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางดังนี้นะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครนะดินแดงบางนาดาวคะนองเนี่ยขั้นที่1เนี่ยนะฮะจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์ก็คือขั้นที่2นะแจ้งพัฒนาบางโคร่แล้วก็ศรีนครินทร์อันนี้32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะก็คือวันวิสาขบูชาตั้งแต่เวลา 00.01 นะจนถึง24.00 นนะฮะซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนอกจากนี้ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขานำร่องติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะ Exact Collab นะกับเต่าบิน Beverage นะโอ้ยมีตู้เต่าบินด้วย บอกเนี่ยนะนำร่องติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้านะเต่าบินนี่แหละนะครับพูดง่ายๆนะครบทั้ง7ด่านสำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะ7ด่านนะ7ด่านค่าผ่านทางพิเศษไม่รู้มีตรงไหนบ้างนะนอกจากนี้นะเขาบอกว่ามีการจัดกิจกรรมแกรนด์โอเพนนิ่งนะมอบโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะทุกเมนูลด 50% ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคม2569โอ้ยถึงพรุ่งนี้นี่อ้าว7จุดมาครับที่ไหนบ้างนะไปกดตู้เต่าบินกันที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะครับมีที่ด่านดินแดงครับด่านบางนาครับด่านอาณาลงนะด่านอาณาลง3ด่านพระราม9 2ด่านบางแก้ว1แล้วก็ด่านบางคลุ1นะครับอ่ะอันนี้ใครที่สนใจก็ลองไปดูละกันนะส่วนคำถามวันนี้ก็ง่ายๆธนาคารออมสินที่เขานำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำอัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีแรกอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับหรือว่าในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะอย่าลืมนะคุณอัชลาไปแจ้งที่อยู่ในอินบ็อกซ์ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านด้วยนะเมื่อวานนี้คุณอัชลาเป็นผู้โชคดีนะครับส่วนช่วงที่2ครับเดี๋ยวเราคุยกับผอกองอุตุนิยมวิทยาการบินนะท่านผอสมควรต้นจานนะของกรมอุตุนิยมวิทยาท่านผออยู่กับผมแล้วสวัสดีครับผอครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
12: ครับผมเห็นผอ.บอกว่าตอนนี้ต้องรับมือกับฝนระลอกใหม่และหลังจากนั้นมันจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงมันเป็นยังไงครับผอ.
0: ช่วงนี้ต้องเรียกว่าเข้าสู่หน้าฝนมาแล้วเนาะแต่ว่าช่วงแรกๆต้นฤดูฝนนี่มันก็อาจจะมีฝนกระจายค่อนข้างจะดีอยู่ในภาคเหนือภาคอีสานนะครับส่วนในบางพื้นที่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่อย่างเช่นภาคกลางภาคตะวันออกครับ
12: ครับ
0: แต่ว่าหลังจากนั้นพอ23 24ดูเหมือนฝนลดลงไปอีกแล้วนะครับเหมือนก็มีลมเย็นๆจากซีกโลกใต้เนี่ยเข้ามานะครับก็เลยทำให้ทิศทางลมมันก็น่าจะแปรปรวนฝนก็เหมือนกับน้อยลงก็จะมีเฉพาะทางด้านที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมฝนนี่แหละครับ
12: ครับ
0: เช่นในภาคใต้เนาะภาคใต้ฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงาตรังกระบี่ระนองเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีผลโดยตรงจากมรสุมอีกพื้นที่นึงก็เป็นทางซีกตะวันตกอย่างแถวแม่ฮ่องสอนแถวตากแถวกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานี

0: อานิสงส์จากตัวมรสุมที่เข้ามาช่วงนี้ก็ระวังครับเพราะว่าหลายคนก็ยังตกใจนะคุณณัฐพลเพราะว่ายังแปลกใจว่าทำไมหน้าฝนอากาศมันจะร้อนแต่มีหลายคนถามว่าทำไมมันร้อนแบบร้อน
1: ร้อนแบบร้อนจัดนะ
0: ร้อนวิกฤตเลยแล้วร้อนผลิตแบบเหมือนกับเราอยู่หน้าร้อนอ่ะแต่จริงๆก็คือมันเป็นพฤติกรรมช่วงเราเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลนี่แหละครับเพราะว่าสภาพอากาศมันยังไม่นิ่งเนาะลมก็ยังมีความแปรปรวนในอีกอย่างก็คือถ้าเราดูจากตัวเขาเรียกว่าวงโคจรของดวงอาทิตย์อันนี้ไมเกรชันเนาะคือเวลาที่มันตั้งฉากช่วงเมษาเนี่ยมันจะตั้งฉากอยู่แถวภาคกลางแต่พอช่วงพฤษภาเนี่ยก็จะไล่ขึ้นไปทางภาคเหนือแสงมันก็ยังตรงกับบ้านเราอยู่นะครับแล้ววันไหนที่มันมีเมฆน้อยมีมวลอากาศเย็นๆซึมเข้ามาเนี่ยเมฆมันไม่ค่อยมีแสงมันก็จะส่องมาได้โดยตรงนะครับหน้านี้ก็เลยอาจจะบางคนอาจจะอดควรนะว่าทำไมมันร้อนจังเลยมีทำไมหน้าฝนทำไมมันร้อนนะแต่เนี่ยหน้าฝนถ้ามันร้อนแบบนี้นะครับที่เวลาเรามีฝนเนี่ยมันจะอันตรายนะอย่างในอีสานเองเนี่ยทางแถวโคราชแถวขอนแก่นเนี่ยก็จะเจอเรื่องของพายุฤดูร้อนตอนที่เข้าสู่หน้าฝนเราเรียกว่าเป็นพายุฝนฟ้าคะนองเนาะไม่ได้เรียกว่าพายุฤดูร้อนละก็ยังเจออยู่นะยังมีลมกระโชกแรงแต่ว่าลูกเห็บจะอาจจะเบาลงละแต่ว่าลมกระโชกแรงฟ้าผ่าเนี่ยมันยังเกิดขึ้นได้อยู
1: ่
0: โดยเฉพาะช่วงอากาศที่ยิ่งร้อนยิ่งแรงครับตรงนี้ยังเจออยู่ครับ
1: ครับผมเอ๊ะมันจะแถวไหนเป็นพิเศษไหมฮะหรือว่ามันทั่วประเทศเลย
0: อันนี้คำถามดีมากเลยคุณระดมเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ปูพรมอย่างที่บอกกันเนาะแต่ว่ามันจะกระจายเพิ่มจากเดิมที่เรามีฝนน้อยอย่างในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะโฟกัสละในอีสานเนี่ยน่าจะมากเพิ่มขึ้นนะครับการกระจายฝนหนักเนี่ยยังคงเน้นอยู่เมื่อเช้านี่ก็มีฝนทั้งนครพนมนะ 104.1 เนี่ยถือว่าหนักอยู่นะหนักในรอบ24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ยังคงเน้นทางภาคอีสานตอนบนเนาะอย่างเลยนครพนมหนองคายสกลนครอุดรธานีนะครับบึงกาฬนะครับอาจจะไล่เข้ามาเรื่อยก็แนวทางขอนแก่นเนี่ยได้อยู่วันนี้นะครับแล้วก็มาโคราชชัยภูมินะครับวันนี้ภาคอีสานน่าจะได้รับเยอะหน่อยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ภาคเหนือด้วยนะครับภาคเหนือก็อาจจะเป็นช่วงเย็นๆค่ําๆนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีความเสี่ยงเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนภาคใต้กับภาคตะวันออกก็จะเป็นภาคตะวันออกจันทบุรีกับตราดนะ2จังหวัดนี้มีความเสี่ยงแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะยังคงให้ทางใต้ฝั่งอันดามันเนาะยังคงเป็นระนองพังงาอาจจะขึ้นมานิดนึงเนาะระนองพังงาภูเก็ตนะแล้วระบบก็อาจจะยังทำให้ฝนเกิดขึ้นในบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันมากกว่าฝั่งทางอ่าวไทยนะครับ
1: อันนี้กี่วันนะ3-4วันเหรอหมด
0: สักจะ29 30 31เนี่ยครับถ้าพีคมันจะน่าจะจบเป็นวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วน่าจะพอมีโอกาสได้รับฝนคือก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะ
1: ครับคือตอนเวียนเทียนวันวิสาขานี่มีฝนจะเป็นไปได้
0: ยังมีฝนครับยังมีฝนครับ31นี่ยังมีฝนนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็อาจจะเวียนสักช่วงบ่ายๆเนาะถ้าเกิดว่ายังในที่ลมได้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็นที่อาจจะเจอฝนนะอย่างในกรุงเทพมหานครเองก็ยังมีโอกาสที่จะเจอฝนได้อยู
1: ่
0: นะครับอาจจะเป็นฝนช่วงเย็นค่ำล่ะครับปีนี้ก็น่าจะพอมีแต่ก็ช่วงนี้ฝนมันเรียกว่ามันไม่ได้เป็นตกแช่แล้วมันก็ยังมาเร็วไปเร็วอยู่มันเดิมอยู่เพราะว่ามรสุมแต่ว่ามันจะเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกครับทางด้านราชบุรีตะวันนครปฐมมาแล้วทางด้านนครปฐมแล้วก็เข้ามาทางกรุงเทพทางด้านตะวันตกมากกว่า
1: แล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงครับพ่อมันจะทิ้งช่วงแบบยังไงฮะมันหายไปเป็นเดือนเลยหรือเปล่าร
0: ู้ว่ายังเพราะว่าระบบตอนนี้ก็คือเรายังเป็นปัจจัยมาจากมรสุมเนาะแต่ว่าพอจากนี้ไปก็อาจจะมีตัวแปรอื่นเข้ามาเสริมอย่างเช่นมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะก่อตัวอยู่ในบริเวณทางด้านทะเลจีนใต้ในอันดามันบ้างอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ก็คือฝนเนี่ยถ้ามันมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะที่มันอยู่ในแนวทะเลเนี่ยมันจะพอวันที่2ที่3เนี่ยฝนทางอีสานทางเหนือเนี่ยมันอาจจะลดลงไปเหมือนคล้ายๆกับลมมันพัดเข้าไปหาตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะที่ในทางด้านทะเลจีนใต้แล้วมันก็จะดูดเอาความชื้นเข้าไปนะครับแต่ว่าภาคที่ยังต้องระวังอยู่ก็คือแนวลมที่มันพัดผ่านนะอย่างเช่นแถวระนองพังงาภูเก็ตหรือกระบี่ ะครับแล้วก็ไปภาคตะวันออกอย่างเช่นจันทร์

0: บุรีตราดระยองแนวเนี้ยแนวที่มันจะเข้าไปหาคือหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยจะทำให้มีฝนหนักอยู่ส่วนในภาคเหนืออีสานเนี่ยดูเหมือนช่วงวันที่2ที่3ฝนอาจจะหายไปพักคู่นึงนะครับจนกว่าระบบมันจะกลับเข้ามาเรียกว่าอาจจะมีตัวแนวร่องมรสุมมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ที่5เพราะฉะนั้นฝนน่าจะกลับเข้ามาอีกรอบนึงครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มว่าจะยังคงมีฝนอยู
1: ่
0: แต่ปริมาณมันอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นฝนเล็กน้อยเป็นฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: หนักก็จะมีเฉพาะที่ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็น่าจะเน้นทางภาคใต้แล้วฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคตะวันออกในบางจุดแต่กรุงเทพนี่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะมันเป็นช่วงของมันถ้าลมมรสุมเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแรงเนี่ยกรุงเทพก็จะมีฝนเข้ามาในช่วงเลิกงานจะเป็นส่วนใหญ่
1: ก็คือมาตามนัดเวลาเดิมไม่ยังไม่เปลี่ยนเวลา
0: ครับยังไม่เปลี่ยนเวลาเดิมครับเพราะตอนนี้ก็ต้องรอช่วงที่มันเข้าสะสมพลังงานแต่ที่เห็นมองไปไกลกว่านั้นนะครับที่ช่วงประมาณสักวันที่7 8 9ไปอ่ะครับระบบจะเปลี่ยนไปอีกแล้วตอนนี้คือเหมือนมันตัวแนวร่องมรสุมมันอ่อนนะครับ
1: ขยับ
0: ขึ้นไปทางด้านภาคเหนือนะประกอบกับไอ้ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำทั้งสองข้างอ่ะมันขยับสูงขึ้นไปเนาะตัวร่องเนี่ยอาจจะไปร่องมรสุมนะครับอาจจะไปพาดผ่านบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนบนในจีนตอนใต้เวียดนามตอนบนสปป.ลาวแนวเนี้ยฝนจะไปอยู่ตรงนั้นมากกว่าแล้วอย่างเช่นภาคเหนือภาคอีสานจริงๆยังเป็นห่วงอยู่ช่วงปลายช่วงเช่นช่วงวันที่9 10 11นะครับแต่ว่ามันยังยาวไปเนาะอันนี้ที่เป็นห่วงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณณัฐพงศ์เพราะว่าสิ่งที่เรากังวลอยู่คือตรงแม่สายครับทางเชียงรายเชียงราย
1: เกิดอะไรขึ้นอีกครับแม่สาย
0: ถ้าเกิดฝนมันมาอีกรอบเนี่ยคือถ้ามาตามที่คาดการเนี่ยนะหมายถึงว่ามันมีฝนตก 3-4 วันตั้งแต่9 10 11 12น่ะนะมันก็จะทำให้มีปริมาณฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วสิ่งที่เรากังวลก็คือตัวกำแพงกั้นแม่น้ำสาย
1: ตร
0: งแถวแม่สายนั่นแหละครับเรื่องดูแล้วถ้ายังไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
0: นะครับเกิดมีปริมาณน้ำมากมายเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์มันปีที่แล้วเหมือนกันนะครับ
1: อันนี้อันนี้งั้นผมถามผอ.เลยทางกรมอุตุนี่ประสานไปกับสทช.ไหม
0: ครับครับก็ยังมีการประชุมอยู่ตลอดต่อเนื่องครับ
1: เขาก็รู้เหมือนกันถูกไหมฮะว่าช่วง7 8 9 10 11 12อะไรแถวๆนี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ๆถูกต้องก็อาจจะต้องวางแผนกันนิดนึงนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางภาคเหนือเองถ้าเกิดคือระบบมันจะสวิงขึ้นไปครับ ช่วงปลายนะอย่างเช่นวันที่9ที่10เนี่ยมันจะไปแช่อยู่ทั้งกลางภาคเหนืออีสานตอนบนเพราะฝนหนักมันจะอยู่แนวนั้นนะอย่างเช่นเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาหน้าแนวเนี้ยครับส่วนภาคอีสานก็จะเป็นแนวตอนบนเลยอุดรหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬเนี่ยแนวเนี้ยครับมันจะเป็นแนวนั้น
1: ครับสุดท้ายครับท่านผอ.ผมเหลือ1นาทีผมถามอย่างนี้รอบนี้นะเอาใกล้ๆก่อนเนี่ย29 30 31เนี่ยลมแรงไหม
0: ลมแรงครับลืมเตือนขึ้นลมทะเลเนาะลมจะแรงขึ้นนะครับตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยขึ้นลมก็อาจจะสูง 2-3 เมตรนะครับแต่ห่างฝั่งอาจจะสูงมากกว่านั้นนะ
1: ครับ
0: อาจจะ3เมตรได้เพราะพี่น้องชาวเรือชาวประมงที่อยู่ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับ
1: แล้
0: วก็มันจะแรงตั้งแต่วันนี้นะครับอาจจะไปถึงช่วงวันที่1ที่2ครับ
1: ไอ้ที่ฝนที่มันจะตกเนี่ยช่วงอีสานเหนือภาคเหนืออะไรพวกเนี้ยลมแรงมั้ย
0: ลมจะแรงลมจะไม่ลมอาจจะไม่แรงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแนวร่องมรสุมอ่ะครับ
1: ครับโอเค
0: เป็นฝนฟ้าคะนองแต่ก็ลมแรงตาม
1: ตามของมันอาจจะไม่ได้ถึงแบบพายุฤดูร้อนที่มาปุ๊บหอบอะไรเยอะๆอย่างนั้นไม่ถึง
0: อันนี้เดี๋ยวต้องตามอีกทีนึงเพราะคือที่เป็นห่วงว่าวันหนึ่งอากาศมันร้อนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคร
1: ับ
0: พอมันสะสมความร้อนได้มันก็จะมีพีคช่วงที่เป็นพายุฝนฟ้าคะนองระยะหนึ่งก่อน
1: โอเคครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณผอ.มากครับที่มาช่วยอัปเดตครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านผอ.สมทวนต้นจานนะครับผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คุยกับเรานะช่วง 2-3 วันนี้นะครับ29 30 31ภาคเหนือภาคอีสานนะระวังเรื่องลมเรื่องฝนสักนิดนึงนะหลังจากนั้นมันอาจจะขาดช่วงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่ต้องเฝ้าติดตามเนี่ยผมว่าที่แม่สายที่ท่านผอ.บอกนี่แหละนะ9 10 11 12ตรงนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะดูกันอีกทีหนึ่งนะครับวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางพบปะประชาชนในพื้นที่สำคัญและเริ่มแคมเปญหาเสียงอีกสักครู่กำลังติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: พรรคประชาชนเริ่มแคมเปญหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดเมืองแคร์คนนำเสนอนโยบาย10ข้อครอบคลุมด้านคมนาคมสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
8: พรรคประชาชนเริ่มต้นแคมเปญการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างคึกคักโดยในช่วงเช้าวันนี้ประชาชนที่สัญจรในพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพมหานครอาทิอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนและสามเหลี่ยมดินแดงได้พบป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10ภายใต้แนวคิดเมืองแคร์คนซึ่งนำเสนอนโยบายหาเสียงจำนวน10ข้อสอดคล้องกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเพื่อสะท้อนแนวทางการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆสำหรับนโยบายที่ปรากฏบนป้ายหาเสียงครอบคลุมประเด็นด้านคมนาคมสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนอาทิการเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าพร้อมหลังคาหลบแดดและฝนการลอกท่อระบายน้ำครบ 100% ทุกปีการเชื่อมระบบกล้องวงจรปิดภาครัฐและเอกชนด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อป้องกันอาชญากรรมตลอด24ชั่วโมงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงฟรีพร้อมจ้างผู้ดูแลกว่า 5,000 ตำแหน่งการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และร้านค้ารายย่อยรวมถึงการจัดหาที่พักราคาประหยัดในเขตเมืองชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัดเดินเท้าหาเสียงในพื้นที่ชุมชนวัดโพเรียงโดยเดินเท้าพบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในย่านชุมชนวัดโพเรียงท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีประชาชนจำนวนมากร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาให้คำมั่นว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะพร้อมใช้งานภายในสิ้นปีนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์ชองคาเซียผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดการว่าวัคซีนและยารักษาสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวจะพร้อมใช้งานภายในสิ้นปีนี้ นายแพทย์คาเซย่ากล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาสมาชิกสหภาพแอฟริกาพร้อมที่จะลงทุนทั้งในระดับเทคนิคและระดับยุทธศาสตร์เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาวัคซีนจะสามารถเกิดขึ้นได้ขณะที่นับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อมากกว่า 1,000 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย264รายสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำในประเทศประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ประกาศครั้งที่1เมื่อเวลา 9:03 นราคาทองพุ่งสูงขึ้นถึง 1,450 บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อคืนที่บาทละ 69,450 บาทขายออกที่บาทละ 69,550 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อคืนที่บาทละ 68,200 บาทและขายออกที่บาทละ 7,050 บาทโดยการปรับราคาขึ้นอย่างรุนแรงในเช้าวันนี้เป็นการดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วหลังจากเมื่อวานนี้ราคาทองคำในประเทศผันผวนอย่างหนักมีการประกาศปรับราคาปรับเปลี่ยนระหว่างวันถึง28ครั้งและปิดตลาดร่วงลงแรงถึง 1,150 บาทลงไปแตะที่ระดับ 68,100 บาทน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
11: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
12: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพัฒนาพาสุขค่ะ

0: ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวันศุกร์เนาะวันนี้เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนนะคะเงินเดือนออกแล้วเย่ๆนะคะก็สวัสดีนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการพัฒนาพาสุขนะคะความสุขที่พัฒนาชุมชนบุรีรัมย์เนี่ยจะมามอบให้กับทุกท่านในช่วงเวลาดีๆเวลา11นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกานะคะอำนวยการโดยนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งเราจะได้นำข่าวสารงานพัฒนาชุมชนเนี่ยมาบอกเล่าให้กับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้รับชมรับฟังกันผ่านทาง FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเช่นเดิมค่ะพบกับดีเจเสียงใสน้องพุ่มปุ้ยจารุวรรณเอี่ยมสะอาดนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเนาะว่ามากัน2ปออ่านะคะเดี๋ยวให้พี่อีกปอนึงนะคะได้แนะนำตัวนะคะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับผมปริณพัฒน์กอบสิริพัฒน์ครับเป็นตัวแทนโอท็อปมาจากอำเภอนางรองครับผมย
0: ิน
1: ดีมากเลยครับวันนี้ครับผม
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เป็น2ปอ
1: 2ปอ
0: นะคะพี่ปริณ
1: เ
0: นาะพ
1: ี
0: ่ปริณนะคะนะคะก็เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะคะวันนี้เนี่ยเรามีข่าวดีๆอะไรมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันแต่อันดับแรกสิ่งที่จะมาบอกกล่าวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็ขอเป็นช่วงให้ท่านได้รับชมวิดีทัศน์นะคะประชาสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ก่อนเลยค่ะเชิญรับชมค่ะ
2: ถ้ามีเบอร์แปลกโทรมาบอกว่าคุณมีส่วนผัวพันในคดีฟอกเงินหรือมีพัสดุผิดกฎหมายส่งมาในชื่อคุณแต่อย่าเพิ่งสตีลุดเพราะสิ่งที่คุณเจออาจไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นมิจฉาชีพซึ่งเทคนิคที่พวกนี้ใช้ก็คือความกลัวค่ะจะมีการอ้างว่าชื่อคุณเนี่ยมีส่วนผัวพันเกี่ยวกับบัญชีม้าหรือสมุดบัญชีของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะและมีการข่มขู่ว่าจะออกหมายจับภายใน2ชั่วโมงเพื่อให้คุณลนลานไม่มีเวลาคิดและเกิดความกลัวและสุดท้ายจบที่คำนี้ต้องโอนเงินทั้งหมดมาเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ฟังให้ดีๆเลยนะคะตำรวจจริงหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่มีการโทรแจ้งข้อหาหรือส่งหมายสารทางไลน์เด็ดขาดและที่สำคัญจะไม่มีการให้โอนเงินเพื่อทำการตรวจสอบไม่ต้องโอนเข้าบัญชีใครโดยเฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดาถ้าเจอแบบนี้ให้ทำ3ข้อนี้โดยทันทีค่ะ 1. มีสติอย่าตกใจตามคำขู่ 2. ไม่เชื่อต่อให้เขาวิดีโอคอลมาในชุดตำรวจเพราะนั่นคือดีเฟกหรือ AI ปลอมหน้าเดี๋ยวนี้ AI เนียนมากแบบนี้เห็นไหมคะเนียนไหม 3. วางสายทันทีและโทรไปที่สถานีตำรวจที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อเช็คว่าเรามีส่วนพัวพันเกี่ยวกับคดีที่เขากล่าวถึงหรือไม่อย่าให้ความกลัวทำให้คุณเสียเงินจำไว้นะคะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนด้วยความห่วงใยจากพวกเราตำรวจไซเบอร
0: ์โอเคค่ะคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นการเตือนในส่วนของเรื่องของอาชญากรรมและพี่ปริณนะเหตุเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทุกวันนี้อาชญากรรมออนไลน์เยอะเหลือเกินเนาะที่เราเห็นตามหน้าข่าวนะคะ
1: ข่าวทุกวัน
0: ใช่ข่าวทุกวันเคยเจอไหมคะเคยโดนไหมในฐานะเป็นผู้ประกอบการเครือข่ายโอท็อป
1: มีโทรศัพท์มาแต่เราก็พอรู้ว่ามันแปลกๆไปอะไรไปก็ต้องระวังตัวอยู่แต่บางทีก็ยอมฟังเขายอมฟังเขาเพื่อรู้แนวทางเขา
0: ทุกวันนี้มาทำงานประเภทนี้ที่เกี่ยวกับการสารสนเทศนี
1: ้
0: ตัวหนูเองเนี่ยตระหนกเหมือนกันนะแต่เราก็ต้องตั้งสติเหมือนกันบางทีแบบโทรมาเหมือนพี่แหละค่ะโทรมาแล้วมาเจอแบบประมาณว่ารู้จักไห
1: ม
0: เออสักพักนึงคุยไปคุยมา
1: เป็นเพื่อนเก่าเป็นอะไรไป
0: โอนตังค์ให้หน่อยตังค์ไม่พอก็มีนะคะเขารู้ไหมอ่ะว่าเรามีตังค์หรือเปล่าเนาะอันนี้นะคะ
1: เดี๋ยวนี้มีแบบใหม่ๆอะไรมาบ้างไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเป็นลิงก์ข้อความแต่สำคัญนะคะท่านผู้ชมพี่ปริณอย่ากดเด็ดขาดการกดลิงก์เนี่ยมันจะหลอกดูดเงินเราโดยอัตโนมัติหรือบางทีเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันให้เรากรอกข้อมูลต่างๆรวมถึงบัตรเครดิตเนี่ยน่ากลัว
1: แปลว่าในลิงก์มันมีซ่อนการตั้งค่าอะไรไว้อยู่
0: ใช่ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าในลิงก์เนี่ยมันจะให้เรากรอกชื่อที่อยู่อะไรต่างๆรวมถึงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บัตรข้อมูลบัตรเครดิตหน้าหลัง
1: ครับ
0: ต้องระวังอันนี้สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่ามันดูดได้ไวมากในส่วนตรงนี
1: ้เดี๋ยวนี้ก็มีแบบหลอกให้รักแล้วโอนเงินด้วย
0: มีอันนี้หลอกให้รักแล้วโอนเงินโอ้โหน่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: ใช้ความพยายามมากเลยจนเรารักเขาน
0: ั่นแหละค่ะเขาใช้ความพยายามเน
1: า
0: ะแต่เราเนี่ยรักเขาจริง
1: ๆ
0: นะคะก็เป็นธรรมดาสวยไม่สวยไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: แต่เสียงนี่ดีมากเน
1: า
0: ะ
1: แก้หลับ
0: ต
1: าน
0: ั่นแหละค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ AI เนาะ ตัวดีเลยนะคะ AI เนี่ยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแหละนะคะช่วยในการทำงานต่างๆเนี่ยได้รวดเร็วทันใจทันเวลาแต่สิ่งสำคัญเนี่ยบางทีบางอย่างอ่ะเราป้อนข้อมูลเข้าไปในตัวนวัตกรรมตัวเนี้ยปัญญาประดิษฐ์ตัวเนี้ยมันบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยใช้วิจารณญาณในการทำกระทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ให้ใช้ดูแล้วกันว่ามันถูกต้องจริงแบบนั้นหรือเปล่า
1: เรื่องว่า AI มาแรงมากตั้งแต่ปลายปี68มา69
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้กันแบบทั่วถึงเลย
0: เยอะมากๆค่ะรวมถึงในส่วนสำนักงานตัวหนูเองเนี่ยหน่วยงานหนูเองเนี่ยก็ใช้เหมือนกันเพราะว่ามันทำให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่สุดท้ายแล้วต้องกลับมานั่งตรวจทานความถูกต้องอีกทีนึงนะคะเข้าสู่ข่าวของเราวันนี้นะคะก็ข่าวแรกนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและบุปผาบรมราชินีนาถนะคะก็เมื่อวันที่27นะคะขออภัยพฤษภาคม2569นะคะที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะเป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและบุปผาบรมราชินีนาถนะคะให้แก่นะคะก็จะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายอำเภอทั้ง23อำเภอนะคะคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทั้ง23อำเภอเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวแทนช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้าและช่างหัตถกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งสิ้นนะคะ128 128รายนะคะใช่ค่ะที่เป็นช่างทอช่างฝีมือแล้วก็ยังมียังโอท็อปด้วยก็คือน้องๆรุ่นใหม
1: ่มีมานานแล้วครับยังโอท็อป
0: มีมานานแล้วค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนาะผู้ประกอบการโอท็อปเราอะเราก็จะเห็นแต่ผู้ที่มีอายุนิดนึงนะคะแต่ว่า
1: ผมยัง
0: นะพี่ปรินยังหนุ่มอยู่นะคะแต่ว่าจะมีน้องๆรุ่นหลังอะ
1: เป็นยังโอท็อปแล้ว
0: ลูกรุ่นหลานเรานะคะก็มาเป็นยังโอท็อปในการคือยังโอท็อปเนี่ยในส่วนของการทำเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นอาหารการกินเนี่ยก็มีอยู
1: ่
0: แต่ในส่วนเรื่องผ้าเนี่ยค่ะผ้าเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดเนาะแล้วก็มันเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของเรานะคะก็เลยทำให้เนี่ยน้องๆเนี่ยที่พี่ปรินเห็นเนี่ยค่ะมาร่วมเป็นยังโอท็อปกับเรา
1: น่าภูมิใจแทนพ่อแม่เขานะครับเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ค่ะสืบสานเลยนะคะ
1: น่าภูมิใจครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็การจัดพิธีในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าลายพระราชทานนะคะโดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อน้อมนำนะคะแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญานะคะในการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล นะคะโดยให้นำลายผ้าพระราชทานเนี่ยเป็นต้นแบบในการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมนะคะก็คือว่าสามารถที่จะนำลายที่ท่านพระราชทานให้เนี่ยค่ะประทานให้เนี่ยมาอะแดปเพิ่มเติมมาออกแบบใหม่นะคะ
1: ใส่ไอเดียเราเข้าไป
0: ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เพื่อให้สินค้าเราเนี่ยจากเดิมๆที่เราเห็นนะคะเนี่ยอย่างเสื้อตัวนี้เป็นเสื้ออ
1: รพิมทับ
0: พิมโกเมนนะคะอนาคตเอาลายลงไปใส
1: ่
0: เพิ่มมูลค่า
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมคะเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นลายอัตลักษณ์ของเราได้เพิ่มอีกหนึ่งลายของอำเภอนางรองอย่างนี้ค่ะก็คือนั่นคือแนวพระดำริของท่านประมาณนี้นะคะในส่วนตรงนี้นี่ก็คือข่าวที่หนึ่งนะคะพี่ปรินรู้จักลายผ้าพระราชทานบ้างไหมคะ
1: เคยได้ยินอยู
0: ่
1: ที่ชื่อลายขอแต่ว่ารายละเอียดมันเป็นอะไรยังไงว่าจะถามอยู่ครับ
0: นี่แหละค่ะที่พุ่มเล่าไปให้ฟังเมื่อกี
1: ้
0: นี่แหละค่ะคือลายผ้าพระราชทานที่พระองค์หญิงเนี่ยท่านได้ส่งมอบให้กับประชาชนชาวไทยเพื่อให้นำไปทอจากเดิมที่เราก็ทอเป็นลายโบราณต่าง
1: ๆ
0: เดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนานะคะลายขอเนี่ยจะเป็นลายแรกเลยนะคะ
1: น่าภูมิใจนะครับ
0: ใช่ค่ะทุกวันนี้เห็นสวมใส
1: ่ส่วนมาดูแลให
0: ้ฮะก็อยากให้พี่น้องประชาชนมีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงด้วยเขาเรียกว่าภูมิปัญญา ของบ้านเราเองนะคะในส่วนตรงนี้อ
1: ำเภอจังหวัดเราก็โดดเด่นอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็ทุกวันนี้เพิ่มไปอีกหนึ่งเลเวลคือจากเดิมเนี่ยเราย้อมสีเค
1: ครับ
0: มีนะคะเคมีนะเดี๋ยวนี้เพิ่มเติมค่ะสีธรรมชาติ
1: สีธรรมชาติเข้ามา
0: ใช่ค่ะก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะคะอนุรักษ์เนาะรักโลกนะคะก็คือเป็นการย้อมสีธรรมชาติแทนสีเคมีนะคะ
1: ดีต่อผู้ใช้ด้วย
0: ใช่ดีต่อผู้ใช้
1: ผลิตด้วย
0: ดีต่อผู้ผลิตด้วยนะคะแล้วก็ดีต่อผู้ขาย
1: ดูแต่ผู้ขาย
0: เพราะว่าก็จะอัพเวลขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะก็จะมีราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ไม่มาก
1: แต่คุณภาพดี
0: แต่คุณภาพแน่นอน
1: ดีเหมือนเดิมคง
0: ใช่ค่ะ
1: สวยงาม
0: ใช่
1: มีความปราณีตอยู่ในความเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าเหมือนเดิม
0: คือเวลาพุ่งซื้อผ้ากับแม่ผู้ประกอบการเนี่ยเอาจริงๆนะเราเห็นผ้าเนี่ยเราอยากต่อราคานะคะแต่พอย้อนกลับไปดูตอนกรรมวิธีในการทำค่ะ
1: กว่าจะได้มาชิ้นนึง
0: ถูกต้องค่ะเลี้ยงไหมเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไห
1: ม
0: หม่อนไหมก็ต้องปลูกเลี้ยงหม่อนเลี้ยงตัวมันนะคะก็เลี้ยงไปใช้เวลาเลี้ยงกำหนดวันเวลาเลี้ยง
1: ปลูกต้นหม่อนมาเลี้ยงไหม
0: ใช่ปลูกต้นหม่อนมาเลี้ยงไหมหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บทำไงต่อต้องมาสาวไหมนั่งหลังขดหลังแข็งสาวไหมกว่าจะได้เป็นกิโล
1: ครับ
0: สาวไหมเสร็จแล้วทำยังไงทีนี้
1: ทำไงครับ
0: ก็สาวไหมเสร็จแล้วก็ต้องมีการเอาไหมไปมัดหมี่ใช่ไหมคะมัดหมี่ออกเป็นลายหลังแข็งอีกหลังขดหลังแข็งนะคะมัดหมี่เป็นลายจนเสร็จทำไงต่อทีนี้เอามาทอ
1: ก
0: ็ทอนี้ไม่ใช่ทอแบบไหนก็ได้แต่มันต้องมีแรงในการทอเหมือนแม่ขานมาเล่าให้ฟังเมื่อสุกที่แล้วต้องแรงพอสมควร
1: ครับ
0: นะคะกว่าจะออกมาเป็นมัดหมี่เส้นผืนผ้านะคะ
1: ต้องใช้ทั้งใจรักความอุตสาหะไอเดีย
0: แล้วที่สำคัญคือมันมีห่วงที่เอาเส้นไหมเนาะ
1: ครับผม
0: มาย้อมถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับครับ
0: ย้อมเนี่ยถ้าย้อมเคมีโอเคผงเคมีเนี่ยมีทั่วไป
1: ครับ
0: แต่ถ้าย้อมแบบธรรมชาติเนาะเคครั่งทุกวันนี้ของอำเภอเมืองเนี่ยก็จะเอาเขาบอกเอาต้นแปะมาย้อมเป็นสีให้ออกมาประมาณนี้กาบมะพร้าวเอ่ยอะไรเอ่ยออกมา
1: ต้องใช้หลายรอบไหมกว่าจะขึ้นสีได
0: ้ก็หลายรอบพอสมควรนะคะเพราะแต่ว่าก็จะมีเทคนิคอยู่ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอาจารย์เข้ามาสอนตรงนี้ก็ผู้ประกอบการเราก็ได้รับความรู้ตรงนี้ไปนะครับแต่ผ้ามันก็ไม่หมายถึงว่าสีผ้ามันก็อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนสีเคมีประมาณนี
1: ้แต่มีเอกลักษณ
0: ์ใช่เหมือนเสื
1: ้อปลาหนี
0: อ่ะยกตัวอย่างเหมือนเสื้อที่พุ่มใส
1: ่
0: นะคะอันนี้นี่ธรรมชาตินี่ธรรมชาติ
1: เป็น
0: ไหมนะ
1: ไ
0: หมใช่ค่ะแล้วก็เป็นไหมบ้านนะคะมันจะไม่เป็นแบบเรียบเกินไปนะคะอันนี
1: ้ก็จะมีเส้นมีเลเยอร์
0: ใช่มีเลเยอร์ที่เพิ่มขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามราคากับการผลิต
1: แล้วไอเดียในการตัดเย็บกระดุมเนี่ยทำให้ชิ้นเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเลยนะเนี่ย
0: ผ้าไทยเนี่ยเขาให้ใส่ให้สนุกไงพี่บินนะคะเพราะฉะนั้นคือปกติเราก็ใส่เป็นแบบอะไรอ่ะแบบขอพระราชทาน
1: ครับ
0: หรือของทางผู้หญิงก็จะเป็นจิตรลดาอะไรอย่างนี้ผ้าไทย8แบบเนาะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าใส่ยังไงเราออกพื้นที่ได้ด้วยเราใส่ไปทำงานได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ไงเป็นแจ็คเก็ตได
1: ้
0: เหมือนของวิปรินเหมือนกันน
1: ะคะอยากพูดถึงเสื้อตัวนี้มากเลยนะ
0: ให้พูด
1: มันเป็นความภูมิใจของคนนางรองนะครับที่มีผ้าอรพิม
0: ทับทิม
1: โกเมนขึ้นมาอรพิมเนี่ยก็มีที่มาทับทิมก็มีที่มาโกเมนมีที่
0: มาหมดเลย
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าอรพิมที่เป็นตัวเป็นชื่อเริ่มต้นนะครับมาจากความรักอันยิ่งใหญ่ของนางอรพิมที่มีต่อท้าวประจิตซึ่งเป็นตำนานรักเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานของภาคอีสานแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่มาพาดเกี่ยวกับเมืองนางรองมาพาดเกี่ยวกับเมืองคือท้าวพมทัตที่อยู่พิมายเนี่ยไปเห็นนางอรพิมก็เลยหลงรักชอบแต่นางอรพิมเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วคือท้าวประจิตท้าวพมทัตก็เลยฉุดมาฉุดมาระหว่างที่ฉุดจากมาระหว่างทางนะครับนางอรพิมก็เลยออกอุบายเพื่อจะลงจากหลังช้างหลังม้ามาเพื่อรอคนรัก
0: ค่ะ
1: แล้วก็มานั่งคร่ำครวญถึงพ่อถึงแม่ถึงคนรักไอ้ท่าน้ำตรงนั้นนะครับก็เลยได้ชื่อว่าท่าลำนางรอ แล้วก็รอนานๆก็เลยร้องเป็นลำนางรองแล้วเพี้ยนมาเป็นลำนางรองจนเป็นที่มาของชื่อเมืองนางรองเราก็เลยเอาชื่อในตำนานเนี่ยครับนางอรพิมเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อผ้าเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองแล้วก็ทำออกมาได้สวยสวยงามมาก
0: สวยงามสวยงามค่ะ
1: โดยเฉพาะสี
0: น
1: ะ
0: ฮ
1: ะสีทับทิมโกเมนเน
0: ี่
1: ยทับทิมก็จะออกแดงๆโกเมนก็จะออกแดงเข้มผมอยากจะบอกว่าที่คุณพ่อคุณแม่ใส่ไปรำกันในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเนี่ยหลายอำเภอมองไปนี่เห็นรู้เลยว่าเป็นอำเภอนางรองเพราะว่าใส่อรพิมทับทิมโกเมนซึ่งโดดเด่นมาก
0: โดดเด่นโดดเด่นมากจริงๆค่ะเพราะว
1: ่
0: าเห็นแล้วรู้เลยว่าแม่จากนางรองแน่นอนนะคะอันนี้เพราะว่าเราจะมีหลายเนาะที่ไปรำก็จะมีใช่ค่ะ
1: ก็เป็นงานยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดบุรีรัมย
0: ์
1: งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งก็ใครมีอะไรดีของอำเภอต่างๆก็จะเอามาโชว์กัน
0: ใช่ค่ะซึ่งเราของเราเนี่ย23อำเภอเป็นอัตลักษณ์ทั้ง23อำเภอเลยลายผ้านะคะ
1: ทุกคนก็มีดีมีเด่นมีเอกลักษณ์มีความปราณีตของตัวเอง
0: มีเรื่องเล่า
1: ที่น่าภูมิใจทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่วันนี้เรามาฟังของนางรองก่อน
0: ใช่ค่ะวันหน้าก็ใช่ค่ะวันหน้าก็จะเป็นของจำนี้หรือลำไปมาดประมาณนี้นะคะเป็นคิวไป
1: นี่ก็เลยตัดแบบเป็นเสื้อกั๊ก
0: ใช่ค่ะเสื้อกั๊กไปไหนมาไหนได้หมด
1: ได้หมดเลยก็กั๊กเอาไว้แขนก็เป็นเสื้อปัจจุบันทีนี้ก็พอเป็นผู้ชายผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยสะดวกดีก็ฉวยมาใส่ได้เลย
0: ได้เลย
1: นะคร
0: ับ
1: แล้วก
0: ็ ม
1: ันง่ายสบายเหมือนที่หัวหน้าพูดเมื่อกี้บอกว่าเสื้อต้องใส่สนุกใส่สบายอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกัน
0: อันนี้ก็ใส่สนุกเหมือนกัน
1: สบายเลยครับแล้วก็ราคาไม่แพงเป็นผ้าทอจากบ้านหนองตะไคร่นะครับเสื้อผ้าอรพิมทับทิมโกเมนอันนี้เป็นผ้าฝ้ายทอจากบ้านหนองตะไคร่แล้วก็ตัดเย็บมีช่างตัดเย็บฝีมือปานีตมากเลยที่นางรองจนตัดออกมาได้สวยมีซับในอุ้ยอยากถอดให้ดูจังเลยดูดีมาก
0: เออนี่ เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวให้ถอดให้ดู
1: ภูมิใจภูมิใจ
0: ภูมิใจภูมิใจนะคะในส่วนตรงนี้โอเคนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจน่ายินดีนะคะสำหรับพี่น้องเราที่เราจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจฐานล่างเนี่ยมันมีความมั่นคงต่อไปนะคะอ่ะมาถึงข่าวที่สองนะคะเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะผู้ประกอบการโอท็อปพร้อมแล้วหรือยังนะคะ ร
1: ่
0: วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40เนาะ
1: น
0: ะคะใช่ค่ะกรมการพัฒนาชนนะคะกระทรวงมหาดไทยชวนผู้ประกอบการโอท็อปและร้านค้าชุมชนทั่วไปมาร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปดูกันเลยว่าร้านค้าของคุณเนี่ย อยู่ในกลุ่มไหนนะคะแล้วต้องทำอย่างไรบ้างอันดับที่หนึ่งนะคะร้านค้ากลุ่มเดิมที่เคยร่วมคนละครึ่งพลัสแล้วก็ผ่านเกณฑ์เนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนใหม
1: ่
0: นะคะก็แค่อัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุด
1: กดรับสิทธิ์ได้
0: จบเลยกดยอมรับเงื่อนไขนะคะโครงการบนแอปถุงเงินที่ปุ่มไทยช่วยไทยพลัส60-40จบข่าวนะคะเริ่มทำรายการได้ตั้งแต่25พฤษภาถึง30กันยา69นะคะส่วนอันที่2ร้านค้ากลุ่มใหม่นะคะทำอย่างไรนะคะร้านค้ากลุ่มใหม่เขาบอกว่าที่ต้องรับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคมเท่านั้นนะคะประเภทส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมได้จะเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: ร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปร้านค้ากองทุนหมู่บ้านได้นะพี่ปรินนะนะคะร้านค้าโอท็อป
1: โอท็อปได
0: ้ได้และให้ผู้บริการรถขนส่งสาธารณะที่ตรวจสอบได้เนี่ยเช่น3ล้อถีบเนี่ยไปร่วมได
1: ้โอ้3ล้อถีบ
0: นะคะแล้วก็ร้านค้านิติบุคคลก็นี่แหละค่ะกองทุนหมู่บ้านหรือวิสาหกิจชุมชน เหล่านี้นะคะ
1: กระจายกลุ่มเป้าหมาย
0: กระจายกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะไปลงทะเบียนนะคะเปิดลงทะเบียนให้แล้วนะคะไปลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนการสมัครสำหรับร้านค้าใหม่ล่ะ
1: ทำยังไงอ
0: ันนี้ร้านค้าใหม่นะคะ1สมัครร้านค้าถุงเงินก่อนอันดับแรก2ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครร้านค้าสำหรับกระทรวงมหาดไทยอันนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยกับกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเซ็นรับรองการประกอบการมาให้
1: ว่าเรามีตัวตนจริงเปิดร้านจริง
0: ใช่4ก็คือนำแบบฟอร์มที่รับรองแล้วเนี่ยพร้อมเอกสารที่จุดข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยหรือของกรุงเทพมหานครเนี่ยไปยื่นกับธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็สำหรับร้านค้าที่ยังไม่มีแอปถุงเงินสามารถสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินได้ง่ายๆที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะ
1: ไปธนาคารเลย
0: ใช่
1: เจ้าหน้าที่รอรับอยู
0: ่ก็จะบอกว่าที่ศูนย์ราชการเนี่ย วันนี้อาทิตย์เมื่อกี้อะค่ะ
1: ครับผม
0: จันมาเนี่ยคึกคักมากเลย
1: มากันเยอะเลย
0: มากันเยอะมากเลย
1: มาตั้งแต่กี่โมง
0: วันนั้นเนี่ยหนูเข้าสารกลางประมาณ 7:30
1: ครับผม
0: เจอคุณยายเจอคุณตาเจอพี่ๆนั่งรอเต็มเลยหนูโอ้ตกใจหมดเลยแล้วอารมณ์คือยังมืดอยู่เนาะเพราะว่าธนาคารก็จะเปิด 8:00 น
1: มายังมืดอยู่เลย
0: นายมาก็คือยังมืดอยู่หนูมองว่าเขาน่าจะมาตั้งแต่6:00ด้วยซ้ำมาค่ะเพราะว่าปกติแล้วคือรถ
1: จะจอด
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นนะคะก็เชิญชวนนะคะผู้ประกอบการโอท็อปเนาะนะคะเชิญชวนไปลงทะเบียนของพี่บลินพร้อมแล้วหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับตอนนี้กดรับสิทธิ์เรียบร้อยในส่วนตัวก็กดเคยได้สิทธิ์แล้วก็เลยกดในเป๋าตัง
0: ค่ะ
1: สามารถใช้ได้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องฝากถึงผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหลายที่สามารถใช้เป็นร้านค้าที่มารับสิทธิ์นะครับตอนนี้ติดป้ายหน้าร้านได้แล้วนะครับว่าเรารับสิทธิ์60-40ตัวป้ายอาจจะไปสั่งร้านอิงเจ็ตแถวบ้านทำหรือไม่ก็สั่งซื้อในแอปพลิเคชัน
0: ได้
1: ซื้อราคาไม่แพงประมาณ 70-80 บาทได้ป้ายแผ่นใหญ่มาเลยครับแบบนี้
0: ฮะ
1: แต่ธนาคารก็เหมือนจะมีแจกธนาคารกรุงไทย
0: ค่ะเดี๋ยวบ่ายนี้จะแอบไปถามดู
1: ว่า
0: เขามีแจกให้หรือเปล่านะคะแต่ว่า
1: ตอนคนซื้อจะได้รู้ว่าเรา
0: ร่วมโครงการนี้นะคะก็เป็นที่น่ายินดีอีกข่าวหนึ่งนะคะแล้วก็มาถึงข่าวที่3กันเลยนะคะต่อเนื่องจากไทยช่วยไทยนี่แหละค่ะก็สุกนี้นะคะเลิกงานแล้วไปไหนดีนะคะดีเจน้องปุ้มปุ้ยหน้าตาดีมีข่าวมาบอกนะคะแวะไปเติมความสุขกันที่ตลาดเมืองแปะนะคะชวนไปชิมไปชมไปช็อปไปแชะสินค้าดีๆราคาประหยัดนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัวเลยว่างั้น
1: ประหยัดด้วย
0: ประหยัดด้วยขนอะไรมาให้ขนอาหา รขนเครื่องดื่มขนของใช้ขนสมุนไพรขนผ้ามาให้ช็อปกันที่ตลาดเมืองแปะ อยู่ที่ไหนตรงนี้เลยค่ะไม่ไกลจากสวทของเรารนะคะศาลากลางหลังเดิมหน้าศาลากลางหลังเดิมนะคะถ้าท่านเห็นไฟเยอะๆใช่เลยขี่รถเข้าไปเลยค่ะมีที่จอดเพียบห้องน้ำห้องท่ามีให้เข้า
1: ใกล้ๆนี่เอง
0: ใกล้ๆนี่เอง
1: นะคะโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยประหยัดได
0: ้ใช่ใช่เนี่ยลูกค้าเราเนี่ยช่วงบ่ายสามจะเป็นน้องๆหนู
1: ๆครับผม
0: นะคะ
1: เลิกเรียนมา
0: ใช่พอเย็นๆเนี่ยจะเป็นวัยคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: นะคะมาจับจ่ายใช้สอยก็จะเริ่มเปิดร้านค้าเนี่ยก็ตั้งแต่15:00 น.จนถึง3:00 น.เลย
1: 15:00 น.ถึง3:00 น.
0: เพราะวันศุกร์เท่านั้นนะคะท
1: ุ
0: กวันศุกร์เนาะนะคะภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพนะคะนี่คือจุดของจังหวัดดำเนินการแต่ของอำเภอนั้นยังมีอยู่นะพี่นะเนาะศุกร์นี้เนาะศุกร์สุดท้ายแล้วนะคะของเดือนพฤษภา
1: ที่นางรองก็มี
0: ที่นางรองก็มี
1: มีนางรองที่หน้า
0: พี่ปรินเอาอะไรไปจำหน่ายไม่ถามนะว่าเอาไปหรือไม่เอาไปแต่พุ่มว่า
1: เอาไปแน่นอนไปแน่นอนครับ
0: มีอะไรไปจำหน่ายให้เขาง
1: านผ้าผู้ประกอบการโอท็อปนางรองนี่เอามากัน 2-3 เจ้าเลยแล้วก็มาจำหน่ายให้ในราคาที่ลดค่าครองชีพได้นะครับจิตจับถือได้ครับแล้วก็ขนมพืชผักธัญญาหารจากโคกหนองนาผักสดๆม
0: า
1: เมื่อเช้าเนี่ยผมไปอุดหนุนเป็นผักหวาน
0: เครือข่าย
1: กันมาถุงใหญ่เบ้อเลยเลยถุงละ30บาทน้ำหนักจะเป็นกิโลคือเราซื้อที่ตลาดเนี่ยผักหวานนี่แต่นิดเดียว20-30นี่ถุงเบ้อเลยเลยคุณพี่เขามาขายก็เนี่ยฮะได้ของดีราคาถูกคนที่ไปอำเภอก็ได้ช็อปแล้วก็ประกาศทางเฟซบุ๊กทางออนไลน์ออกไปทุกคนก็มาช็อปมาใช้กัน
0: ก็ในส่วนของจุดดำเนินการที่อำเภอนะคะก็จะอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั้ง23แห่งเลยนะคะแต่วันนี้อย่างไรแล้วนะคะอย่าลืมนะคะไปชิมชมช็อปนะคะแล้วก
1: ็
0: ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะร้านตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ระบายสีของครูเบบี้นะคะวันนี้ก็ยังมีสิทธิพิเศษให้อยู่นะคะสะสม สแตมป์ครบ3ใบนะคะแลกปูนพลาสเตอร์ได้อีก1ชิ้นด้วยกันนะคะ
1: เพราะ
0: นี่ไงคะพี่ปุ้มถึงบอกว่ามันตลาดของเราเนี่ย
1: ครับผม
0: ได้ทุกช่วงทุกวัยเพราะว่าวัยครอบครัวก็ได้
1: พ่อแม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ก็พาไป พาเด็กๆไประบายสีก็ได้พาไปเขาเรียกว่าอะไรร้อยลูกปัดก็มีนะของครูเบบี้นะคะแล้วก็ไปช็อปไปชิมมีโต๊ะด้วยนะ
1: มีโต๊ะ
0: อาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์ที่แล้วเนี่ยอาจจะมีโต๊ะอยู่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับสุ่มนี้ก็จะเพิ่มขึ้นให้มากกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อให้พอกับความต้องการของพี่น้องที่จะมาชิมชมช็อปสินค้าราคาประหยัดแต่คุณภาพเยี่ยมเลย
1: ไปถึงก็เดินสตรีทฟู้ดก่อนไปชิมไปชม
0: ให
1: ้อิ่มน้ำสำราญก่อนแล้วก็ไปต่อที่ปูนปัตเตอร
0: ์ปูนปัตเตอร์ได้เลยค่ะแล้วก็หรือคุณยายคุณตาคุณลุงคุณป้าอยากได้อะไรนะของสมุนไพรแบบว่าเจ็บม่วยเปิดม่วยตัว
1: แบบนี้ก็มี
0: ค่ะขนมาจากประคนชัย
1: มีให้ลองใช้ก่อนไหม
0: อะไรนะไอของผลิตภัณฑ์จากไม้นะคะของประคนชัยเนี่ย
1: เอามาบีบมานวด
0: ให้นะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นแบบพวกสมุนไพรก็มีค่ะของพี่ดร.มนตรี
1: ดร.มนตรี
0: ไม่ดร.มนตรีที่ขายในเซเว่นอะไรงี้นะ
1: มีให้ทดสอบก่อนได
0: ้ของพี่มนตรีนะคะพี่มนตรีที่เป็นโอท็อปของเรานะคะก็จะมี
1: ท่านประธานมนตรี
0: ท่านประธานมนตรีนะคะท่านก็จะมีพวกยาดมยาหม่องยาลมอะไรต่างๆนะคะก็ไปพบกันได
1: ้
0: นะคะวันนี้เวลา15 นาฬิกา
1: พี่มนตรีนี่ขายของดีนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สินค้าคุณภาพทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันยานวดยาหมองนะครับลองไปดูท่านให้ทดลองใช้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกใจค่อยซื้อ
0: ก็บางทีหนูก็แอบๆเหมือนกันพี่ปวดหัวมากเลยอ้าวหนีวะน่ะเอาไป1ชิ้นนะคะ
1: ก็
0: ให้ปวดหัวเลยนะคะดีขึ้นทันทีว่าอย่างนั้นยาวิเศษหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวพบกันเวลา15 นาฬิกานะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะคะเผื่อมีอะไรดีๆอีกนะคะก็ตอนนี้เลยเวลามานิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมท่านฟังเนี่ยรับฟังเพลงเพราะๆสัก1บทเพลงนะคะแล้วช่วงที่2ของรายการพบกับพี่บลินแบบเต็มตัวได้เลยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันครับ

0: โอเคค่ะกลับเข้ามาช่วงเบรกที่2ของรายการของเรานะคะจะมาคุยกับพี่ปรินแบบว่าเต็มๆเลยในพาร์ทนี้นะคะ ก็ต้องบอกก่อนว่าเอาล่ะอยู่นางรองเราคุยกันนางรองนิดนึงละนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้านะคะแต่วันนี้เนี่ยเห็นด้านหน้าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมไม่อยากจะพูดนะคะ ของกินทั้งนั้น มาจากไหนให้พี่ปรินพูดเลย
1: วางอยู่เต็มหน้าโต๊ะเลย
0: นะคะ
1: เดี๋ยวพูดถึงนางรองสักหน่อยก่อนนะ
0: ได้ค่ะได้เลย
1: นางรองนี่เป็นอำเภอใหญ่อำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ใหญ่ต้นๆเลยนะครับเมืองโบราณนานเนามะพร้าวเผาน้ำตาลหวานสารหลักเมืองเสร็จสารหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจก้าวหน้าขาหมูรสดีมีภาษานางรองนางรองนี่พูดเหมือนโคราชมีภาษาที่โดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากครับแล้วก็ผมไปมาหลายจังหวัดพอถามว่ารู้จักบุรีรัมย์ไหมรู้จักนางรองไหมเขาก็รู้จักอีกรู้จักจากอะไรรู้จักจากอาหารการกินซะโดยส่วนใหญ
0: ่
1: เขาจำได้ว่านางรองเนี่ยมันมีขาหมู
0: แน่นอน
1: ขาหมูที่อร่อยผ่านมานางรองต้องกินขาหมูเรียกว่าถ้าขับรถจากกรุงเทพมาถึงโคราชเนี่ยอีสานก็จะแยกเป็นอีสานเหนือกับอีสานใต้อีสานเหนือวิ่งขึ้นอุบลเลยวิ่งขึ้นหนองคายเลยอีสานใต้เนี่ยวิ่งเข้ามา
0: เส้น 2-4
1: จะไปอุบล
0: นะคะ
1: เรียกว่าอดข้าวอดน้ำมาจากที่อื่นพอมาถึงนางรองเนี่ยมีที่กินแน่นอนนะฮะมีที่กินแน่นอนแล้วก็ทุกคนก็จะมาลงหมุดตรงที่ขาหมูจนโด่งดังไปภาคใต้ไปถามทุกคนก็จะพูดถึงขาหมูนางรองเพราะว่าเคยมากินอีกอย่างนึงที่จำได้ที่นางรองเนี่ยจะจำมีทหารยืนอยู่หน้าวัดได
0: ้วัดขุนกอง
1: วัดขุนกองแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวัดขุนกองมีทหารยืนอยู่หน้าวัดอันนี้เป็นภาพจำภาพจำที่เวลาคนผ่านอำเภอนางรอง
0: มาถึงแล้วนางรองเนี่ย
1: ครับผม
0: อ
1: ตอนนี้นางรองก็มีอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่อำเภอนางรองด้วยนะครับเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักของท้าวประจิตนางอรพิมซึ่งเป็นตำนานรักของภาคอีสานเป็นตำนานรักอันยิ่งใหญ่ตำนานหนึ่งที่ชาวนางเกี่ยวพันกับนางรองก็คือที่ได้เล่ามานะครับกลายมาเป็นชื่อของอำเภอนางรองแล้วก็กลายมาเป็นผ้าเอกลักษณ์ของเมืองนางรองก็คือผ้าอรพิม
0: ทับทิม
1: โกเมนที่ใส่อยู่นี้ด้วยสีงามสีสวยงดงามโดดเด่นใส่ไปไหนก็โดดเด่นนะครับสวยงามมากครับและนางรองก็มีการจัดประกวดเดินผ้าไหมเป็นผ้าอรพิมทับทิมโกเมนนะฮะทุกคนก็ตัดมาใส่มาทั้งแบบผู้ใหญ่ก็มีแบบวัยรุ่นก็มีแบบเด็กก็มีทันสมัยสวยงามมากทั้งงานเลยนะครับเวลามีฟ้อนมีรำมีงานแสดงอะไรทุกคนก็จะใส่กันทั้งอำเภอกลายเป็นผ้าเอกลักษณ์ที่สวยงามและมีคุณค่ามากนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะมีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเราก็ไม่ลืมที่จะมีผ้าอรพิมทับทิมโกเมนเข้าไปอันนี้ต้องขอบคุณสวมใส่ต้องขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนที่ได้มีการจัดทำผ้าเอกลักษณ
0: ์
1: อันนี้ขึ้นมาจนเป็นเอกลักษณ์ไม่เคยมีมาก่อน
0: ค่ะ
1: เพิ่งมีมาเนี่ย
0: เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใส่แบบผ้าทั่วไปอ่ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็มีใครมีผ้าไทยก็ใส่ไป
1: คิดได้ยังไง
0: เน
1: า
0: ะ
1: คิดได้ยังไงทำได้ยังไง
0: หนูไม่อยู่นี่นะคะเห็นความต่างได้ตั้งแต่ห่วงโควิดเนาะ
1: ครับ
0: นะคะที่เรากำลังแบบว่าพัฒนาผ้าพัฒนาลายผ้าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้นำเนี่ยเริ่มที่ผู้นำก่อนในการสวมใส่จนทุกวันนี้มันกลายเป็นชีวิตประจำวันที่เราต้องใส่ผ้าไทยอะค่ะแล้วพอใส่ผ้าไทยเนี่ยต่างคนต่างใส่มันก็อาจจะยังดูไม่เป็นทีมแต่พอมีเป็นผ้าลายอัตลักษณ์แล้วใส่เป็นทีมเนี่ยโอ้โหสวยจริง
1: ๆอัตลักษณ์ที่กลายมาเป็นเอกลักษณ
0: ์ใช่ค่ะกลายเป็นเอกลักษณ์ไปเลย
1: เป็นความภาคภูมิใจเลย
0: ของแต่ละพื้นถิ่นนะคะ
1: ถ้าเราไม่มีสำนักงานพัฒนาชุมชนเนี่ยไม่มีคนคิดไม่มีคนทำไม่มีคนช่วยไม่มีคนไปดึงเอาของดีที่อยู่ในบ้านแต่ละบ้านขึ้นมาเลยนะ
0: คะก็หนูมองว่าก็คงจะยังอยู่ในหมู่บ้าน
1: นั้น
0: ใน
1: หลังบ้าน
0: ใช่ในหลังบ้านแล้วสักวันนึงก็อาจจะเลือนหายไป
1: ครับ
0: นะคะหนูมองอย่างนั้น
1: ไม่ใช่แต่ผ้าเรื่องอาหารการกินอะไรทุกอย่างมาหมดเลย
0: ใช่ค่ะ

0: ที่มีป้ายติดทุกอัน
1: อ
0: ่ะนะคะ
1: เย็นนี้ก็ม
0: ีนางรอบบ้านเอง
1: ใช่ครับนางรอบบ้านเองมีตลาดถมมือถมมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ตลาดถมมือถมมอผู้ประกอบการประมาณ300กว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยชวนไปขายแทบจะไม่มีคนไปขายแต่ตอนหลังๆเนี่ยแน่นเอียดเลย
0: นะคะ
1: เป็นตลาดที่เป็นตลาดต้องชมมาแล้วก็พอเป็นชื่อท้องถิ่นเนี่ยชื่อว่าถมมือถมมอถมมือถมมอคือมีมากมายแล้วก็หลากหลาย
0: นี่แหละค่ะ
1: บูธให้คนละ2เมตรนี่ติดกันเนี่ยอย่าหวังนะครับว่าเดินไปแล้วจะมีทางเลี้ยวได้ต้องเดินไปสุดทางเพราะมันแน่นจริงๆฮะเป
0: ็
1: นตลาดใหญ่มากอยากให้ไปดูมีวันศุกร์วันเสาร
0: ์
1: ผู้ประกอบการเยอะมากแล้วของกินของส
0: ิน
1: ค้าที่มาขายไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ผักผึกราคาถูกกำ5บาทยังมีอยู่นะ
0: อ
1: ยากได้ผักชีกำ5บาทอยากได้ต้นหอมกำ5บาทอ
0: ยาก
1: ได
0: ้ขวด
1: ฝักยาวมีขายอยู่เราไปตรงนั้นได้เลยปลาเนี่ยกิโลละ70-80บาทปลานิลปลาท้องถิ่นเราช่วงนี้ก็เริ่มมีปลาช่อน
0: มีอะ
1: ไรปลาโอ้ดีนะสดสดเลยครับแล้วก็ของกินเช่นที่มันอิ่มได้อาหารจานเดียวเอ่ยอะไรเอ่ยก็มีครบทุกอย่าง300ผู้ประกอบการเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เข้าไปดูที่แล้วช่วงนี้ก็จะมีโครงการไทยช่วยไทย
0: ด้วย
1: ลดค่าครองชีพด
0: ้
1: วยนะครับซึ่งทางโอท็อปของอำเภอนางรองเนี่ยก็จะมีการจัดกันทุกวันศุกร
0: ์
1: ของเดือนพฤษภาเนี่ยจนมาถึงวันนี้ก็มีฮะช่วงเนี่ยตอนนี้ก็จัดกันอย
0: ู่ตั้งแต่เช้าจนน
1: ี่
0: แหละค่ะก็ยังมีอยู่
1: แล้วก็เป็นราคาที่ลดจากปกติ
0: ค่ะ
1: อย่างขนมเปี้ยนะฮะขนมเปี๊ยะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เดี๋ยวขนมเปี๊ยะนี่มาจากไหน
1: มาจากอำเภอนางรองครับจะยกตัวอย่างให้ไป
0: ชื่อร้านใส่ชื่อร้านเลยค่ะชื่อ
1: ร้านบ้านขนมภูรุง
0: อันนี้
1: ยกตัวอย่างผิดพันธุ์เฉยๆนะครับว่าเนี่ยเรามีขนมเปี๊ยะอย่างเงี้ยจากปกติขนมเปี๊ยะเนี่ยมีทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันมันกล่องเนี่ยราคาอยู่ที่120บาทแต่พอมาร่วมโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะครับว่ามีส่วนลดให้ทันที
0: 20
1: บาทเพื่อลดค่าของชีพให
0: ้
1: ขนมเปี๊ยะเนี่ยเป็นขนมที่ส่งมอบส่งต่อถึงความสุขให้ใครต่อใครจำนวนมากฝากผู้ใหญ่ก็ดีนะครับเป็นของฝากของที่ระลึกที่ทุกคนภาคภูมิใจในการให้กันและกันแล้วก็ที่สำคัญเก็บไว้ได้นานนะครับเดินทางสะดวกมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนนิยมซื้อฝากกันแล้วก็มีอย่างขนมเปี๊ยะกล่องเนี้ยมันมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ใส่เข้าไปในขนมเปี๊ยะนะครับ1ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นขนมเปี๊ยะดั้งเดิมไส้มากแป้งบางแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้ใส่วัตถุกันเสีย
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะมันดีต่อสุขภาพและถ้าไม่ใช้วัตถุกันเสียอายุเท่าไหร่เนี่ย
0: อยู่ได้กี่วันคะ
1: อันนี้ฮะเพิ่งทำหมดอายุวันที่5เดือน7
0: กรกฎาคม
1: 69แล้วอยู่ได้ยังไง
0: พี่ระราใช่ค่ะ
1: อยู่ได้ยังไงตั้งเดือ
0: นกว
1: ่
0: า
1: ที่มันอยู่ได้เนี่ยเกิดจากการที่ว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยได้นำถุงตรงเนี้ยเขาเรียกว่าถุงฟลอยถุงฟลอยตัวเนี้ยมีความหนาทั้งหมด7ชั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับทำไมต้องหนาขนาดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปในถุงที่เรารับรู้กันนะครับว่าจุลินทรีย์เนี่ยที่มันไปทำลายทำให้เกิดเป็นขนมเสียเนี่ยมันก็คือจุลินทรีย์ที่เข้าไปทำลายตัวขน
0: ม
1: ทำยังไงถึงจะไม่ให้มีจุลินทรีย์เข้าไปทำลายก็คือต้องไม่มีออกซิเจนนะครับก็เลยใช้ถุงตัวเนี้ยเป็นเทคโนโลยีทางด้านอาหารนะครับถุงฟอยล์ตัวเนี้ยหนา7ชั้นนะครับแล้วก็รีดปิดด้วยตัวปิดเนี่ยตัวซีนเนี่ยหนาประมาณ1เซนพอปิดซีนเข้าไปหนาประมาณ1เซนข้างในเนี่ยมันก็จะมีอากาศหลงเหลืออย
0: ู
1: ่เราก็จะใช้ถุงออกซิเจนดูดอากาศเข้าไปแปลว่าในถุงเนี่ยมันเป็นศูนย์อากาศ 100%
0: ค่ะ
1: ในเมื่อเป็นศูนย์อากาศ 100% ก็จะไม่มีออกซิเจนจุลินทรีย์ที่อยู่บนโลกนี่ก็จะเข้าไปทำลายทำให้ขนมเสียไม่ได้นี่ครับนี่คือวิธีการที่ทำให้มันดูดได้
0: นะ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปใส่วัตถุกันเสียเข้าไปรสชาติก็คงที่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเพราะฉะนั้นดีต่อใจไม่ต้องแช่ตู้เย็นครับดีต่อใจเลยครับทีนี้มันโอกาสที่มันจะเสียเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ถุงรั่วนะครับถุงรั่วก็คือว่าตัวรอยซีนเนี่ย ถ้ามันรั่วขึ้นมาปั๊บเสียปั๊บเนี่ยมันจะพองบวมขึ้นมาเลยนะครับเราจะสังเกตง่ายนะครับแต่โอกาสที่จะเกิดเสียเนี่ยมันก็ไม่มากนะครับเพราะว่าตัวไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจตัวซีนหรือตัวอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำมาอย่างดีแล้วก็หนามากครับกำลังไฟก็ได้พอดีอะไรก็ได้พอดีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่แนะนำเลยว่าซื้อไปเป็นของฝากที่ประทับใจแน่นอนก็คือขนมเปี๊ยะภูรุ้งอันนี้เป็นโอท็อป5ดาวของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ที่อำเภอนางรองครับเป็นโอท็อป5ดาว5ดาวมาน่าจะ20ดาวแล้วไหม3 3

0: สองสี่ค่ะที่ได้รวมแล้ว20ดาวเนาะนะคะ
1: แต่ที่แนะนำก็คือว่าความที่มันไม่มีวัตถุกันเสียก็เลยแนะนำอยากให้รับประทานกัน
0: 120ลด20เหลือ100บาท
1: 100บาท
0: นะคะตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอนางรองไปจับจ่ายแล้วสมมุติว่าไม่ได้เข้าไปตลาดแล้วไปซื้อที่ร้านมีคูปองให้ไหมคะ
1: มีครับคูปองเนี่ยในห้วงที่รัฐบาลจ
0: ั
1: ดไทยช่วยไทยอันนี้เราก็ล้อไปด้วยกันเลยครับเพื่อที่จะให้คืนค่าครองชีพ
0: ลดภาระค่าครองชีพให
1: ้
0: นะคะ
1: ที่ร้านก็มีจำหน่ายอยู่
0: ค่ะที่รู้ขนาดนี้เพราะว่าท่านคือผู้บริหารกิจการเนาะนะคะกิจการร้าน
1: พ่อค้าขายขนม
0: บ้านขนมบูลุงนะคะท่านเป็นพ่อค้าขายขนมว่าอย่างนั้นเนาะมีขนมเปี๊ยะแล้วมีอะไรอีกอ่ะอันนี้ของหวานเอาของคาวซะหน่อยที่ต้องพูดถึงวันนี้
1: ก็อยากจะแนะนำ
0: ท่านขุน
1: ขาหมูนางรอง
0: เป็
1: นขาหมูแบรนด์ใหม
0: ่
1: ที่ทำมานานแล้วครับทำมานานแล้วครับในนางรองท่านนายอำเภอนางรองนะท่านไปท่านชอบไปอุดหนุน
0: ค่ะอ
1: ุดหนุนขนมเป็นของฝากท่านพัฒนาชุมชนแล้วก็หลายๆท่านไปส่วนหนึ่งของนางรองก็คือเราจะมีขาหมูที่โดดเด่นนะครับท่านก็แนะนำว่า อยากจะให้มีขาหมูที่เป็นราคาที่พอดีจับต้องง่ายซื้อกินได้ตลอดเวลานะครับบางทีเราไปเจอขาหมูก็อาจจะมีขาละ300 350 400 450ซึ่งราคาสูงอยู่พอสมควรนะในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลยผลิตขาหมูตัวนี้ขึ้นมานะครับชื่อว่าขาหมูท่านขุนนะอันนี้เป็น
0: พร้อมเดินทาง
1: เป็นแพ็คเดินทาง
0: แ
1: ช่แข็งเอาไว้นะครับก็คือไปถึงบ้านเนี่ยคลายความเย็นพอดีแค่เอาหม้อต้มน้ำ
0: ถ้าว่าไปเนาะจากเส้น24ไปกรุงเทพเนี่ยถึงกรุงเทพก็พอดีนะคะท่านผู้ชม
1: คลายเย็นจะแกะให้ดูจังเลยครับแกะทันไหมทันนะฮะนี่ครับในกล่องก็จะมี
0: ผักกาดดอง
1: เตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับมีน้ำจิ้มนะครับมีน้ำจิ้มแพ็กใส่ขวดเรียบร้อยแล้วก็ขาหมูอยู่ในถุงนี้เลยนี่ขาหมูนี่ฮะแช่แข็งไว้เรียบร้อยเลยพอไปถึงบ้านนะครับเพียงแค่เอาหม้อต้มน้ำให้ร้อนนะคร
0: ับ
1: พอน้ำร้อนอุ่นได้ที
0: ่ใส่น้ำร้อนเยอะเอ๊ะใส่น้ำต้มใส่น้ำเยอะไหมคะ
1: ก็ประมาณท่วมนะฮ
0: ะ
1: ก็ประมาณท่วมถุงนะฮะ
0: ท่วมถุง
1: เสร็จแล้วถุงนี่เป็นถุงร้อนอยู่แล้วนะครับเราก็เอาถุงไปแช่ในน้ำร้อนเลยครับมันก็จะละลายตัวไม่ต้องเทออกมา
0: ไม่ต้องเทออกมา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วค่อยพอน้ำแข็งละลายตัวเสร็จแล้วความเข้มข้นอะไรก็จะอยู่เหมือนเดิมเหมือนที่ไปจากร้านเลยนะฮะมันจะดีกว่าการเอาไปเอานี่คือการอุ่นง่ายๆนะครับ
0: แล้วก็เทลงไปต้มใหม่
1: น้ำจะระเหิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นรสชาติความ 100% อยู่ในนี้เหมือนเดิมเสร็จแล้วพอมันคลายตัวนะครับพร้อมหายแข็งแล้วนะครับประมาณใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีก็เทออกมารับประทานความอร่อยได้เลยครับผม
0: นะคะความอร่อยยังคงเดิม
1: ความอร่อยยังคงเดิมครับหมูท่านขุน
0: ขาหมูท่านขุน
1: ทางเข้านางรอง
0: า
1: หาง่ายนะครับทางเข้านางรอง
0: เส้นสุรินเนาะ
1: เส้นสุริน
0: สุริน24นะคะตรงเข้าม
1: าก็จะมาเจอปั๊มบางจากก่อนเลยปั๊มบางจากมา200เมตรข้างถนนตรงนั้น
0: ซ้ายมือเลยนะคะขนมบ้านภูรุง
1: บ้านภูรุง
0: นะคะ
1: เป็นที่นิยมของรถตู้รถบัสมากผมเคยคุยกับผู้ประกอบการรถตู้ให้เช่านะก็เลยถามว่าเนี่ยถ้าสมมติจะจอดกินอาหารจอดซื้อของนี่ต้องยังไงวะเขาก็บอกว่าต้องเร็วต้องด่วนได้ครับถ้าผมจอดเนี่ยมีข้าวเสิร์ฟเลย มันก็จะทำเวลาได้ทำให้เดินทางต่อไปได้หรือซื้อของเนี่ยซื้อง่ายๆซื้อมาครับเรียบร้อยเลยครับอย่างเป็นแพ็คเนี่ยถ้ามันอยู่ในแล้วก็ต้องไปตักไปชั่งไปรอนานๆเนี่ยการเดินทางเขาจะเสียเวลาเขาชอบแบบนี้แบบง่ายๆเราเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อย
0: เ
1: ลยครับ
0: เพราะฉะนั้นร้านขนมบ้านภูรุ้งมีทุกอย่างตั้งแต่คาวและหวานหรือชอบอันนี้อันใหญ่จะกินคนเดียวนะคะอันนี้อันใหญ่กินคนเดียวไม่ใครกินอันนั้นแบ่งให้คนอื่นได้แต่อันนี้จะไปกินคนเดียวอันนี้ก็จะคือขนมเปี๊ยะภูรุ้งเหมือนกันแต่จะเป็นขนมเปี๊ยะก้อนโตก้อนใหญ
1: ่
0: นะคะอันนี้รวมคูปองได้ไหมคะ
1: รวมแน่นอนครับที่ร้านนี
0: ้นะต้องแอบพูดเบาๆหน่อยนะ
1: อันนี้เป็นเค้กของคนจีนเวลาเขามาปาร์ตี้มาแสดงความยินดีกันมีความสุขกันจะมานั่งล้อมวงกันแล้วก็ใช้ขนมเนี่ยเป็นสื่อกลางนะครับเป็นสื่อกลางแห่งความสุขก็จะมาหั่นเป็น8ชิ้นนะฮ
0: ะ
1: เป็น10ชิ้นแล้วก็แบ่งกันคนทานกันคนละคำสองคำอย่างมีความสุข
0: ค่ะโอเควันนี้ได้สาระดีๆเรื่องขนมและ เรื่องของอำเภอนางรองเยอะเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะจริงๆท่านผู้ชมนะคะเราคุยกันเพลินมากพี่บลินนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันศุกร์เวลาดีๆอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการพัฒนาพาสุขน้องปุ้ยและพี่ปรินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ราชาเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกจัดการประชุมวิสาขบูชาที่ประเทศไทยเตรียมผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นให้ขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสู้หากสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติสั่งลงโทษทีมตะกร้อไทยจนไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกจัดการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ที่ประเทศไทยโดยรองนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำการนำธรรมสร้างสันติภาพพร้อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21วันสุดท้ายซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยณศูนย์การประชุมสหประชาชาติภายหลังจากผู้นำชาวพุทธโลกเสร็จสิ้นการประชุมณเมืองอู่ซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกโดยพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถระสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนั้นได้มีการอ่านสารจากเลขาธิการสหประชาชาติในส่วนของประเทศไทยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมความร่วมมือของผู้นำและองค์กรชาวพุทธโลกที่ร่วมกันจัดการประชุมวันวิสาขบูชาโลกขึ้นทุกปีภายหลังการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปี2542เพื่อรำลึกถึงการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพร้อมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญ4ด้านของงานนี้ได้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเน้นปัญหาโลกร้อนการศึกษาการสร้างสันติภาพซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติตลอดจนย้ำว่าการมีปัญญาและสติคือแนวทางที่ช่วยให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบและยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาของโลกพร้อมนานาประเทศที่ร่วมกันจัดงานวันวิสาขบูชาโลกที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการสร้างสันติภาพความเคารพในความแตกต่างของผู้คนและความเมตตาต่อกันสำหรับในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีสวดมนต์เพื่อสันติภาพโลกพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีและช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 นทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันวิสาขบูชาร
3: องศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่า เนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะร่วมกันทำบุญตักบาตรให้ทานเวียนเทียนและบำเพ็ญสาธารณกุศลรวมถึงการบริจาคโลหิตซึ่งนับเป็นกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยโลหิตบริจาค1ถุงสามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า3ชีวิตทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องใช้โลหิตอย่างต่อเนื่องดังนั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจึงได้จัดโครงการสาธุชนบำเพ็ญบุญบริจาคโลหิตวันวิสาขบูชาระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งได้แก่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคสาขาบางกะปิสาขางามวงวานสาขาท่าพระศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศได้แก่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชทุ่งสงสงขลาและภูเก็ตและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศผานิชคาดนาครายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆภัณฑ์ชุดไทยธรรมก่อนวันวิสาขบูชาน
4: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและสินค้าที่ประชาชนนิยมนำไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาในย่านการค้าเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนครบถ้วนสินค้าอยู่ในสภาพเหมาะสมและไม่พบการจำหน่ายสินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุอีกทั้งราคาชุดสังฆทานเมื่อรวมรายการสินค้าแล้วมีความสอดคล้องกับราคาที่จำหน่ายโดยอยู่ในช่วงประมาณ199ถึง599บาทและมีบางชุดอาจมีราคาสูงกว่านี้ตามองค์ประกอบสินค้าในแต่ละชุดสำหรับภาพรวมการจำหน่ายในปีนี้สินค้ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและแม้ต้นทุนจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการก็พยายามตรึงราคาไม่ให้สูงกว่าปีก่อนรวมถึงยังมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล
5: จากการตรวจพบว่าทุกร้านนะครับก็ติดป้ายแสดงราคาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ใกล้วันหมดอายุและเมื่อเอาสินราคาของสินค้าที่อยู่ในชุดสังฆภัณฑ์เครื่องไทยธรรมเอามารวมกันแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงเกินเลยไปจากการพูดคุยกับผู้ค้านะครับเขาพยายามที่จะตรึงราคาไว้ไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามก็คุยกับผู้ค้าหลายๆคนก็ยังอยู่ได้และมีหลายร้านค้าก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพวกเราก็คิดว่าหลังจากที่โครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆน่าจะกลับมาคึกคักได้และก็ช่วยผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งครับ
4: ครั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเกินราคาหรือมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
6: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่าน การยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรและหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องมีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้านรายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นวันสุดท้ายและขณะนี้ยังเหลือสิทธิ์จำนวนกว่า 4,200,000 สิทธิ์โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22 นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ภาคเอกชนสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจยังเปราะบาง
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้เสียงสะท้อนจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนต่อมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปในทิศทางบวกล่าสุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40จะช่วยลดภาระค่าของที่ได้มากกว่าโครงการคนละครึ่งและมีส่วนกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจยังเปราะบางโดยคาดว่าจะช่วยหนุน GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.2 ถึง 0.3 และอาจสูงถึงร้อยละ 0.5 หากดำเนินการได้มีประสิทธิภาพมาตรการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเติมเงินใช้จ่ายระยะสั้นแต่ช่วยให้เม็ดเงินหมุนลงสู่ร้านค้ารายย่อยตลาดสดภาคบริการธุรกิจ Delivery และ SME ในภาคการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลต้องรักษาแรงส่งทางเศรษฐกิจจากมาตรการที่ออกไปแล้วเพราะระดับกำลังซื้อของประชาชนจะส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคการผลิตการค้าการจ้างงานและรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจขณะเดียวกันรัฐบาลเห็นตรงกับข้อสังเกตของภาคเอกชนว่าเศรษฐกิจไทยยังต้องขับเคลื่อนเครื่องยนต์ด้านอื่นควบคู่กันไปโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการท่องเที่ยวคุณภาพและการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงนายกรัฐมนตรีจึงกำชับให้เดินหน้ามาตรการสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนอนุมัติอนุญาตดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนใหม่ผ่าน BOI และเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการลงทุนของภาครัฐเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วโดยเฉพาะการเร่งรัดโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการ Thailand Fast Pass ของสำนักงาน BOI ให้เกิดการลงทุนเร็วที่สุดปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งสิ้น25โครงการมูลค่ารวม 223,216 ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวานนี้ได้มีการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานณท่าอากาศยานนานาชาติกะเพราระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเวียดเจ็ตรัฐบาลจะเดินหน้าเพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีแรงส่งต่อเนื่องประชาชนมีงานทำมีกำลังซื้อและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกยังมีความท้าทายอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศนโยบายงดรับของขวัญเพื่อยกระดับความโปร่งใสพร้อมนำระบบออนไลน์มาใช้เพื่อสกัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
8: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติโด โดยตั้งเป้าหมายลดเรื่องร้องเรียนการรับสินบนของเจ้าหน้าที่พร้อมขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ No Gift Policy อย่างจริงจังทั้งนี้กรมได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศกลางมาใช้ในการบริการเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามสถานะและตรวจสอบช่องทางการชำระเงินได้อย่างโปร่งใสควบคู่กับการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงในการนัดหมายอย่างปลอดภัยเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตส่งตรงถึงเมลของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงด้วยพร้อมย้ำมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและพร้อมประสานหน่วยงานกลางร่วมตรวจสอบอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมศุลกากรเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้งานระบบ Tarif E-Serviceอุดช่องโหว่ทุจริตอำนวยความสะดวกภาคเอกชนยกระดับบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ
9: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบบริการพิกัดอัตราศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ Tarif E-Service รูปแบบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและปิดช่องโหว่การทุจริตอย่างยั่งยืนโดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าใช้งานเพื่อยื่นขอตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าได้ง่ายขึ้นพร้อมทราบผลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเอกสารทางไปรษณีย์ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินงานได้อย่างเป็นปัจจุบันระบบสามารถเชื่อมโยงคำวินิจฉัยเข้ากับระบบใบขนสินค้ารวมถึงพัฒนาระบบสืบค้นให้ค้นหาข้อมูลได้สะดวกขึ้นจากทุกฐานข้อมูลพร้อมทั้งแสดงข้อมูลสินค้าควบคุมหรือของต้องห้ามต้องจำกัดเพื่อช่วยลดความผิดพลาดครอบคลุมการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรทั่วประเทศนอกจากนี้ระบบยังเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อกำหนดใบอนุญาตจาก23หน่วยงานสำหรับสินค้ากว่า 9,400 พิกัดอีกด้วย
10: จริงมันมีช่องให้อัพโหลดข้อมูลทั้งสเปครูปถ่ายถ้ามีรูปเข้าไปเนี่ยมันก็วิจัยได้ง่ายขึ้นเหมือนกับท่านไปหาหมอคือเมื่อก่อนท่านต้องไปพบหมอเหมือนกับกรมศุลเมื่อก่อนจะมาชี้พิกัดก็มาพบเจ้าที่ที่กองพิกัดเอาเอกสารเอารูปภาพไปดูว่าค้าเนี่ยมันเข้าพิกัดอะไรวันนี้เนี่ยอยู่ในระบบดิจิตอลผูกพันทั้งองค์กรคือผู้นำเข้าจะมีเพนพอยต์อดีตว่าไปเข้าแต่ละที่ตีความพิกัดไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องยึดตรงนี้เป็นไบเบิลว่ากรมได้ชี้มาแล้วนะว่าสินค้านี้เนี่ยมันเข้าพิกัดนี้นะ
9: ทางนี้ระบบ Tarif E-Service รูปแบบใหม่จะพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนต้นทุนทางธุรกิจลดระยะเวลาดำเนินการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้
12: ที่ค่ายนเรศวรกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีและได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีสำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีโดยมีประเด็นสำคัญเช่นผลการขับเคลื่อนของคณะทำงานพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและพื้นที่ห้วยสายใต้ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายและการก่อสร้างและปรับปรุงการขยายเขตไฟฟ้าการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าในพื้นที่โครงการความก้าวหน้าการติดตั้งโฟลติ้งโซล่าการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณอ่างเก็บน้ำการพัฒนาแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างห้วยสายใต้โดยมีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆโดยน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีพื้นที่สาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะก็ได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่รับฟังข้อเสนอแนะจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกองทัพบกกรมชลประทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชอการช่างโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลำห้วยใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำนภัสสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักใน13จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้
13: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็น Health Influencer มุ่งเปลี่ยนผู้มีความรู้ด้านการรักษาสู่ผู้นำความคิดด้านสุขภาพบนสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันข่าวปลอม
14: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่การเป็นเซลฟ์อินฟลูเอนเซอร์ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทยและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะทำหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพเข้ารวมกว่า50คนโดยนายพัฒนากล่าวว่าปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียมีบทบาทในชีวิตประจำวันประชาชนได้รับข่าวสารจำนวนมากในโลกออนไลน์โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพที่หากไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนกระทรวงสาธารณสุขจึงวางแนวทางรับมือโดยใช้ต้นทุนความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีผนวกกับความสามารถทางเทคโนโลยีและพลังการสื่อสารพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีอิทธิพลต่อความคิดของสังคมทางด้านสุขภาพหรือ Health Influencer ที่สามารถเปลี่ยนเรื่องยุ่งยากซับซ้อนทางวิชาการให้กลายเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายเพื่อส่งต่อข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเป็นการสร้างเกราะป้องกันและเข็มทิศสุขภาพให้กับประชาชนส่งผลให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปด้านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขให้เป็น Health Influencer เป็นก้าวสำคัญในมิติการสื่อสารเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญทางการสื่อสารได้แก่สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยร่วมสนับสนุนวิทยากรและการจัดอบรมซึ่งในครั้งนี้มีบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความพร้อมเข้ารับการอบรมรวม56คนมีเนื้อหาความรู้ที่สำคัญอาทิการวิเคราะห์เทรนด์โซเชียลมีเดียทักษะสำคัญสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ตลอดจนจริยธรรมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายเฮลท์อินฟลูเอนเซอร์ของกระทรวงสาธารณสุขในการทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและสร้างสรรค์แก่สังคมไทยนารุมนอุดมพรรายงาน
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์เสริมทักษะดิจิทัลเยาวชน
15: พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวในการเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะผู้บริหารร่วมกันจัดโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าวขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลและเป็นการปูทางสู่อาชีพนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับมืออาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น18ทีมรวม72คนจาก12โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศในโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวให้โอวาทและปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าเยาวชนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มีศักยภาพที่จะก้าวทันโลกดิจิทัลสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ทางด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งโครงการนี้ได้สอนให้รู้จักการนำเสนอตัวตนของตนเองอย่างมีคุณค่านำเสนอความเป็นนักเรียนราชประชานุเคราะห์ออกสู่สายตาสังคมได้อย่างสง่างามด้านนางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานสื่อสารมวลชนหลักของภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเทิดทูนและเผยแพร่พระราชกรณียกิจรวมถึงพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมสนับสนุนการเผยแพร่ผ่านสื่อในสังกัดทั้งสถานีโทรทัศน์5สถานีสถานีวิทยุกระจายเสียงกว่า100คลื่นและแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า700บัญชีซึ่งมีฐานผู้เข้าถึงกว่า20ล้านคนรวมถึงเพจพระรานที่เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารภารกิจด้านการสืบสารรักษาและต่อยอด
16: กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานสื่อสารมวลชนหลักของรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภารกิจอันสำคัญสูงสุดในการเทิดทูนและเผยแพร่พระราชกรณียกิจรวมถึงพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แผ่ไพศาลและสถิตอยู่ในใจประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งโทรทัศน์5สถานีวิทยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีออนไลน์ทั้งหมด700แพลตฟอร์มนะคะ700 account รวมผู้เข้าถึงประมาณ20ล้านคนที่สำคัญเพจพระลานซึ่งเป็นเพจหลักของการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอด
15: ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง18ทีมจะได้รับทุนสนับสนุนในการผลิตผลงานเพื่อเตรียมผลิตการไลฟ์สดให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินในวันที่26มิถุนายนนี้และจะมีพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรรวมมูลค่า 30,000 บาทในวันที่23สิงหาคม2569ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจัดประชุมใหญ่และสัมมนาผู้แทนสมาชิกปี2569เปิดเวทีรับฟังเสียงสมาชิกพร้อมขับเคลื่อนองค์กรยกระดับสู่เกษียณมีสุขกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี2568รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปให้ผู้แทนสมาชิกจากทุกหน่วยงานได้รับทราบพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิกโดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วม528รายพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกทั่วไปเข้าร่วมรับฟังรวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 1,300 รายนอกจากนี้กบข.ยังได้จัดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกภายใต้แนวคิด Freedom for Living ผนึกกำลังรับมือทุกความท้าทายสู่เป้าหมายเกษียณมีสุขเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลการดำเนินงานของกองทุนภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนตลอดจนสะท้อนบทบาทของกบข.ในการดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างรอบด้านภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการของกบข.ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมากยิ่งขึ้น
17: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
18: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบทำหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
17: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวระดับสูงที่ระบุว่าคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นของร่างบันทึกความเข้าใจที่จะขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันและอนุญาตให้มีการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้สหรัฐจะยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านและผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านบางส่วนขณะเดียวกันทั้ง2ฝ่ายจะเริ่มการเจรจาประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขณะที่สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงใดๆก็ตามจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถูกประกาศโดยรัฐบาลอิหร่านไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์แต่เพียงฝ่ายเดียวนางแทมมี่บรูซรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียอย่างรุนแรงระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ต่อกรณีที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์โจมตีกรุงเคียฟของยูเครนโดยมองว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเตือนว่าการโจมตีอย่างเป็นระบบต่อกรุงเคียฟอาจทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตมากขึ้นและบั่นทอนโอกาสของการบรรลุสันติภาพด้านนายวาซิลีเนเบนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติยืนยันว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปยังฐานทัพและหน่วยข่าวกรองของยูเครนพร้อมย้ำว่ารัสเซียจะเดินหน้าโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารของยูเครนต่อไปทั้งนี้รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธหลายร้อยลูกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย2รายและได้รับบาดเจ็บราว100รายสำนักข่าว CNA รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายวิเวียนบาลาคริชนันรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังไม่พร้อมเจรจาความมั่นคงกับสหรัฐหรือเกาหลีใต้โดยยังคงมุ่งตัวตนเองและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารพร้อมระบุว่าระหว่างภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาพบว่าเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแม้เผชิญมาตรการคว่ำบาตรไม่มีแผนเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศอื่นๆแต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์บนและความในโอกาสนี้ยังเชิญนางชเวซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเปิดโอกาสให้เกาหลีเหนือมีส่วนร่วมบนเวทีระหว่างประเทศมากโดสอัดฮานอมกิเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การโอ ผู้สื่อข่าวภายหลังเดินทางมาถึงกรุงกินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกมีความซับซ้อนอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งความไม่มั่นคงปลอดภัยการพลัดถิ่นการขาดแคลนอาหารและความไม่ไว้วางใจของชุมชนท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นไปได้ยากนายแพทย์ชิโดสเน้นย้ำว่าทีมงานของ WHO กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดอิตูริทางตะวันออกดีอาร์คองโกศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้และตัวเขาจะเดินทางไปถึงที่นั่นในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์และแสดงให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสอีโบลาพบว่าพวกเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ต้องหยุดเส้นทางในรอบ2หลังลงสนามพบกับลักษยาเซนจากอินเดียไปได้เพียง2แต้มก่อนที่กุลวุฒิมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะนัสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลก21-10 21-16แต่เขาได้8คนไปพบกับอากาเนะยามากุส่วนหมิวพัปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวัน21-15 21-16แต่เขาได้8คนไปพบกับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกช่วยกันตบเอาชนะเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานมืออันดับ2ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-1621-19ไปข้างนอกก่อนรองชนะเลิศอารุชิดะคู่มืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการ์โนสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบ2ชายเดี่ยวโนวัคโจโควิชมืออันดับ3ของรายการในวัย39ปีเอาชนะวาเลนตินโรเยอร์นักเทนนิสเจ้าถิ่น3-1เซต6-3 6-2 6-7ไทเบรก7-9และ6-3ผ่านเข้ารอบ3ไปดวลกับเจ้าฟอสเซกาจะรุ่งจากบราซิลส่วนผลคู่อื่นๆที่น่าอาเจโรเบฟมืออันดับ11จากรัสเซียชนะคามิโลอูโก้คาราเบลลี่จากอาร์เจนตินา3-1เซตคาเรนคาชานอฟมืออันดับ13จากรัสเซียชนะมาโก้ทันเกลริติจากอาร์เจนตินา3-1เซตแคทเปอร์รุตมืออันดับ15จากนอร์เวย์ชนะฮามัดเมดเยโดวิชจากเซอร์เบีย3-0เซตและทอมมี่พอลมืออันดับ24จากสหรัฐชนะโลเรนโซโซเนโกจากอิตาลี 3-0 เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสม ATTF Asian 14 Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ต้องออกแรงหัวถึง3เซตก่อนพลิกชนะเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซีย 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 4-7 6-3 และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ขณะที่หญิงเดี่ยวนักขวดสาวไทยเข้าชิงกันเองโดยอภรณ์นันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ1ชนะอลิสเตีย2-1เซต6-3 4-6และ6-3ส่วนอีกคู่สรุตดาสุดตาเอาชนะเย่หวันจากฮ่องกง2-1เซต6-1 4-6และ6-3ทำให้นักเทนนิสสาวไทยเข้าไปชิงกันเองด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสรุตดาสุดตาที่เพิ่งเข้าชิงหญิงเดี่ยวมายังคงร้อนแรงต่อเนื่องเมื่อจับคู่กับธนพรก้อนศิลาช่วยกันหดชนะคู่ของอภรณ์นันโซเฟียแสนสุชาติกับเย่หวานจากฮ่องกง2-1เซต6-1และ3-6ซุปเปอร์ไทยชิงชนะเลิศหญิงคู่อีกประเภทโดยเข้าไปพบกับคู่ของวิมุตติยาพงหนูกับวาวาร่าคูไวเซว่าศึกวิลแชร์เทนนิสนานาชาติ3รายการใหญ่ที่เมืองอักตอประเทศคาซัคสถานสัปดาห์ที่1รายการ WC 50อักเตา2026ทัพไทยประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3แชมป์จากนายฤมิตรเบนขุนทศในประเภทชายเดี่ยวบุญเชิดใจเย็นในประเภทคอร์สเดี่ยวและการจับคู่กันของบุญเชิดใจเย็นกับสมบัติแย้มประภาในประเภทคอร์สคู่ TF Wheelchair KPMG Open นักกีฬาไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์จากประเภทคู่นายฤมิตรเบนขุนทศจับคู่กับสุธีคองรัวส่วนในประเภทคอร์สเดี่ยวแชมป์ตกเป็นของบุญเชิดใจเย็นและประเภทคอร์สคู่มุนเชิดใจเย็นกับสมบัติแย้มประภายังคงโชว์ฟอร์มเก่งคว้าแชมป์ร่วมกันได้อีกครั้งสัปดาห์ที่3รายการ ITF Wheelchair Saijin RG Go Open นักกีฬาไทยกวาดไปถึง4แชมป์ชนะนุ้ยเมธเบนขุนทศเหมาคนเดียว2รางวัลทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ที่ เพศเดี่ยวมุนเชิดใจเย็นยังคงคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและปิดท้ายด้วยประเภทควอดคู่แชมป์ยังเป็นของคู่หูสุดแกร่งมุนเชิดใจเย็นและสมบัติแย้มประภาจากที่สุดตะกร้อวอลคัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศทีมชุดชายซึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียก่อนทีมตะกร้อหนุ่มของไทยได้ขอยอมแพ้เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำหน้าที่ของมูฮัมหมัดลารีกรรมการชาวสิงคโปร์ล่าสุดรัฐแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังสหพันธ์แล้วพร้อมทั้งยืนยันว่าหากทางสหพันธ์สั่งลงโทษทีมตะกร้อไทยจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ก็จะเดินหน้าฟ้องร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลกีฬาโลกแน่นอน
2: เราก็ยังยืนยันว่าเราก็ทำตามขั้นตอนเราก็ทำนิดๆแล้วเราก็ไม่ได้วอล์กเอาครับจริงๆว่าเราเห็นว่าพฤติกรรมของข้าราชการหลายแมตช์หลายเกมแล้วที่ทำกับเราตอบเราก็ไม่ได้วอล์กเอาเราอยู่รับเหรียญด้วยนะครับเราก็ผมก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้วอล์กเอาก็ยังยืนยันตรงนั้นครับทีนี้ผมก็ยังมองว่ามันไม่น่าจะกระทบถึงเอเชียนเกมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนั้นสมัยที่มาเลวอล์กเอาเราเดินวอล์กเอาออกจากสนามด้วยไม่รับเหรียญด้วยอันนั้นก็ยังไม่เห็นเขาโดนทำอะไรแต่ถ้าเกิดเขามาเล่นงานเราในเคสนี้ถึงเอเชียนเกมเนี่ยผมก็มองดูว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นธรรมกับเรา
0: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินแต่บุคลากรในส่วนสนับสนุนก็มีความสำคัญเช่นกันจึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสมาคมกีฬาจักรยานโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎีโดยผู้ใช้งานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานศึกฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกทัพช้างศึกหนุ่มทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุด U20 อยู่กลุ่ม F ร่วมกลุ่มหนักกับอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเติร์กเมนิสถานซึ่งกลุ่มนี้ไทยเป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกแข่งขันวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายนคัดแชมป์กลุ่ม8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายที่จีนไปลุ้นโควต้า4ทีมเอเชียไปฟุตบอลเยาวชนโลกนายพรเทพศิริโรจน์กุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านปรางเกมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายปรีชาศรีน้อยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยและความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในตำบลจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นประจำทุกปีจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางอสม.และพี่น้องประชาชนทั้ง18หมู่บ้านวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีการออกกำลังกายมีความรักความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดแข่งขัน6ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตซอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีวอลเลย์บอลทีมผสมเซปักตะกร้อชายและเปตองทีมผสมพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
22: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
23: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
22: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
23: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
22: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
23: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าขบคำว่าขบโบราณใช้หมายถึงกัดจนจมเขี้ยวเช่นเสือขบ ปัจจุบันใช้หมายถึงเอาฟันเน้นเพื่อให้แตกเช่นขบเมล็ดแตงโมขบฟันหมายถึงเอาฟันเน้นกันเมื่อยขบหมายถึงอาการที่ปวดเมื่อยเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้นเล็บขบหมายถึงอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกินเนื้อข้างเล็บลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิทยังปีนหรือเกยกันอยู่เช่นบานประตูขบกันนอกจากนี้คำว่าขบยังใช้ประสมกับคำอื่นเช่นขบคิดขบปัญหาขบไม่แตกคำว่าขบเมื่อประสมกับคำว่าเพาะเป็นขบเพาะเช่นมะม่วงขบเพาะไวขบเพาะส่วนสำนวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได
21: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37

0: ลา 18:41 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกิฟต์บลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูดังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนมาเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและสมุทรปราการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Reboot Plus ภายใต้โครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME เพื่อรับการประเมินวิเคราะห์ปัญหาและคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงระบบบริหารและการดำเนินงานรวมทั้งแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02105-4778ต่อ3010และ0824502619กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหน้าสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวินัยกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนท่านผู้ฟังคะหลายคนใฝ่ฝันถึงความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการงานสุขภาพหรือชีวิตครอบครัวแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ตระหนักว่าวินัยคือหัวใจสำคัญที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความจริงวินัยไม่ใช่เรื่องของความเข้มงวดเพียงอย่างเดียวหากแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองทำสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่ไม่รู้สึกอยากทำค่ะวินัยช่วยให้เรามีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนคนที่มีวินัยจะไม่ปล่อยให้แรงจูงใจเพียงชั่วคราว

0: ตัวกำหนดการกระทำแต่เลือกใช้ความรับผิดชอบและความตั้งใจเป็นเครื่องนำทางเช่นนักเรียนที่อ่านหนังสือวันละเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอย่อมมีความรู้มั่นคงกว่าผู้ที่อ่านเพียงช่วงใกล้สอบหรือคนทำงานที่วางแผนและปฏิบัติตามตารางงานอย่างเคร่งครัดย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าวินัยยังเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนเพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความพยายามเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการกระทำเล็กๆที่ต่อเนื่องในระยะยาวการออกกำลังกายวันละ 20-30 นาทีอย่างสม่ำเสมอย่อมให้ผลดีกว่าการออกกำลังกายหนักๆเพียงไม่กี่วันแล้วหยุดไปวินัยจึงเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องรดน้ำดูแลทุกวันจึงจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งความสำเร็จในอนาคตนอกจากนี้วินัยยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองเมื่อเราสามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่องจะเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองมากขึ้นความมั่นใจนี้เองจะกลายเป็นพลังใจที่ผลักดันให้เรากล้าทำในสิ่งใหม่ๆและเผชิญกับความท้าทายได้อย่างเข้มแข็งอย่างไรก็ตามวินัยไม่ได้หมายถึงการบังคับตนเองอย่างเคร่งครัดจนขาดความสุขแต่คือการสร้างสมดุลระหว่างหน้าที่และความสุขในชีวิตการมีวินัยในการพักผ่อนการดูแลสุขภาพและการจัดสรรเวลาให้ครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่แท้จริงเช่นกันเพราะความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่คือการเดินไปอย่างมั่นคงและมีความสุขวินัยสามารถฝึกฝนได้โดยการเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นการตื่นนอนตรงเวลาการทำงานให้เสร็จตามกำหนดหรือการตั้งเป้าหมายรายวันและทำให้สำเร็จทีละข้อเมื่อทำได้บ่อยครั้งวินัยจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยจะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันและตัวตนเราในที่สุดท่านผู้ฟังคะความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่คือผลลัพธ์ของการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอวินัยจึงไม่ใช่ภาระหากแต่คือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่ชีวิตที่มั่นคงมีคุณค่าและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวินัยกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เจ๊ดูดิ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะ29พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องชโลธรจัญญานะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสามารถติดตามได้นะคะเรามีหลายช่องทางค่ะใครที่ติดตามทางวิทยุนะคะก็แวะเข้าไปรับฟังได้ค่ะที่หน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ100และ95และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะแวะไปรับฟังได้ค่ะที่ AM 819แต่191กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุในเครือของกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่รับสัญญาณบางสถานีด้วยค่ะส่วนทางออนไลน์ค่ะ
2: ค่ะสามารถเข้ามารับชมรับฟังทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือจะฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้เราก็จะมีอาจารย์เภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญที่จะมาส่งมอบความรู้ให้กับท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ช่องส่วนตัวที่เป็นช่องต่อบ้านดำของกบอบอบแล้วก็
2: ดลยาวารีเป็นภาษาอังกฤษค
1: ่ะฝากติดตามด้วยนะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารแล้วก็คุยเรื่องสุขภาพวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปทำนาดิฉันเห็นดิฉันมองว่ามันเป็นขั้นบันไดของการทำนาขั้นบันไดอ่ะ
2: มันเป็นนาขั้นบันไดแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้ให้เราไปทำนา
1: อ๋อไม่ใช่ใช่ไหม
2: เขาให้เราไปท่องเที่ยวนะคะไปพักผ่อนกับบรรยากาศที่สวยงามสดชื่นแบบนี้ยิ่งเป็นหน้าฝนแบบนี้แล้วจะต้องพาไปนาขั้นบันไดที่จริงมีหลายที่หลายจังหวัดเลยค่ะแต่ว่าค่อยมาแนะนำท่านผู้ฟังนะคะวันนี้พาไปจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานไปแม่ฮ่องสอนมาละ
1: ค
2: ่ะวันนี้ไปบ้านน้ำจวงจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะบ้านน้ำจวงค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกมีสภาพภูมิศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประกอบกับวิถีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งนะคะทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะเดิมทีนะคะพื้นที่บ้านน้ำจวงอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทองค่ะชาวบ้านในหมู่บ้านก็มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรปลูกผลผลิตได้ปีละ1ครั้งนะคะบางครอบครัวจึงตัดสินใจที่จะละทิ้งพื้นที่แล้วก็เข้าไปหางานทำในเมืองหลวงค่ะจนกระทั่งมีสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือพิษณุโลกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อีกหลายหน่วยงานเลยเข้ามาพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเช่นส่งเสริมให้ทำนาขั้นบันไดค่ะมีเทศกาลกินข้าวใหม่การหลามปลากั้งนะคะแล้วก็มีการฝังเข็มจากภูมิปัญญาของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายผลผลิตการเกษตรที่ปลูกได้มากขึ้นชาวบ้านก็เลยกลับมาทำงานที่บ้านเกิดมากขึ้นนั่นเองค่ะบ้านน้ำจวงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมการเกษตรแบบนาขั้นบันไดบนเนินสองเต้านะคะหรือว่าที่เรียกอีกชื่อว่าซาปาเมืองไทยค่ะแล้วก็มาสนุกสนานกับเทศกาลกินข้าวใหม่หรือว่าข้าวโค้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของวิถีชนเผ่าม้งและมีจุดท่องเที่ยวอย่างเช่นน้ำตกตาดปลากั้งน้ำตกตาดปลาขาวอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านน้ำจวงศูนย์อนุรักษ์ต้นน้ำน้ำภาคแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ภูทับสีค่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีหมอฝังเข็มที่มีฝีมือระดับแนวหน้าในการรักษาค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่ผ่านการอบรมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็ในปี2565ค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกก็ได้ประกาศให้บ้านน้ำจวงผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรระดับดีเยี่ยมนะคะโดยเฉพาะการฝังเข็มเพื่อรักษาสุขภาพสำหรับผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ผู้ที่ปวดเมื่อยตามร่างกายรวมไปถึงผู้ที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะก็สามารถไปกันได้ค่ะไป ไปลองฝังเข็มกับหมอชาวบ้านดูนะคะ
1: ค่ะหรือใครที่อาจจะยังไม่สะดวกเดินทางไปนะคะเดี๋ยวรอช่วงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะที่เมืองทองธานีก็จะมีบูธสำหรับนวดอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการติดตามมติครม.ต่างๆค่ะซึ่งล่าสุดนะคะได้มีการเห็นชอบให้ขสมก.ใช้พื้นที่ของรฟม.นะคะเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV ก็คือรถไฟฟ้าใช่ไหมเชื่อมต่อกับการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าเป็นการสร้างรายได้ให้กับรฟม.ด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีเองก็เห็นชอบนะคะว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.เนี่ยใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นี่แหละค่ะจำนวนทั้งหมด3แห่งด้วยกันให้เป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางนะคะแล้วก็จะคิดค่าตอบแทนตามที่ทั้ง2หน่วยงานเนี่ยได้มีการพูดคุยตกลงกันไว้แล้วทางด้านของรฟม.เองนะคะก็สามารถที่จะคืนพื้นที่ได้หากว่ามีความจำเป็นต้องใช้ในภารกิจของหน่วยงานค่ะซึ่งพื้นที่ที่อนุญาตให้ใช้ประกอบนั้นก็จะมีทั้งพื้นที่ที่เป็นบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองไผ่คลองบางไผ่นะคะมูลค่าอยู่ที่175ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็มีพื้นที่ลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะค่ะมูลค่าอยู่ที่91ล้านกว่าบาทค่ะรวมไปถึงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางนะคะมูลค่าอยู่ที่224ล้านกว่าบาทซึ่งก็จะใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาด EV นะคะแล้วก็จะมีการติดตั้งระบบชาร์จไฟฟ้ารองรับโครงการเช่ารถโดยสาร EV จำนวนทั้งสิ้น 1,520 คันค่ะเพื่อที่จะมาทดแทนรถโดยสารเก่าที่มีอายุการใช้งานเนี่ยมานานแล้วนะคะประมาณ 20-30 ปีได้สำหรับการเช่าพื้นที่นะคะระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย8ปีนับจากวันส่งมอบพื้นที่นะคะทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เองก็ได้มองว่าการใช้พื้นที่นี้เนี่ยไม่มีผลกระทบต่อภารกิจหลักของการให้บริการรถไฟฟ้าค่ะแต่ว่าสามารถช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้นะคะแล้วก็ได้มีการสร้างรายได้ให้กับทางรฟม.ด้วยแล้วก็จะเข้าไปสนับสนุนการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์กับรถไฟฟ้าที่จะให้ประชาชนนั้นได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นนะคะขสมก.เองก็มีแผนลงนามสัญญาเช่านะคะแล้วก็รับมอบพื้นที่ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะก็วันนี้วันที่29แล้วนะนะคะน่าจะไม่เกิน31นี้ก็จะใช้เวลาปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ติดตั้งระบบชาร์จไฟฟ้าคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะใกล้เคียงกับกำหนดรับมอบรถโดยสาร EV ล็อตแรกค่ะก็คือเดือนเมษาในปีหน้าปี70นะคะ
2: ค่ะต่อเนื่องกันเลยวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะก็เป็นวันวิสาขบูชาทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะก็แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะคะใครที่จะใช้บริการที่จะเดินทางทางด่วนทางพิเศษนะคะก็สามารถใช้บริการได้นะคะ3สายทางวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีนะคะถึงเที่ยงคืนรวมทั้งสิ้น3สายทางนั่นก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านค่ะการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมนะคะตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนค่ะแต่ว่าทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางให้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยนะคะไม่ย้อนสอนแล้วหากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมค่ะก็ติดต่อไปได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ค่ะ ช่วงนี้นะคะหลายคนก็อาจจะเตรียมความพร้อมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหยุดยาวนะคะ
2: เตรียมตั้งแต่วันนี้เลย
1: ใช่เสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดอยู่แล้ววันที่31เนี่ยเป็นวันวิสาขบูชาแต่วันที่1เนี่ยหยุดเฉยๆแล้วก็มาทำงาน1วันติ่ง1วันแบบนี้หลายคนก็วางแผนแล้วแหละลาพักผ่อนนะคะกลับบ้านบ้างไปเที่ยวบ้างนะคะหรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นๆนะคะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเอาละค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เราจะมาย้ำเตือนกันนะคะเรื่องของโรคไข้หูดับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมาจากการที่เรากินอาหารกินเนื้อสัตว์ที่มันไม่ผ่านการปรุงให้สุกอย่างเช่นเนื้อหมูค่ะกรมควบคุมโรคนะคะได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หูดับนะคะในปีนี้เนี่ยบอกว่าพบผู้ป่วยสะสมอยู่ที่400รายแล้วค่ะแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ25รายบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาคือกลุ่มอายุ 50-59 ปีค่ะและตามลำดับนะคะ 40-49 ปีค่ะในขณะที่ระบบเฝ้าระวังนะคะโรคแล้วก็ภัยสุขภาพเนี่ยไปพบเหตุการณ์โรคไข้หูดับ38รายด้วยกันนะคะ38เหตุการณ์ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันแล้วเนี่ย45รายเสียชีวิต33รายค่ะโดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคือเดือนนี้นะคะไม่ใช่เดือนที่ผ่านมานะคะพฤษภาคมนี้นะคะใช่พบการรายงานสูงถึง10เหตุการณ์ด้วยกันนะคะโรคไข้หูดับเนี่ยมันจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะไปเจอในน้องหมูก็คือสุกรนั่นเองค่ะติดต่อได้จากการที่เรานั้นรับประทานเนื้อหมูดิบหรือว่าไม่ผ่านการปรุงให้สุกนะคะมีการไปสัมผัสเนื้อหมูดิบผ่านบาดแผลอาการก็จะเริ่มตั้งแต่อาการเบื้องต้นมีไข้นะคะมีไข้สูงปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนปวดตามเนื้อตามตัวกล้ามเนื้อนี่แหละค่ะไปจนถึงภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็สูญเสียการได้ยินนะคะอย่างถาวรหรืออาจจะเสียชีวิตในรายที่มีอาการรุนแรงก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากเตือนกันด้วยค่ะใครที่จะรับประทานเนื้อหมูนะคะต้องปรุงสุกให้ทั่วถึงค่ะหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆนะคะแล้วก็ใครที่ชอบหมูกระทะชาบูอะไรก็ตามเนี่ยปิ้งย่างนะคะอาจจะต้องแย่งอุปกรณ
2: ์
1: สำหรับคีบเนาะตะเกียบช้อนนะคะอุปกรณ์ที่ต้องจับวัตถุดิบดิบกับของที่สุกแล้วนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเจอการปนเปื้อนเชื้อเข้าไปก็ได้ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านค้านะคะทุกร้านเลยจัดอุปกรณ์คีบอาหารดิบและอาหารสุกแยกจากกันดีกว่าค่ะจะได้ปลอดภัยนะแล้วก็คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภคนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนและถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติค่ะมีไข้ปวดหัวตัวร้อนนะคะหรือว่าหายใจลำบากปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหลังจากที่เราเนี่ยไปรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมหรือว่าไปสัมผัสเนื้อหมูนะคะรีบพบแพทย์ทันทีแล้วก็แจ้งประวัติโดยละเอียดค่ะ
2: ค่ะก็เรื่องของอาหารการกินนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วค่ะ 13:16 นาทีตอนนี้อาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: อาจารย์
0: คะ
1: ได้ยินค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ที่ปราจีนตอนนี้ฝนตกไหมคะ
0: วันนี้ไม่ตกเลยค่ะร้อนมาก
2: ร้อนมาก
1: เหมือนกรุงเทพเลยแต่ว่าดูจากพยากรณ์แล้วเมื่อเช้าดูจากพยากรณ์นะเขาบอกว่าทั่วประเทศเนี่ย 60% หมดเลยปริมาณฝนยกเว้นภาคใต้อันดามัน
2: อาจจะมาช่วง
1: อันดามัน70แต่ฝนจะมาช่วงเย็นและค่ำ
2: หลังช่วงเลิกงาน
1: ใช่ช่วงเลิกงานนะคะ
2: ฝนราชการ
1: ค่ะอาจารย์วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างคะ
0: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะก็โรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตาบอดนะคะหรือว่าสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุได้แล้วก็ปัจจุบันนี้ในทางการแพทย์ไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดนะคะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จักกับจอประสาทตานะคะหรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่าเรติน่านะคะมันจะเป็นเนื้อเยื่อชั้นบางๆอยู่ด้านหลังลูกตานะคะแล้วก็มีเซลล์รับแสงนะคะจะทำหน้าที่แปลงแสงเนี่ยให้เป็นสัญญาณประสาทเพื่อที่จะผ่านสัญญาณประสาทเนี่ย ไปที่เส้นประสาทตาแล้วก็ไปแปรผลที่สมองสมองก็จะประมวลผลสัญญาณกลายเป็นภาพที่เรามองเห็นได้นะคะซึ่งโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากการเสื่อมส่วนของเซลล์รับแสงค่ะที่อยู่ในจอประสาทตาแล้วก็เสื่อมของตัวเซลล์เยื่อบุผิวเม็ดสีจอประสาทตาคือที่จอประสาทตาเรามันจะมีเม็ดสีด้วยนะคะ อยู่บริเวณเซลล์รับแสงเนี่ยแหละเดียวกันนะคะแล้วก็บริเวณตรงกลางนะคะที่เขาเรียกว่ามัคคุล่าเนี่ยนะคะมันคือกลางใจกลางจอตานะคะที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพคมชัดนะมันเป็นจุดที่ทำให้เรามองเห็นภาพอะไรต่างๆเนี่ยได้ชัดที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่มีปัญหาการมองเห็นตรงส่วนกลางท่ามัวหรือว่าเป็นคลื่นนะคะหรือว่าบิดเบี้ยวนะคะหรือว่ามีจุดมืดดำตรงกลางภาพการมองเห็นสีต่างๆในที่เรามองเห็นเนี่ยมันดูซีดลงเช่นใบไม้สีเขียวสดๆเนี่ยเราก็ต้องเห็นเป็นสีเขียวสดๆนะคะแต่ว่าคนที่มีการเสื่อมของจอประสาทตาเนี่ยเวลามองอะไรสีมันจะดูซีดซีดลงนะคะซึ่งเราก็มันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละคนนะคะบางคนแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบสังเกตตัวเองร่างกายมันปรับตัวให้เห็นอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีพอมาตรวจอีกทีนึงก็คือเป็นมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมักจะเจอในคนที่อายุเยอะ50 ปีขึ้นไปนี่ก็เจอขึ้นก็เจอได้แล้วนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนคือมันไม่ใช่ทุกคนเป็นแล้วจะตาบอดนะคะแต่ว่าการมองเห็นมันจะมีปัญหาแล้วทำให้ใช้ชีวิตได้ลำบากนะคะแต่ถ้าคนเป็นมากๆก็ตาบอดได้เหมือนกันนะคะใช้ชีวิตลำบากเช่นการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยมันก็จะอ่านไม่ได้เพราะว่าภาพมันบิดเบี้ยวมันมีเส้นมันมีขีดมันมีอะไรตรงกลางดำๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการมองเห็นหน้าคนจดจำใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากนะคะทีนี้สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยก็เขาจะบอกว่ามันไม่ทราบแน่ชัดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าคนอายุเยอะทุกคนจะต้องเป็นนะคะมันก็แล้วแต่คนอีกนะคะแต่ว่าอายุที่มากขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เชื่อมโยงในการเกิดนะคะซึ่งไอ้เรื่องอายุนี่เราแก้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะใครๆก็มีอายุมากขึ้นตามวันเวลานะคะอื่นๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะทำร้ายทั้งเส้นเลือดเส้นประสาททั่วร่างกายนะคะแล้วก็ความดันที่อาจจะควบคุมไม่ได้นะคะหรือว่าน้ำหนักตัวเกินหรือว่าพันธุกรรมอาจจะมีคนสายตรงในครอบครัวเนี่ยเคยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมมาก่อนพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเพียงปัจจัยเชื่อมโยงก็ไม่ได้ว่าฟันธงว่าเราจะต้องเป็นอะไรเงี้ยนะคะอื่นๆก็เป็นเรื่องของภาวะขาดออกซิเจนของหลอดเลือดที่เป็นเลี้ยงจอประสาทตานะคะหรือว่าเซลล์รับแสงมันเสียหายจากการอักเสบเล็กๆที่อยู่ในร่างกายเรา
2: ค่ะ
0: ทีนี้จอประสาทตาเสื่อมตามอายุเนี่ยนะคะมันจะมี2แบบก็คือแบบแห้งกับแบบเปียกนะคะแต่มันก็เจอเหมือนกันน้อยคนที่จะเจอทั้งแห้งทั้งเปียกร่วมกันนะคะแบบแห้งเนี่ยจะเจอเยอะกว่าแบบเปียกก็จะประมาณ 85-90% ก็คือสมมติว่าใน10คนที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมก็จะมี8ใน10ที่เป็นแบบแห้งนะคะซึ่งแบบนี้อ่ะค่ะที่มันจะเหมือนกับว่าสูญเสียการมองเห็นแบบค่อยเป็นค่อยไปโรคจะดำเนินไปอย่างช้าๆนะคะไม่ค่อยทำให้ตาบอดสนิทนะคะแล้วก็ในพอแต่ถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนฝ่อไอจอประสาทตาเนี่ยมันจะฝ่อกินบริเวณกว้างขึ้นนะคะซึ่งจอประสาทตาแบบเสื่อมแบบแห้งเนี่ยมันพัฒนาไปเป็นแบบเปียกได้นะคะแบบเปียกคืออะไรแบบเปียกเนี่ยที่เขาเรียกว่าแบบเปียกก็เพราะว่ามันมีการแตกออกของเส้นเลือดเล็กๆนะคะเส้นเลือดฝอยที่จอตานะคะมันก็ทำให้เลือดเนี่ยมันมีการออกอยู่ภายในจอประสาทตานะคะแล้วก็มีการบวมเนาะพอเลือดมันแตกออกมาของเหลวมันออกมาจากเส้นเลือดเนี่ยมันก็เกิดการบวมของจอประสาทตาได้ทำให้เกิดเป็นคล้ายๆแผลเป็นเหมือนสิวเราแตกเราก็เป็นแผลเป็นทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย เหมือนนำไปสู่ตาบอดได้คือเปียกเนี่ยพบน้อยแต่ว่าแรงกว่าแบบแห้งนะคะนี้การรักษาอย่างที่บอกว่ามันไม่มีวิธีการรักษาแบบที่ทำให้หายขาดนะคะถ้าแบบแห้งเนี่ยยิ่งไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าแบบเปียกเนี่ยเขาจะมีพวกยาที่มันอุดมีการฉีดยาต้านการสร้างเส้นเลือดใหม่นะคะก็ฉีดยาเข้าไปที่จอตาหรือว่าการใช้เลเซอร์ฉายเพื่อเหมือนแค่ให้หยุดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ว่าจะทำให้กลับมามองเห็นหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือทำให้หายก็ไม่ใช่แล้วก็อาจจะมีบางคลินิกหรือบางโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะอย่างเอกชนอะไรเงี้ยที่เขาอาจจะมีตัวพวกวิตามินจ่ายให้คนไข้เงี้ยนะคะทีนี้อื่นๆที่เราทำได้คือเราก็อย่าไปสูบบุหรี่เนาะอันไหนที่มันเป็นปัจจัยเพิ่มความรุนแรงหรือพัฒนาโรคเราก็เลี่ยงไปนะคะแล้วเราก็คุมโรคประจำตัวให้ดีโดยเฉพาะพวกเบาหวานความดันไขมันนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดทั่วร่างกายที่เกิดการเสื่อมเกิดการแข็งตัวเกิดคราบในหลอดเลือดอะไรพวกเนี้ยเกิดการอักเสบในเลือดถ้าเกิดว่าน้ำตาลหรือไขมันในเลือดเราสูงๆเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาก็เพราะว่าภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสื่อมที่รุนแรงขึ้นถ้าเกิดว่าเราลดเส้นรอบเอวลงได้เนี่ยก็จะลดโอกาสการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องไปออกแดดอย่างช่วงเนี้ยคือทั้งช่วงแหละเมืองไทยนะคะรังสีมันแรงบางทีมืดเมฆดูครึ้มๆแต่บางทีเขาเรียกว่า UV index แรงก็เดี๋ยวนี้มันก็ดูได้ในโทรศัพท์นะคะพวกนี้มันก็สร้างความเสียหายของจอประสาทตานะคะแล้วก็ใครที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปก็แนะนำให้ตรวจตาประจำปีสักปีละครั้งนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย อย่างถ้าแบบแห้งมันใช้เวลานานกว่ามันเราจะสังเกตว่าเรามัวไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ตรวจตาปีละครั้งก็ดีนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทางสถาบันจักษุสหรัฐอเมริกาแนะนำแต่ว่าเขาแนะนำในผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมระยะกลางหรือระยะท้ายที่เป็นที่ตาข้างหนึ่งแต่จริงนะคือถ้ามีโอกาสกินได้ก็กินไปเถอะแต่คือหมายความว่าหลักฐานงานวิจัยเขาว่ามันมีประมาณนี้เขาก็เลยแนะนำตามหลักฐานที่มีคือเขาก็ทำในผู้ป่วยกลุ่มจอประสาทตาเสื่อมระยะกลางกับระยะท้ายนะคะจำนวน 4,203 คนอายุ 50-85 ปีนะคะก็ติดตามไปประมาณ5ปีนะคะเขาก็พบว่ามันช่วยลดความเสี่ยงการพัฒนาความรุนแรงของโรคเช่นลดการที่ระยะกลางจะไปสู่ระยะท้ายเนี่ยประมาณ 25% นะคะซึ่งไอ้สูตรเนี่ยที่ยังของจักษุอเมริกาแนะนำเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นสูตรที่ประกอบไปด้วยวิตามินที่มันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีนะคะแร่ธาตุสังกะสีแร่ธาตุทองแดงนะคะลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนต้องบอกว่าวิตามินนี้ไม่ใช่ยารักษาให้หายขาดหรือว่าไปกู้คืนการมองเห็นที่เสียไปแล้วนะคะไม่สามารถทำได้แล้วก็คนที่เป็นน้อยเนี่ยหรือยังไม่เป็นเนี่ยยังไม่มีเขาใช้คำว่ายังไม่มีการศึกษาถึงประโยชน์นะคะก็บวกลบเนาะทีนี้มันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจว่าในชาวเนเธอร์แลนด์4,000กว่าคนอายุมากกว่า55ปีที่ยังไม่เป็นจอประสาทตาเสื่อมนะคะเขามีงานวิจัยติดตามคนเหล่านี้เนี่ยไปสักประมาณ9ปีเลยทีเดียวนะคะก็พบว่าการกินผักนะคะผลไม้นะคะผักเนี่ยมากกว่า200กรัมต่อวันก็น่าจะหลายถ้วยตวงอยู่นะคะผลไม้2มื้อต่อวันปลา2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะครบทั้ง3อย่างนี้นะคะผักผลไม้ปลาเอาไปว่าบ่อยๆนะคะก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมลดลงถึง 42% เมื่อติดตามไป9ปีของคนที่ยังไม่เป็นเลยอะนะคะอันนั้นก็เห็นได้ว่าอาหารเนี่ย นะคะมีส่วนที่ทำให้ลดโอกาสที่เราแก่ตัวไปแล้วเราจะไม่เป็นโรคนี้อ่
1: ะ
0: เพราะว่าก็ไม่มีใครอยากเป็นเพราะว่าเป็นแล้วมันก็เหมือนคนตามืดตามัวเสียตาอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยใครที่ฟังอยู่เนาะถึงจะอายุเยอะแล้วยังไม่เป็นหรือเป็นไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ลองพิจารณาพวกกินอยู่ในอาหารเราเนี่ยเรากินผักผลไม้นะคะเนื้อสัตว์ก็เป็นเนื้อปลานะคะพวกเนี้ยผักผลไม้มันก็จะมีวิตามินต้านอนุมูลอิสระแบบที่ทางที่เขาเอามาสกัดเป็นวิตามินเม็ดแบบที่ทางอเมริกาแนะนำนั่นแหละนะคะอย่างซีอีพวกนี้มันก็อยู่ในผักในธัญพืชในผลไม้นะคะทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นทางเลือกได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีการศึกษาแบบในคนจำนวนมากเหมือนงานวิจัยในต่างประเทศเพราะว่าเราไม่ได้มีทุนวิจัยอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าพวกวิตามินพวกนั้นเนี่ยจริงๆมันทำโดยพวกคือมันมีเรื่องผลประโยชน์ทางยาด้วยนะคะคือเขาทำออกมาเขาว่าขายได้เงินได้อะไรแต่ว่าวัตถุดิบของไทยสมุนไพรไทยเราเนี่ยต้นทุนมันไม่ได้แพงมากแล้วเราก็หาได้เผลอๆบางทีอาจจะดีเท่าๆกันก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันไม่มีคนทำวิจัยเพราะว่ามันเป็นเชิงอาหารนะมันไม่ได้เอาไปแบบเป็นยงเป็นยาอะไรเงี้ยได้นะคะซึ่งสมุนไพรพวกนี้มันก็เป็นแหล่งของสารต้านการอักเสบสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติมันก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของทุกเซลล์ในร่างกายเราได้รวมถึงที่จอประสาทตานะคะเช่นอะไรบ้างเช่นขมิ้นชัน
1: นะ
0: ขมิ้นชันเนี่ยจริงๆลดการอักเสบที่ตาได้ดีมากงานวิจัยก็มีแล้วนะค
1: ะ
0: งานวิจัยเนี่ยอาจจะเป็นคือสมุนไพรต้องบอกว่างานวิจัยมันจะอยู่ในระดับหนูทดลองหร
1: ือ
0: ว่าเซลล์อะไรเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้มีงานวิจัยในคนในทางคลินิกอะไรชัดเจนนะคะแต่ว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยเขาพบว่ามันช่วยลดความเสียหายของเยื่อบุเม็ดสีที่จอประสาทตาแล้วก็ลดความเป็นพิษของเซลล์จอตาจากแสงสีฟ้าได
1: ้
0: นะคะแล้วก็ขมิ้นชันเนี่ยจะเก่งกับพวกโรคทางด้านหน้าลูกตานะคะพวกม่านตาอักเสบอะไรพวกเนี้ยนะคะก็สามารถพิจารณาดูได้นะคะอาจจะเป็นวันละ 1-2 เม็ดเป็นประจำอย่างเงี้ยเป็นเชิงอาหารนะคะแล้วก็โบบกนะคะโบบกเนี่ยจริงๆมีงานวิจัยในหนูที่เป็นพวกเบาหวานขึ้นจอตาและจอตาบวมในพวกเนี้ยมีการศึกษานะคะคือมันทำเขาทำให้หนูเป็นเบาหวานขึ้นจอตาก็เพราะว่ามันช่วยเรื่องของลดการตายของพวกเซลล์จอประสาทตาอะไรเงี้ยได้นะจริงๆโบบกก็จะเพิ่มการไหลเวียนเลือดเล็กๆการไหลเวียนเลือดไปที่เส้นเลือดเล็กๆแล้วก็เพิ่มการนำส่งออกซิเจนไปที่เซลล์ได้
1: ค่ะ
0: มันถึงช่วยสมานแผลอะไรต่างๆได้เพราะถ้าเลือดลมเราไหลเวียนดีเนี่ยนะคะแผลอะไรต่างๆมันก็จะหายเร็วนะคะเขาก็เลยเอามาใช้พวกแก้ช้ำในแก้อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็สารแอนโทไซยานินที่เป็นสารสีม่วงนะคะที่อยู่ในดอกอัญชันอยู่ในมะเขือม่วงอยู่ในหมากเมาอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะม่วงม่วงแดงแดงอ่ะนะคะก็ช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาได้ค่ะก็ยิงตัวเองก็เป็นคนที่กินแล้วเนี่ยประจำนะคะเพราะว่าก็คือถ้าเป็นไปแล้วมันคงคือป้องกันดีกว่ารักษา
1: ค
0: ่ะเราไม่รู้ว่าแก่ไปเราจะเป็นหรือเปล่าเนาะก็ตอนนี้เรายังไม่เป็นเนี่ยอันไหนที่เรากินอยู่ในชีวิตประจำวันได้พอหาได้แล้วก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ค่ะค่ะก็เรื่องการดูแลสุขภาพนะคะไม่ใช่แค่จะแบบภายนอกแต่ว่าภายในก็ด้วยเช่นกันนะคะหรือแม้แต่ดวงตาของเราเนี่ยเขาบอกว่าดวงตาเนี่ยเปรียบเสมือนหน้าต่างของหัวใจอันนี้เห็นด้วยน
2: ะ
1: เพราะว่าดิฉันก็มีปัญหาเรื่องดวงตา
2: วุ้น
1: จอตาเขาเรียกอะไรนะอาจารย์อ่ะ
0: วุ
1: ้นจอตาเสื่อมค่ะ
0: วุ้นตาเสื่อม
1: วุ้นตาเสื่อมตอนนี้ก็ยังไม่ปกตินะคะแต่ว่าหมอก็นัดตรวจซ้ำไปดูอาการทุกเดือนแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีแสงแวบๆแล้วไม่เห็นแสงแวบๆแล้ว
2: อันนี้นอกจาก
1: หมอบอกว่า6เดือนอาจจะมาจากการใช้งาน
2: ใช้งานเยอะ
1: ตัดต่อ
2: แล้วก็อายุ
1: ใช
2: ่ส่วน
1: แล้วก็สายตาสั้นคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่จะเจอคนสายตาสั้น
2: ค่ะ
1: สายตาสั้นเขาบอกว่ายังเด็กอยู่ใช่ไหมอาจารย์อา
0: จริงๆหน้าทางแผ่นจริงเขามองว่าเป็นเรื่องเลือดลมค่ะเลือดลมมันไหลเวียนไม่ดีเลือดน้อยเลือดพองอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: จริงๆมันหายแบบชั่วคราวได้ค่ะคือถ้าเป็นหมอจะบอกว่าไม่หาย
1: ใช
0: ่ใช่แล้วไม่มียาโดยตรงด้วย
1: ค่ะแต่นี่หมอไม่ได้ให้ยานะคะคือ
0: มันไม่มียา
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันไม่ยาเว้นเรากินพวกวิตามินเนี่ยแหละค่ะคือกินพวกวิตามินบำรุง
1: ค่ะถ้าอย่างกบนี้ต้องกินวิตามินอะไรคะอาจารย
0: ์คือสูตรที่จากสูตรแพทย์เขารับรองก็เป็นสูตรเมื่อสักครู่เนี่ยแหละค่ะ
1: ค
0: ือหมายความว่าในวงจากสูตรแพทย์เนี่ยมันมีอยู่ในพวกตำราเรียนที่เขาเรียนกันก็จะมีแค่พวก A B C ซิงค์สังกะสีทองแดงอย่างนั้นแหละค่ะที่เขาถือว่าเขายอมรับว่าเขาเรียนมา มีหลักฐานประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะกินบำรุงก็บำรุงได้แต่ว่าการศึกษาในวิตามินสูตรนี้มันทำในจอประสาทตาเสื่อมเป็นหลักเดี๋ยวไอ้เรื่องมุดลูกตาเนี่ยมันไม่มียาอะไรเท่าไหร่ค่ะยกเว้นว่ามันดึงรั้งเยอะๆเขาก็จะเลเซอร์ติดอะไรข้างในเท่าที่รู้นะคะจริงๆมันมีการผ่าด้วยแต่ไม่มีใครเขาทำกันเพราะฉันไม่ได้เป็นเยอะมากมันก็ไม่ต้องผ่าอะไรนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือมันเห็นจุดดำลอยไปลอยมา
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหมคือมันก็หายไปเป็นพักๆนะคะบางทีมันก็กลับมาใหม่มันก็สัมพันธ์กับการนอนการถ้านอนน้อยนอนดึกนะคะแล้วก็ใช้สายตาเยอะเนี่ยนะคะมันก็กลับมาแต่ว่าถามว่ามันช่วงที่หายไปได้อย่างก็คือเหมือนร่างกายเรามันอาจจะคือร่างกายเราเนี่ยมันซ่อมมันสร้างอะไรตลอดเวลาแหละนะคะช่วงที่มันดีขึ้นก็คือมันซ่อมได้นะคะช่วงมันกลับมาคือมันสู้ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กินพวกแนวพวกเนี้ยนะคะสมุนไพรที่พูดไปพวกเอนโทไซยานินพวกสารสีม่วงสีม่วงอมแดงพวกเบอร์รี่พวกอะไรอย่างเงี้ยมันหายได้จริงๆนะมันหายไปเลยแต่ว่ามันก็จะกลับมาได้อีกอะไรเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่ามันก็เสื่อมตามวัยเราด้วยนะคะ
0: ค่ะคือพวกผลไม้สีม่วงอมแดงเนี่ยมันบำรุงเลือดได้ด้วยไงในทางการแพทย์แผนโบราณเพราะนั้นถ้าเลือดเราพร่องเนี่ยมันก็ไปที่ตาไม่ค่อยดีแล้วก็นอนคือตาเนี่ยมันสัมพันธ์กับตับนะคะคือในทางแผนจีนนะคะคือตัวเองค่อนข้างเชื่อเพราะว่าเคยแบบว่าเป็นโรคทางตามาก่อนในอดีตแล้วไม่คือเป็นโรคตาแห้งมาก่อนในอดีตที่แบบว่ารักษาทางแผนปัจจุบันเราไม่ค่อยดีขึ้นแล้วก็ไปดีจากการที่เราปรับพฤติกรรมแล้วก็ไปกินยาจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าเลิกกินแล้วนะคะก็คือตับมันไปเปิดทวารที่ตาแล้วตับเนี่ยมันเป็นตัวเก็บเลือดนะคะตอนที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยมันกระจายเลือดออกไปเลี้ยงแขนขาแต่ว่าเวลาเราหลับพักเนี่ยเลือดมันจะไหลกลับมาที่ตับตอนกลางคืนนี่ถ้าเรานอนดึกนอนน้อยเนี่ยเลือดมันไม่พอ
1: ค่ะ
0: บางทีเลือดมันแห้งเลือดมันร้อนได้ด้วยหรือมีลมอยู่ในเลือดอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็จะไปทำให้ตาล้าตาแดงตาโรยตาอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวหนูเชื่อมากเลยเรื่องเนี้ย คือมันถ้าทางแผนปัจจุบันทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราสามารถหาทางเลือดที่ปลอดภัยในการดูแลตัวเองได้เป็นเชิงอาหารอย่างเงี้ยค่ะถ้าทางจีนเขาก็จะดังพวกเก่ากี้พวกเนี้ยก็เป็นพวกแดงพวกสีแดงๆอ่ะ
1: สีแดงสีม่วงค้ำๆนะคะ
0: ใช่แต่ถ้าส่วนตัวนะเคยกินลูกหม่อนเนี่ยดีรู้สึกว่ามันดีกว่าเก่ากี้กว่า
1: ค่ะ
0: รู้สึกว่าดีกว่าเก่ากี้เพราะว่าลูกหม่อนสดอ่ะมันกินแล้วตามันไม่ค่อยแห้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะแล้วก็
2: ช่วงหน้าเรามาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อากันค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
9: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
10: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
11: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
12: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
11: โอ้โหมาเยอะเลย
12: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
11: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
12: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
11: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
8: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
1: 13นาฬิกา41นาทีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องสุขภาพได้เลยค่ะที่เบอร์022769718ค่ะกับทั่วที่ถิ่นไทยนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอคุณอาจารย์อาสาราเช่าเจริญอยู่นะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ
2: ค่ะตอนนี้เรามี1สายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณไพฑูรย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับทั้ง3คนนะครับ
1: จ้า
13: คือผมอยากถามอาจารย์ว่าผมเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมทีนี้ผมต้องการกินกระเจี๊ยบนะครับว่าการทำน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยทำยังไงครับ
14: ค่ะก็เอาดอกกีบดอกแห้งหรือดอกสดก็ได้ค่ะ
13: ครับ
14: ก็ต้มกับน้ำสมมติว่าน้ำลิตรครึ่งเนี่ยก็ใช้สัก 3-4 ดอกก็ได้ค่ะคือได้มันก็ใช้มากหน่อยถ้าสดมันก็ใช้ลดลงมาค่ะก็ปรับได้ตามรสชาติที่เรากินไหวมันก็จะเปรี้ยวหน่อยก็อย่าไปใส่น้ำตาลให้มันหวานเยอะมาก
13: อาจารย์ครับไม่ใช่ไอกระเจี๊ยบเขียวนะครับอาจารย
14: ์อ๋อกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวก็กินแบบลวกจิ้มน้ำพริกธรรมดาเนี่ยนะค่ะ
13: ครับกินกี่ฝักครับ
14: กี่ฝักก็ได้ไม่มีขนาดแน่นอนค่ะกินที่กินไหวค่ะกินมากก็ท้องอืดได
13: ้
14: นั่นเป็นอาหารไม่ใช่ยาไม่มีขนาดชัดเจนค่ะ
13: ครับทีนี้ผมอยากจะทำน้ำ
14: ค่ะ
13: พ่อ
2: ค
14: ่
2: ะ
14: น
2: ะ
13: ผมอยากจะทำเป็นน้ำแช่ตู้เย็นนะครับ
2: กระเจี๊ยบเขียวเหรอคะ
1: กระเจี๊ยบเขียวเหรอคะ
14: มันจะไม่ออกเป็นน้ำมันคือธรรมชาติมันเป็นลักษณะนั้นมันก็ไม่ใช่ของเหลวไงคือกินให้ได้ประโยชน์เนี่ยมันต้องกินไอ้เมือกแล้วก็ตัวเส้นใยของมันก็กินตามธรรมชาติไม่ต้องไปดัดแปลง
2: กินเป็นมื้อ
13: ไม่คืออย่างนี้ก็คือผมฟังอาจารย์พูดอยู่ว่าทำแบบน้ำแล้วฝานเป็นแว่นแล้วแช่ตู้เย็นนะครับอาจารย
2: ์
14: ก ก็ทำได้ถ้าเราถ้าเรามีเยอะอ่ะนะแต่ว่าเราจะกินตอนแบบทำใหม่ๆคือกินของที่มันปรุงใหม่ๆสดๆอ่ะไอ้พวกวิตามินหรือสารทางยามันก็อาจจะมากกว่าที่เราไปทำแช่ไว้นานๆไงคะ
13: ไม่แช่ไว้เป็นคืนต่อคืนครับ
14: เราก็ปรับได้ตามที่เราอยากทำแหละค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวห้ามทำไม่ห้ามทำ
2: ครับแต่ถ้าลวกจิ้
1: ม
2: กินเลยจะได้ประโยชน์
1: มากกว่าเพราะว่าประโยชน์มันจะอยู่ตรงเมือกของไอ้เจ้ากระเจี๊ยบเนี่ยค่ะ
13: ครับ
2: ค่ะ
13: คือผมเคยฟังอาจารย์ที่นี่อาจารย์บอกว่าเคยหวานเป็นแว่นๆแล้วก็ใส่ตู้เย็นใส่น้ำใส่ครัวใส่อะไรไว้แล้วแช่ตู้เย็นไว้เช้ามาก็กินน้ำนะครับอาจารย
1: ์เราทำไมเราไม่เคยได้ยิน
14: หนูไม่เคยพูดนะ
1: ไม่เคยได้ยินนะคนละท่านจะเปล่า
14: อาจจะคน
13: คนละคนผมเนี่ยผมจำได้แล้วผมก็เลยโทรมาไง
1: ไม่นะเพราะว่ากบเป็นคนสัมภาษณ์อาจารย์อาเอง
2: เกี่ยวกับเรื่อง
1: แล้วมั่นใจว่าอาจารย์อาไม่เคยคุยเรื่องกระเจี๊ยบแต่ว่าแต่จะมีหลายอาจารย์นะ
13: โอ้
1: วันจันทร์วันอังคารหรือเปล่า
2: จ้าน
1: ะคะ
14: คือประโยชน์ของกระเจี๊ยบเนี่ยไม่ได้อยู่ที่น้ำสารละลายที่แช่ไว้ค่ะประโยชน์ตัวอยู่ที่ตัวเนื้อฝักเลยค่ะเมือกใยที่บำรุงข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
13: ครับครับผม
14: เรากินเราต้องได้ประโยชน์ด้วยนะคะเราไปกินอย่างนั้นยิ่งเสียประโยชน์ค่ะเสียของ
13: โอ้ครับครับครับกินได้ไม่จำกัดฝักใช่ไหมครับอาจารย์ต่อหนึ่งวัน
14: ใช่กินเยอะมันก็อืดนะมันไปพองอยู่ในท้องน่ะมันเป็นเส้นใหญ่
1: ประมาณน่ะ
13: ครับลวกไปมั่งกินสดมั่งอาจารย์อย่างนั้น
14: ส่วนใหญ่เขากินแบบลวกค่ะกินสดอาจจะเพิ่มโอกาสอืดท้อง
1: ท้องจะอืด
2: ลวกจิ้มน้ำพริกเนาะทาน
1: แต่ถ้าจะกินสดน่ะก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะระวังพวกเชื้อโรคนะคะ
13: อ๋อครับครับ
1: ค่ะโอเคนะคะ
13: ขอบคุณมากครับ
2: สว
13: ั
2: สด
13: ี
2: ค
13: ่
2: ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ทำตามที่อาจารย์อาแนะนำดีกว่านะคะ
1: ย้ำเบอร์กันหน่อยค่ะคุณอ้อ
2: ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะ022769718โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อากันนะคะ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ติดตามคุณแม่แต๋วแหววก็บอกว่าฟังอาจารย์อาแล้วได้ข้อมูลดีมากเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่แต๋วแหววเองก็เป็นจอประสาทตาเสื่อมเหมือนกันนะคะหลายคนพออายุเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติเนาะที่ร่างกายมันก็ถดถอยไปนะคะแล้วก็อวัยวะส่วนอื่นๆมันก็เริ่มจะเสื่อมไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คุณนิคมบอกว่าผมสายตายาว สายตายาวนี่ไม่ใช่โรคนะ เป็นเรื่องปกตินะคะ
2: ค่ะ
1: ไปกันที่ทางบ้านค่ะคุณอ้อ
2: ค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการ
1: ค่ะ
2: คุณมนฤดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: เชิญเลยค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อา
14: ค่ะ
7: ค่ะที่ฉันจะสอบถามเรื่องสภาวะของจมูกไม่ได้กลิ่นนะคะ
14: ค่ะ
7: ค่ะจะสามารถกลับมาได้กลิ่นได้เหมือนเดิมไหมคะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากหล่นจากรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะ
14: ไม่ได้กลิ่นมานานเท่าไหร่นะคะ
7: คือไม่ใช่ตัวดิฉันเองไงคะดิฉันจะถามให้กับญาติไม่ได้กินมานานเท่าไหร่ไม่ถึงไม่เกิน6เดือนนะคะเขาได้รับอุบัติเหตุจะสามารถกลับมาได้กินเหมือนเดิมอีกไหมคะ
14: คืออาจจะไม่สามารถแบบว่า บอกเป็นคำตอบได้แบบแน่นอนชันพงนะคะแต่ก็มีโอกาสกลับมาได้กินได้ค่ะคืออันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องเส้นประสาทมันเสียหาย ซึ่งเวลาเส้นประสาทของคนมันเสียหายเนี่ยคือมันก็อาจจะมีบางจุดที่ร่างกายเราต้องใช้เวลาในการฟื้นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเสียหายมากน้อยแค่ไหนตอนที่เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะ
7: คือตอนที่หล่นลงมาเนี่ยคือไม่ที่ศีรษะกระแทกพื้นนะคะไม่มีบาดแผลใดๆเลยทำเลือดข้างในสมองไม่
2: ม
7: ีคือปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีรอยฟกช้ำแรงกระแทกแค่นั้นเองอะค่ะอย่างอื่นอย่างแผลหรือว่าต้องเย็บต้องอะไรเนี่ยไม่มีเลยคือได้รับการกระแทกอย่างเดียวแต่ว่าสูญเสียการดมกลิ่นไปเลยโดยอัตโนมัตินะคะ
14: ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอย่างเง
7: ี้ยหรอคะใช่ค่ะดิฉันก็เพิ่งทราบเพราะว่าตอนแรกที่ไปเยี่ยมเนี่ยก็คือเห็นเขาสูดดมพวก น้ำมันหอมระเหยเนี่ยเห็นเขาดมได้แล้วพอมาทราบข่าวอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาประมาณก็คงไม่เกิน6เดือนนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับกลิ่นอะไรอีกแล้วปัญหานี้ว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อตัวเขาค่อนข้างสูงก็เลยอยากถามคุณหมอว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาได้กลิ่นเหมือนเดิมอีกไหมอะค่ะ
14: คือถ้ามันแค่คือนึกถึงนี้เนาะเวลาคนที่เป็นโรคพวกไปผ่าตัดเส้นไอเนี้ยเส้นประสาทอะไรนะกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยบางคนผ่ามาเสร็จเนี่ยยังเดินไม่ได้อยู่พักนึงแต่เดี๋ยวร่างกายมันถูกทับไว้นานบางคนกว่าจะได้ผ่าเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวบางคนก็มีโอกาสกลับมารู้สึกได้ทีนี้เส้นประสาทของคนเนี่ยในการรับกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เส้นเดียวไงมันมีเยอะแต่หนูก็ไม่รู้หรอกมันมีกี่เส้นนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสไงที่จะกลับมาได้
7: ต
14: ้
7: องใช้ระยะเวลาใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะคือคิดว่าอาจจะต้องใช้สัก6ถึง12เดือนแต่ถ้าเลยไปแล้วยังไม่ได้กินเนี่ยโอกาสจะกลับมันก็อาจจะน้อยลง
7: แต่มันมีเรื่องที่มีข้อคิดอยู่เรื่องนึงเขาว่าเขาบอกคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19อะค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องการดมกลิ่นด้วยใช่ไหมคะอันนี้คุณหมอมีข้อมูลอันนี้ไหมคะเพราะว่ามีคนท้วงติงมาอย่างหนึ่งว่าอ้าวในเมื่อคนที่เขาฉีดวัคซีนโควิด19ไปเขาก็เกิดปัญหาอันนี้เช่นกันเราก็เลยไม่มั่นใจเพราะว่าญาติคนนี้เขาก็ฉีดวัคซีนด้วยอะค่ะหรือว่าไม่
14: คือรายงานอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข้าไปในร่างกายเนี่ยค่
7: ะ
14: มันมีทุกระบบแหละค่ะคือซึ่งหมายความว่ามันเป็นการเก็บข้อมูลทางเขาเรียกว่า post marketing อะไรประมาณเนี้ยนะคือหมายความว่าหลังจากที่มีการใช้ไปแล้วก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนเนี่ยก็จะมีการรายงานเข้าไปแต่ว่ามันจะเกิดจากวัคซีนจริงหรือไม่นะ

0: กลิ่นไว้เรื่อยๆพวกน้ำมันหอมระเหยนะคะ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับกระตุ้นกระตุ้นการใช้งานมันนะคะ
1: ค่ะค่ะเพราะว่าขอข้อมูลคุณหมอค่ะเพราะว่าตอนนี้รักษายังดำเนินการรักษาในหมอปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะมีการนัดการอะไรด้วย
2: ก็เลย
1: อยากหาข้อมูลในเรื่องของสมุนไพรไทยอะไรพวกนี้มาช่วยเสริมให้เขาได้พัฒนาในเรื่องของการสูญเสียตรงนี้ไปก็คืออย่างที่คุณหมอแนะนำว่าการสูดดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจะช่วยได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่มันเหมือนไปกระตุ้นให้มันทำให้เส้นประสาทมันทำงานนะคะแล้วก็อาจจะลองพวกกระชายปั่นกินกับมะนาวสับปะรด
1: วันละ3อย่างรวมกันใช่ไหมคะกระชาย
0: ใช่
1: กระชายขาวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: กระชายกระชายเหลืองอ่ะ
1: กระชายเหลืองกระชายแดงนะคะ
0: เออใช่ค่ะแต่ว่ามันอยู่ในตำราโบราณนะว่าแก้จมูกไม่ได้กลิ่น
1: อ่ะมีกระชายสับปะรดแล้วก็มะนาวนะคะจำนวนสัดส่วนนี้กำหนดไหมคะ
0: ไม่เอาอร่อยคือมะนาวกับสับปะรดเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อแต่งรสคือสับปะรดจริงๆมันลดอักเสบได้ไอโบมีเลนที่อยู่ในเอนไซม์สับปะรดอะค่ะมันลดความรู้อักเสบได้ก็ใส่ลงไป
1: จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ตามรสชาติที่เรา
0: อร่อยกินให้ได้ประมาณวันละช็อตแบบเข้มข้นวันละช็อตอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าเราเจือน้ำก็เป็นครึ่งถึง1แก้วได้
1: ก็แก้วแบบนี้คือ
0: ไม่ต้องเยอะมากเพราะเราจะกินทุกวันคือถ้ากินทุกวันแล้วเราไปใส่เยอะเนี่ยมันจะแผดทีหลังไงแผดร้อน
1: รับประทานทุกวันนี่หมายถึงว่า3มื้อหรือครั้งเดียวต่อวันคะ
0: เอาแค่ครั้งเดียวก็พอค่ะหลัง
1: เช้าหรืออาหารช่วงระยะเวลาไหนคะก่อนอาหารหลังอาหาร
0: เอาเป็นหลังอาหารเอาเป็นหลังตื่นนอนหรือหลังอาหารเช้าก็ได้มันไม่มีข้อมูลว่าต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าร้อนท้องก็มากินหลังข้าวค่ะ
1: ปั่นนะคะไม่
0: ปั่นหรือคั้นเอาน้ำกองกาก
1: คั้นเอาน้ำก็ได้หรือปั่นเป็นกากใยทานได้หมดเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ก็วันละประมาณสัก 3-4 นิ้วกระชายอ่ะ
1: อ๋อกระชายนี่ก็คือความยาวของมันใช่ไหมคะต่อ
0: ใช่ประมาณ 3-4 นิ้วเล็กๆค่ะ
1: โอเคไม่จำเป็นต้องปริมาณมากนะคะกระชายอะค่ะ
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะกินทุกวันไม่ได้ไงอันนี้ต้องกินจะให้กินน้อยๆแต่กินทุกวัน
1: อย่างน้อยระยะเวลาในการทานนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ
0: ก็กินไปเรื่อยๆจนกว่าจะดีขึ้นยกเว้นว่ากินแล้วรู้สึกว่ามันปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเครื่องเทศเผ็ดร้อนก็หยุดหรือลดปริมาณการกินลงกินได้เรื่อยๆค่ะไม่มีว่าอันตรายอะไร
1: จนกว่าเราจะรู้สึกว่าการรับกลิ่นนี้การรับกลิ่นนี้ดีขึ้นถูกไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากค่ะรบกวนเวลามากแล้วก็เป็นประโยชน์มากเลยนะคะขอบคุณที่มีความทั้งสองชื่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับทุกคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะตอนนี้เวลาน่าจะไม่ทันแล้วนะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ5นาทีเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายดีกว่าเนาะแล้วก็สำหรับใครที่รักสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพก็เดี๋ยวอาจารย์อาฝากช่องทางค่ะเชิญค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะก็ในเรื่องของดวงตานะคะเราอยู่ในประเทศที่แบบมีแสงแดดที่ค่อนข้างแรงร้อนจัดนะคะซึ่งแสงแดดเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์เนาะแต่ว่าโทษเนี่ยนะคะถ้าเราไปจ้องไปอยู่กลางแจ้งนานๆเนี่ยมันก็ทำให้ตาเราเสื่อมได้ไวนะคะโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับต้อกระจกเพราะว่ากระจกตามันจะเป็นที่รับให้แสงส่องเข้าไปนะคะก็ต้องพยายามที่ถ้าต้องจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้งก็สวมใส่แว่นกันแดดนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้แว่นตาสายตาแว่นธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีพวกที่มันออโต้เลนแบบว่ากันแดดในตัวก็ลองพิจารณาดูได้นะคะแล้วก็สมุนไพรเนาะก็อัญชันดาวเรืองลูกม่อนนะคะพวกนี้ผักใบเขียวนะคะจริงๆก็เป็นแหล่งของลูทีนที่เราไปซื้อกินในวิตามินอ่ะจริงๆอยู่ในผักใบเขียวเยอะนะคะตัวเองก็ถ้าไปพวกร้านสุกี้พวกนี้ก็จะกินพวกกล้วยเล้งเพราะรู้มาว่ากล้วยเล้งมันมีแบบลูทีนเยอะแต่อย่างอื่นก็คะน้าผักบุ้งเนี่ยได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบว่ามีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรนะคะก็ไปที่ พจ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรมาในเวลาราช

0: ราชการนะคะที่เบอร์037เบอร์
1: ค่ะ
0: 211289ค่ะ
1: ย้ำอีกทีค่ะ
0: 037211289
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแบบว่าช่วงนี้ยุ่งๆต้องขออภัยถ้าไม่มีคนรับสายเบอร์นี้นะคะเพราะว่าเหมือนกำลังย้ายสำนักงานกันอยู
1: ่ค่ะอาจารย์ย้ายไปไหนคะไม่ได้ย้ายไปไกลใช่ไหม
0: ย้ายหนีปลวกไปแต
1: ่ย้ายหนีปลวกนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์อาด้วยนะคะอาจารย์อาช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรไหมคะที่จะประชาสัมพันธ์อ๋อ
0: เดี๋ยวช่วงต้นเดือนกรกฎาค่ะจะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะเริ่มประมาณวันที่2กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: ถึงวันที่6หรือ7หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวกรกฎานะคะเดี๋ยวถ้าใกล้ๆยังไงเดี๋ยวจะมีมาประชาสัมพันธ์ตอนช่วงใกล้ๆอีกทีนึงเนาะเผื่อคนที่อยู่ในกรุงเทพใกล้ๆจะแบบแวะเวียนไปเที่ยวงานสมุนไพรประจำปีของประเทศเรา
1: ค่ะปีนี้อภัยภูเบศก็ไปร่วมออกบูธเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะร้านยาปูเงินอะไรเงี้ยก็ไป
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราก็อาจจะเจอกันอยู่แถวๆนั้นเช่นกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ยังไม่หมดเวลาทักทายท่านผู้ฟังกันดีกว่า
1: ค่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะโอ้โหวันนี้เข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะ
2: หลายท่านเลยพี่ติ๋มคลองเตยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็มีคุณอเนกพริกไทยค่ะคุณนิคมประคำศรีนะคะแล้วก็มีคุณเสริมจันทวรรณคุณอัญชรีบอกว่าฟังทุกวันเลยค่ะติดตามติดรายการนี้มานานหลายปี
1: ค่ะ
2: คุณสุเทพนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์แล้วฟังจากจังหวัดราชบุรีนะคะคุณนาฏเนตรกระจ่างสวัสดีค่ะแล้วก็มีพระรุ่งคติยะนะคะคุณอัชราปิ่นทองบอกว่าวันศุกร์ได้รับความรู้จากคุณหมอตลอดเลยค่ะ
1: อืมค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณนิคมคุณพิสมัยนะคะคุณแม่แต๋วแหววก็เป็นแฟนรายการประจำส่วนใหญ่แล้วก็แฟนรายการประจำนะคะที่ทักทายมาน
2: ะคะน้องชาตรีบอกว่าวันนี้เจอกันวันนี้เรามีกิจกรรม
1: บอกหน่อยบอกหน่อยนะคะ
2: วันนี้ถนนดนตรีถนนดนตรีวันนี้เรามีศิลปินก็คือ
1: เขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเปลี่ยนนะคะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นเพื่อนกันอยากสนุกสนานก็แวะมาได้ค่ะวันนี้ใครที่จองแล้วจองบัตรไว้แล้วจองที่นั่งไว้แล้วนะคะทางเพจของถนนดนตรีรีบมายืนยันตัวตนก็คือการลงทะเบียนหน้างานนะคะหลังจากนั้นท่านจะได้รับบัตรเลือกที่นั่งแล้วก็เตรียมเข้าห้องออดิทอเรียมนะคะในเวลา18 นาฬิกาเราจะเริ่มบรรเลงเลยนะคะ18 นาฬิกา
2: การแสดง18 นาฬิกาเพราะฉะนั้นมาก่อนเวลานิดนึงนะ
1: คะ
2: เพราะว่าเขามีเลขที่นั่งให้
1: ใช่ค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะมารับประทานอาหารเครื่องดื่มมีขายนะคะด้านหน้าส่วนใครที่มาถึงแล้วนะคะก็รีบลงทะเบียนนะคะยืนยันตัวตนส่วนใครที่อาจจะพลาดโอกาสการจองไม่เป็นไร walk in มาได้ค่ะหรือใครไม่สะดวกเดินทางมาเลยวันนี้ติดภารกิจ
2: ชมผ่านออนไลน
1: ์ไลฟ์สดนะคะผ่านถนนดนตรีค่ะ
2: ค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
10: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
9: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
10: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์แต่ให้ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป
13: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณายติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจติกวณิศส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมยติเกี่ยวเนื้ออีก4ยติโดยการอภิปรายของส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้านการเดินหน้าโครงการเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการเกรงกำไรที่ดินและความเสี่ยงจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินระยะยาวขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการโดยระบุว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่และช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียนทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญด้วยคะแนน266-174และงดออกเสียง3เสียงโดยให้ส่งเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
4: ประชาชนจังหวัดพัทลุงแห่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่ธนาคารกรุงไทยอย่างหนาแน่นหวังใช้สิทธิ์ลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นยอดขายสินค้า
14: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องรวมถึงบางส่วนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านทำให้ภายในสาขามีประชาชนหนาแน่นตลอดทั้งวันแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้อำนวยความสะดวกและจัดคิวอย่างเป็นระบบส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่พบปัญหาการลงทะเบียนประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาในวันนี้เป็นกลุ่มวัยกลางคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ก็เข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบถุงเงินเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจยอดขายในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวด้านประชาชนที่ลงทะเบียนเปิดเผยว่าเพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการของรัฐเป็นครั้งแรกหลังเห็นว่าโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาช่วยลดค่าครองชีพได้จริงจึงรีบเดินทางมาลงทะเบียนในวันสุดท้ายเพราะยังมีสิทธิ์คงเหลือและมองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นท่ามกลางราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเตรียมใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังวันที่1มิถุนายนนี้รณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
4: ทางนี้ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในขณะนี้ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่อีกประมาณ4ล้านสิทธิ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้จนถึงเวลา 22:00 นของวันนี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการกองทัพสหรัฐยืนยันไม่มีอากาศยานของสหรัฐถูกยิงตกตามรายงานของสื่อทางการอิหร่าน กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าไม่มีอากาศยานของสหรัฐถูกยิงตกและสินทรัพย์ทางอากาศของสหรัฐทั้งหมดได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยและอยู่ครบถ้วนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอิหร่านสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐในจังหวัดบูเชนทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ล่าสุดคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบหลักการเบื้องต้นของร่างบันทึกความเข้าใจที่จะขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันและเปิดให้มีการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากผู้นำสหรัฐและอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
5: ้อจังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานฟาร์มสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อฟาร์มสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับฟาร์มสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อฟาร์มสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเอ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
6: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้า ถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: น้ำมีคุณค่ารู้กันใช้อย่างมีคุณค่าจะได้มีน้ำใช้วันข้างหน้าท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการสำหรับภาคบ่ายขอแจ้งรายการดังนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการใต้สันติสุข 14:35 รายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการ 15:00 ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 รายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 ถ่ายทอดข่าวและท่านจะได้รับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวทบุรีรัมย์เวลา 16:30 รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเป็นข่าวท้องถิ่น 18:25 รายการตีค้องร้องข่าวตามด้วยรายการอัยการแผ่นดิน 18:40 เสนอรายการสบายยามเย็น 19:00 ถ่ายทอดข่าว 19:30 เสนอรายการแวดวงกีฬา 20:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงของรายการสาราวรรณกรรม 21:00 ถ่ายทอดข่าวจบแล้วเวลาของรายการสีสันวรรณกรรม 22:00 ถ่ายทอดข่าวจากนั้นช่วงรายการสุขภาพดีวิถีไทย 23:00 ถ่ายทอดข่าวจบแล้วช่วงรายการธรรมะก่อนนอนจนถึง24:00ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลานี้14:16ต่อไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการใต้สันติสุขวันนี้เราจะมาพูดถึงบทบาทของเครือข่ายชุมชนและความร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆในการสร้างสันติสุขชายแดนใต้ความร่วมมือระหว่างชุมชนชาวบ้านองค์กรท้องถิ่นและภาครัฐเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมสงบสุขการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันการจัดกิจกรรมชุมชนและการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครล้วนช่วยสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้เราจะเห็นตัวอย่างของเครือข่ายเยาวชนและสตรีที่ทำงานร่วมกันในโครงการสร้างสันติสุขเช่นการจัดเวทีประชาคมให้ชุมชนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดกิจกรรมกีฬาและศิลปะวัฒนธรรมร่วมกันการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาชุมชนรัฐบาลไทยสนับสนุนเครือข่ายเหล่านี้ด้วยงบประมาณและโครงการพัฒนาชุมชนการส่งเสริมการสื่อสารระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐทำให้โครงการต่างๆสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้จริงและการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนตัวอย่างเช่นการสร้างศูนย์ประสานงานสันติสุขชุมชนในหลายพื้นที่ศูนย์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นจุดรวมความร่วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนจัดเวทีพูดคุยการติดตามปัญหาการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครนอกจากการจัดเวทีและศูนย์ประสานงานแล้วเครือข่ายชุมชนยังช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมชุมชนสามารถรวมกลุ่มทำโครงการอาชีพร่วมกันเช่นกลุ่มสตรีผลิตสินค้าชุมชนกลุ่มเยาวชนทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะการทำงานร่วมกันเหล่านี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในชุมชนสิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างต่อเนื่องค่ะการประชุมระดมความเห็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการติดตามผลการดำเนินงานทำให้เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนการทำงานร่วมกันแบบนี้ยังช่วยลดความเข้าใจผิดและความตึงเครียดระหว่างกลุ่มต่างๆด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของความร่วมมือระหว่างชุมชนชาวบ้านองค์กรท้องถิ่นนะคะแล้วก็ภาครัฐกับเครือข่ายชุมชนการร่วมมือกันนะคะระหว่างกลุ่มต่างๆในการสร้างสันติสุขในชายแดนใต้นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงเรื่องเล่าจากชายแดนใต้โดยน้องแพรวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากรอติดตามรับฟังกันค่ะ
1: ช่วงเรื่องเล่าจากชายแดนใต้
2: สวัสดีค่ะอยู่กับแพรในช่วงเรื่องเล่าจากชายแดนใต้ช่วงนี้จะพาท่านผู้ฟังไปพบกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมจากชายแดนใต้เพื่อให้เราเข้าใจความเป็นอยู่และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะตี3ในหมู่บ้านชายฝั่งอ่าวปัตตานีบ้านเรือนมืดสนิทแต่ท่าเรือเล็กๆเริ่มมีแสงไฟจากหลอดนีออนที่เปิดไว้สำหรับชาวประมงเสียงเตรียมอวนกระทบไม้กระทบเรือดังเป็นจังหวะเมื่อเรือออกจากฝั่งลมทะเลตีหน้าเบาๆเสียงคลื่นกระทบหัวเรือสม่ำเสมอชาวประมงใช้ประสบการณ์อ่านทิศลมดูผิวน้ำและตัดสินใจหย่อนอวนตรงจุดที่รู้ว่าปลาจะมาโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีใดๆนอกจากภูมิปัญญาที่สืบทอดจากพ่อสู่ลูกค่ะพอแสงอาทิตย์เริ่มขึ้นอ่าวปัตตานีเปลี่ยนเป็นสีทองเรือแต่ละลำเริ่มทยอยเข้ากับฝั่งพร้อมกับปลาสดๆที่ยังเป็นประกายชาวบ้านช่วยกันแยกปลาขนปลาและเตรียมส่งตลาดเช้าทั้งหมดคือภาพชีวิตจริงที่เกิดขึ้นทุกวันค่ะแม้งานหนักและต้องเสี่ยงออกจากทะเลแต่สีหน้าของชาวประมงเต็มไปด้วยความภูมิใจเพราะที่นี่คือวิถีชีวิตที่เลี้ยงครอบครัวมาหลายชั่วอายุคนค่ะ
0: เมื่อสักครู่คุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องเล่าจากชายแดนใต้โดยน้องแพรกันไปแล้วช่วงนี้มาต่อกับในเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงล่องใต้ชายแดนงามค่ะ

0: ่วงล่องใต้ชายแดนงาม
1: สวัสดีค่ะทุกท่านเราดำเนินการมาถึงตอนที่6ของล่องใต้ชายแดนงามแล้วนะคะวันนี้แพรจะพาทุกท่านไปสำรวจเรื่องราวของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามและเต็มไปด้วยความหมายในจังหวัดนราธิวาสดินแดนที่เป็นธรรมชาติศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งการเดินทางของเรานะคะมาเริ่มต้นกันที่คลองน้ำแบ่งหนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดของจังหวัดตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติบ้านกูจำหมู่3ตำบลไพรวันอำเภอตากใบสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ใช่แค่คลองน้ำธรรมดาแต่เป็นจุดบรรจบของลำคลองสี่สายที่ไหลมาจากอำเภอสุไหงปาดีตากใบระแงะและตัวเมืองนราธิวาสทำให้คลองน้ำแบ่งกลายเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในหลายพื้นที่มาอย่างยาวนานทั้งเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคและยังเป็นส่วนสำคัญในการประกอบพิธีทางศาสนาที่สืบทอดกันมาด้วยค่ะที่กลางคลองนะคะมีบ่อน้ำซีเมนต์ขนาดเล็กตั้งอยู่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เมตรโผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้เห็นส่วนฐานของบ่อนั้นจมอยู่ใต้น้ำลึกถึง6เมตรบ่อนี้นะคะคือจุดที่ใช้ประกอบพิธีพรีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมีเรือพาพระสงฆ์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ทำพิธีเข้าไปตักน้ำจากใจกลางช่องเปิดของบ่อนำไปใช้ในพิธีสำคัญระดับจังหวัดและพิธีมงคลต่างๆของบ้านเมืองน้ำจากคลองน้ำแบ่งจึงไม่ใช่แค่สายน้ำแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาและความบริสุทธิ์ตามความเชื่อของคนในพื้นที่ค่ะจากคลองน้ำแบ่งเราเดินทางลึกเข้าสู่พื้นป่าใหญ่ของฮาลาบาลาพื้นป่าดิบชื้นที่เต็มไปด้วยหมอกเช้าเสียงนกและความลึกลับของธรรมชาติจนเราได้มาพบกับน้ำตกสิรินธรแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แหล่งที่2ของจังหวัดนราธิวาสเดิมทีเรียกว่าน้ำตกลาตอยีราซึ่งมีความหมายว่าต้นไทรตามภาษามาลายูพื้นถิ่นน้ำตกแห่งนี้เป็นเส้นสายของทาน้ำที่ค่อยๆไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นลานหินกว้างไม่ใช่น้ำตกสูงชันแบบที่เรามักคุ้นตาแต่เงียบสงบอ่อนโยนและงดงามตามธรรมชาติค่ะความพิเศษของที่นี่นะคะก็คือเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2525สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จมายังพื้นที่นี้และได้พระราชทานชื่อใหม่ว่าน้ำตกสิรินธรตั้งแต่นั้นมานะคะที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่สำคัญทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของจังหวัดนอกจากนี้บริเวณรอบน้ำตกยังถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่ของการศึกษาและรวบรวมพันไม้ดอกและไม้ประดับป่าภาคใต้กว่า200ชนิดทุกต้นถูกจัดหมวดหมู่ตามลักษณะของธรรมชาติมีป้ายบอกชื่อบอกประโยชน์ใช้สอยเพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับป่าและสายน้ำควบคู่กันไปค่ะน้ำตกสิรินธรยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จังหวัดนราธิวาสใช้ประกอบพิธีพรีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวาระสำคัญเพราะสายน้ำที่ไหลผ่านป่าไม้ใหญ่เหล่านี้นะคะบริสุทธิ์สงบและเต็มไปด้วยความหมายจากประวัติศาสตร์ร่วมสมัยผสานกับความศรัทธาของชุมชนที่ผูกพันกับพื้นป่าแห่งนี้อย่างลึกซึ้งค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ2แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสายน้ำแห่งศรัทธาที่หล่อเลี้ยงทั้งธรรมชาติและหัวใจของผู้คนในดินแดนชายแดนใต้ค่ะหากคุณมีโอกาสได้เดินทางไปเยือนพื้นที่เหล่านี้ขอให้ลองหยุดฟังเสียงน้ำฟังเสียงป่าและเปิดใจรับความสงบจากธรรมชาติที่งดงามเหล่านี้แล้วคุณจะได้สัมผัสว่าศรัทธาของผู้คนต่อสายน้ำนี้ไม่ได้เกิดจากความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเคารพและผูกพันมาอย่างยาวนานEP หน้าเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของล่องใต้ชายแดนงามแพรจะพาไปที่ไหนฝากติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะ การสร้างเครือข่ายชุมชนและความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญของสันติสุขชายแดนใต้การทำงานร่วมกันช่วยสร้างความเข้าใจลดความขัดแย้งและทำให้ชุมชนเข้มแข็งและสงบสุขได้จริงในตอนต่อไปรายการใต้สันติสุขจะสรุปแนวทางทั้งหมดและพูดถึงก้าวต่อไปสู่สันติสุขชายแดนใต้ให้ผู้ฟังได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของความพยายามและบทบาทของทุกฝ่ายค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์ภกาอุ้ยรำพร้อมด้วยน้องแพรและทีมงานทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสวัสดีในช่วงยามบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงนะคะกับวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้อยู่กับเราเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการวิภาวีและวิยยุทธค่ะควบคุมเสียงนะคะวิภาวีอยู่กับคุณตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสวัสดีโทรศัพท์ค่ะค่ะ
1: สวัสดีคุณนุ๊ก
0: ค่ะ
1: อ๋อหายหน้าหายตาเนาะยายคิดถึงเด
0: ้อ๋อคุณยายน้องนโม
1: ยายจ้ายายน้องนโมค่ะ
0: ค่ะ
1: ยังไงหายยายก็คิดถึงแบบไปจัดรายการที่ไหนเนาะมาเห็นจัดคู่กับคุณจิมเลย
0: อ๋อพอดีมันมีภารกิจเพิ่มเติมนะคะก็เลยนายก็ให้ไปทำงานอย่างอื่นด้วยก็เลยให้พี่ตินจัดคนเดียวขอโทษด้วยนะคะค่ะ
1: ค่ะยายก็ถามคุณตินและคุณตินว่าแกมีธุระแกมีอะไรมีรายการไหมของยายสวอก็คิดถึงเนาะเคยยินเสียงจัดรายการคู่น่ะ
0: ค่ะคือก็สนุกสนานแต่ว่าภาระมันถูกเปลี่ยนไปนะคะ
1: มา
0: หน
1: ้
0: าที่สบายดีค่ะคุณแม่คุณแม่อยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวหนูจดไว้เดี๋ยวพี่ตินจะเปิดไม่ใช่พี่ตินพี่เต้
1: จ้าน้องเต้ยายก็โคกับน้องเต้กับน้องตุ๊กเอาเพลงของสายันสัญญาท
0: ิ้
1: งไร่ตามนางนะคะ
0: ทิ้ง
1: ไร่ตามนาง
0: ทิ้งไร่ตามนาตามนาเหรอคะ
1: จ้าตามนางตามนาง
0: ตามนางอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะ
1: ทิ้งไร่ทิ้งไร่ตามนา
0: ค่ะมอบให้กับแม่เป็นพิเศษเลยแม่ยายนโมนะ
1: น้องตุ๊กแล้วก็น้องเต้ด้วยแล้วก็ยายบรรเทาด้วยเด้อแล้วก็มือจองแล้วก็ทุกคนนั่นแหละที่ฟังอยู่นะคะยายคิดถึงเด้อน้องตุ๊กน้องเต
0: ้ค่ะฝากความห่วงใยทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อีกหนึ่งสายที่โทรเข้ามานะคะยายน้องนโมค่ะเพลงที่ขอคือทิ้งร้างตามนางของสายันสัญญานะคะในช่วงนี้ก็จะมีบทบาทของนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569นายเอกมลแพทยนันท์นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องตุ๊ก
0: ค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มเมืองโค
2: ฟังเพลงด้วย
0: ค่ะได้ค่ะ
2: รักแท้คือเธอ
0: รักแท้คือเธอ
2: ครับรักแท้คือเธอ
0: ใช่สปอร์ลาวไหม
2: ยังไม่ได้ฟังไม่เคยได้ฟังเลย
0: ผู้หญิงหรือผู้ชายลอง
2: ไม่เคยได้ฟัง
0: อ๋อนะโอเคได้ค่ะ
2: ได้ยินคลื่นเรียนเขาขอเลยเขายังเปิดยังไม่ถึงคิวอ่ะ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเปิดให
2: ้ลองหาดูว่ายิงผู้ชายร้องยังไม่รู้นะ
0: ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะ
2: เป็นมาจากขอนแก่น
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: เตือนให้คุณบรรเทาด้วย
0: ค่ะแม่บรรเทาค่ะ
2: คุณบรรเทาแม่บุญเรียนด้วย
0: ค่ะแม่บุญเรียนค่ะ
2: แค่นี้สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะกับแม่บุตรเรียนกับแม่บรรเทานะคะรักแท้คือเธอจากหนุ่มเมืองโพนะคะแม่บรรเทาก็ขอเพลงกับเต้มาแล้วค่ะก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงไปล็อกค่ะ

จบไปนะคะกับบทเพลงของเย็นจิตพรทีวีลูกสาวกำนันนะคะเราเออลูกสาวกำนันค่ะค่ะอีกบทเพลงหนึ่งคือทิ้งไล่ตามนางเป็นเสียงร้องของสายันสัญญานะคะอีกบทเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะตามมานะคะตอนนี้ขออนุญาตนำข่าวสารของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะโดยกรรมการและประชาสัมพันธ์นายเอกพงศ์นพสกุลและคนนายเอกมลแพทยนันท์

อย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะโดยจะมีพิธีในวันที่28 8นาฬิกาไหว้พระภูมิเจ้าที่เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่พิธีการสำคัญของงานและเวลา9นาฬิกา9นาทีนางสาววิทิดาอุตยกุลผู้อำนวยการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานจุดธูปเทียนหน้าพระพุทธรูปและจุดธูปเทียมบูชาครูพร้อมประกอบพิธีไหว้ครูโดยหมอพรามนะคะคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์แผนไทยวัดพระเชติพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพมีคณะครูอาจารย์จากศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจากนั้นเวลา10นาฬิกาก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นสิริมงคลผู้ประกอบวิชาชีพนวดไทยของคนตาบอดนะคะโดยในพิธีดังกล่าวนายเอกพงศ์นกสกุลกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนเข้าถูกพิธีสงฆ์ตามลำดับส่วนภาคบ่ายเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ก็มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการเสริมพลังวิชาชีพด้านการนวดไทยของคนตาบอดให้มีมาตรฐานและยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะคุณณัฐกรทรงนอกอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แนวทางพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและการสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพหมอนวดไทยของคนตาบอดในอนาคตภายในงานจะมีหมอนวดคนตาบอดทั้งศิษย์เก่าและผู้ประกอบวิชาชีพในปัจจุบันและศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักค่ะซึ่งกิจกรรมไหว้ครูหมอนวดไทยของศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยถือเป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้หมอนวดตาบอดได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันขับเคลื่อนวิชาชีพนวดไทยของคนตาบอดให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนคนตาบอดมีอาชีพเป็นหมอนวดไทยแล้วก็มีพลังมือที่ทำให้เราหายปวดหายเมื่อยได้นะคะก็เป็นวิชาชีพภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อกันมาหลายปีต่อมาแล้วนะคะมีตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยทีเดียวคนตาบอดมีวิชาชีพเฉพาะตัวก็หาเลี้ยงชีพได้ในอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นเสาหลักให้กับลูกๆหลานๆไปอีกนะคะก็แสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องคนตาบอดทุกคนนะคะว่าท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และท่านสามารถที่จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ทำงานได้เลี้ยงตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ปลอดภัยได้มั่นคงที่สุดค่ะสำหรับช่วงเวลานี้ก็ได้รับบทเพลงจากพี่เต้วีรยุทธการบรรจงนะคะกับบทเพลงอีกหนึ่งบทเพลงรักแท้คือเธอจากหนุ่มเมืองโพไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่ากำลังหาดูนะคะแล้วก็กราบสวัสดีค่ะ

0: ละมาเสียใจเด้อน้องละมาเสียใจเด้อน้องละว่าพี่ชายมีแฟนละว่าพี่ชาย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนภัทรนาคซั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนภัทรนาคซั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีพนันออนไลน์ระหว่างสมัยประชุม
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาคำขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งหนังสือขอให้เข้ารับข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการส่งตัวระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านนายชนภัทรยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เห็นว่าในช่วงสมัยประชุมควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาตามหลักการของรัฐธรรมนูญและเมื่อปิดสมัยประชุมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนรับตัวนายชนภัทรไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงและงดออกเสียง2เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผนึกความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์และอสมทยกระดับกำกับแพลตฟอร์มออนไลน์ปกป้องเด็กเยาวชนจากคอนเทนต์ไม่สร้างสรรค์
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนกล่าวถึงบทบาทการสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนเนื่องจากกรณีการเผยแพร่ไลฟ์สดอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างความกังวลให้สังคมในวงกว้างว่ากรณีไลฟ์อนาจารถือเป็นหนึ่งเหตุการณ์ยังมีการพนันออนไลน์ที่แทรกในคอนเทนต์เด็กรวมถึงการนำภาพและเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปตัดต่อด้วย AI เพื่อหลอกลงทุนข่าวปลอมการกลั่นแกล้งถ้อยคำสร้างความเกลียดชังและโฆษณาเกินจริงซึ่งกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยตรงจึงสั่งการให้สำนักงานกองทุนเร่งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศทั้งแนวทางที่กำหนดให้แพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาบนระบบของตนเองควบคู่กับการศึกษากฎหมายภายในประเทศไทยเพื่อหาช่องว่างและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันภัยออนไลน์ต่อไปพร้อมเดินหน้าส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อให้เด็กเยาวชนและครอบครัวให้รู้จักแยกแยะกลั่นกรองและไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์นอกจากนี้ยังกำชับให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างเครือข่ายภาคประชาชนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังสื่อและร่วมผลิตเนื้อหาเชิงบวกรวมทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์และอสมทเป็นหน่วยเตือนภัยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเร่งตอบโต้ข่าวปลอมส่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้กำกับดูแลโฆษณาที่หลอกลวงและเกินจริงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งระบบผานิตคาดหน้ารายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่ออ
4: ายะอายะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

ลยจังมาสองคนได้เขาเดินทางมาเยินยางมองเห็นมาออกพอห้างมองเห็นมาออกพอห้างหุ่นตังละไม่เมียใช่เลยเจ๊สมบ่อายเมียพี่ชายเขานั่นไปคุยบ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีขออ่านรายละเอียดกรณีอธิบดีกรมการปกครองแชทไลน์บทสนทนาหลุดหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีขออ่านรายละเอียดกรณีอธิบดีกรมการปกครองแชทไลน์บทสนทนาหลุดหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตอ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าเพิ่งกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ทราบว่าอธิบดีกรมการปกครองได้ออกหนังสือชี้แจงแล้วขอไปอ่านรายละเอียดก่อนหากพบมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะต้องตั้งชุดมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่เคยช่วยใครส่วนกรณีการยกย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตจะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีขอให้ดูเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นผดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธบทสนทนาที่ถูกกล่าวอ้างไม่ใช่ของตนเองยืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
11: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ออกคำชี้แจงกรณีที่มีการนำบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ไปเผยแพร่และกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองกล่าวปฏิเสธว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนพร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมระบุว่ายังมีข้อความที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่ในห้วงเวลานี้อาจมีเจตนาแอบแฝงเนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายสินค้าสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยเพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569
12: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569ซึ่งพบว่าราคาชุดสังฆทานไม่ได้มีการปรับราคาแต่ปริมาณการจำหน่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
1: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
0: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
1: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
0: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
1: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
0: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
1: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
0: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
1: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
2: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
3: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
4: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
3: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
4: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
5: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
6: ทุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
7: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
6: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
7: ในรายการ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินที่อีสานใต้สปท2ค่ะเวลาดี 4:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.โดยประมาณถึง 16:30 น.นะคะแล้วก็ต่อด้วยรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะทางสวทในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ที่2นะคะทั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างวันนี้เรามาพบกันนะคะในวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2519นะคะสุภาพรรณรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะอยู่กับดิฉันเรวดีหงสากลแล้วก็คุณพิมพ์ไว้รำค่ะ
1: ค่ะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท2นะคะนอกจากจะติดตามรับฟังได้ผ่านทางสวททั้ง9จังหวัดในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์ที่2แล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือช่องทาง Facebook Fanpage สวทขออภัยค่ะเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท2อีกด้วยค่ะ
0: ค่ะเช่นเคยกับวันนี้วันสุดสัปดาห์วันศุกร์นะคะแต่ว่าข่าวสารเราก็ยังมีมาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยกับยุคแรกนะคะนโยบาย20กระทรวงแล้วก็เหตุการณ์สำคัญวันนี้มี2ประเด็นนะคะประเด็นแรกในเรื่องของไทยเวียดนามค่ะสัมพันธ์แน่นแฟ้นนะคะร่วมมือเศรษฐกิจเดินหน้าสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของทางพม.ก็มีการ MOU ขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องนะคะเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศเตรียมพร้อมค่ะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Prize 2030ค่ะ
1: ค่ะส่วนช่วงที่2วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีในเรื่องของโครงการดีๆจากทางภาครัฐนะคะก็คือจะต้องมาพูดคุยกันเพราะว่าต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยยังงงกันอยู่ในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะกระแสตอบรับแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพี่น้องประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 26.2 ล้านรายนะคะร้านค้าก็พร้อมที่จะใช้งานนะคะทะลุ 6.5 แสนรายทั่วประเทศแล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็ยังคงอยู่กับไทยช่วยไทยพลัสนะคะรัฐช่วยค่าเดินทางรถเมย์รถไฟฟ้าบขสแท็กซี่รถตู้รถตุ๊กๆนะคะรถ2แถววินนะคะบรรเทาค่าครองชีพด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้แต่ก่อนที่จะนำเสนอค่ะน้องไต่เราทักทายกันช่วงแรกกันละกันเดี๋ยวไม่มีเวลาเนาะเพราะว่าเราค่อนข้างน้อยพอสมควรนะคะตอนนี้ 16:14 น.แล้วนะคะมีแฟนรายการท่านใดเข้ามาบ้างนะคะมีคุณอะไรอารุงอเนกพริกไทยนะคะแม่บรรเทาสำนานใจเนาะที่บีเห็นแค่นี้นะคุณไก
1: ่
0: ใครเพิ่มเติมไหมแค่นี้นะ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกับไทยช่วยไทยเนี่ยแต่ได้ข่าวว่าน้องตายตั้งแต่6โมงเลย
1: ใช่ค่ะ6โมง1นาที2นาทีเนี่ยลงทะเบียนได้แล้วเรียบร้อยเลยรอบนี้ค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก
0: ็ง่ายไหม
1: ง่ายค่ะ
0: ง่ายนะ
1: เพราะว่าจำได้ว่ารอบที่แล้วเนี่ย6โมงเช้าปุ๊บกดเข้าแอปไม่ได้เลยนะคะก็จนท้อแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแป๊บเดียวนะคะก็ได
0: ้ก็เป็นการบริหารจัดการที่ดีนะคะสำหรับเขาเรียกว่าผู้ลงทะเบียนรอบเดิมแบบว่าผู้ที่เคยใช้มาก่อนเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์เลยนะคะแล้วก็จนรอบใหม่บางท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลงทะเบียนแล้วฉันต้องรอ3วันนั้นเนี่ยเขาต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนแต่ว่าเขาก็จะล็อกจองไว้นั่นแหละกับคุณสมบัติของท่านถ้าท่านผ่านเนา
1: ะ
0: แล้วก็จะให้สิทธิ์ท่านแต่ถ้าไม่ผ่านเขาก็ต้องแจ้งเหตุผลนะตายเนา
1: ะ
0: มาติดตามข่าวสารกันช่วงแรกกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนโยบาย20กระทรวงนะคะที่น่าสนใจวันนี้ข่าวแรกค่ะน้องตาย
1: ข่าววันนี้พาไปดูไทยเวียดนามสัมพันธ์แน่นแฟ้นนะคะร่วมมือเศรษฐกิจเดินหน้าสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะ
0: คะ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้การต้อนรับนายโตเลิมนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่27-28พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมกับร่วมเปิดงาน2026ภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามแล้วก็ตอกย้ำการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะ
0: ค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยนะคะว่าไทยและเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็น2ประเทศนะเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียนเลยนะคะที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันค่ะแล้วก็พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะคะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยย้ำแนวคิดค่ะ Pre-connectนะคะก็ได้แก่ในเรื่องการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของทั้งฝั่งนะคะซึ่งก็จะมีการเปิดตัวไปแล้วในเรื่องของตราฉลองเฉลิมฉลอง50ปีนะในเรื่องความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะคะภายใต้แนวคิดค่ะ going together หรือว่าเติบโตไปด้วยกันนะคะเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพและความไว้วางใจแล้วก็ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็ยังได้เห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์การทำประมงผิดกฎหมายค่ะการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อที่จะร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคอาเซียนในอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโตเลิมภาคภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็เป็นกันเองสะท้อนมิตรภาพที่ใกล้ชิดระหว่างผู้นำไทยและเวียดนามแล้วก็ความผูกพันทางประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นสถานที่พำนักของประธานาธิบดีโฮจิมินห์นะคะปัจจุบันเนี่ยยังมีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์3แห่งที่จังหวัดอุดรธานีนครพนมและพิจิตรที่สำคัญนะคะอาหารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังเป็นสะพานสำคัญค่ะที่เชื่อมโยงประชาชนของทั้ง2ประเทศเนี่ยเข้าหากันนะคะอาหารเวียดนามได้รับการนิยมอย่างมากเลยในประเทศไทยของเรานะคะขณะที่ละครและซีรีส์ไทยเนี่ยก็ได้รับความนิยมในเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยเดินทางมาเยือนไทยของเราเพิ่มอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเนี่ยอย่างวัยรุ่นพี่บีพอเขาดูซีรีส์เขาดูละครของไทยเราเสร็จปุ๊บเขาอยากมาเที่ยวไทยเราเพราะว่าเขาอยากเห็นดาราบ้านเราด้วย
0: ใช่ะคะนะแต่ว่าจะถามเราสองคนนี่เราไม่รู้จักดารารุ่นใหม่นะ
1: ไม่เคยดู
0: แล้วทำยังไงนะเราติดตามข่าวสารกันต่อเลย
1: ค
0: ่ะพม.นะคะ MOU ขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องนะคะเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมเนาะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ค่ะ
1: น
0: ะคะความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องค่ะเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศนะก็ในเรื่องการลงนาม MOU ครั้งนี้ถือว่าเป็นการประสานความร่วมมือนะคะเพื่อระดับจังหวัดในให้เป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมปลอดภัยแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติสู่มาตรฐานสากลค่ะเพื่อการเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเสนอตัวนะเป็นเจ้าภาพระดับโลกค่ะ World Pride 2030ของประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะถ้าหากว่ากิจกรรมนี้เนี่ยสำเร็จเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่งานระดับโลกนี้จะถูกจัดขึ้นบนพื้นที่ทวีปเอเชียนะคะเนื่องจากกรุงเทพมหานครเนี่ยถูกนำเสนอในฐานะเมืองที่ให้คุณได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงนะคะและกลุ่ม LGBTQPlus เนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงนะมีกำลังซื้อสูงมีความถี่ในการเดินทางบ่อยนะคะแล้วก็ระยะเวลาพำนักเนี่ยยาวนานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปซึ่งตลาดท่องเที่ยวของชาว LGBTQ+ เนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีสำหรับประเทศไทยนะการจัดงาน Pride Month ในแต่ละปีเนี่ยก็สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็เตรียมจัดงานแล้วนะคะภูเก็ต Pride Festival 2026นะก็จะมีกันในระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนพลังความร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสังคมที่มันเปิดกว้างค่ะแล้วก็เคารพความที่เขาเรียกความหลากหลายทางเพศเนาะแล้วก็ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วการยกระดับเทศกาล Pride ของประเทศไทยก็สู่มาตรฐานสากลนะที่เป็นมิตรปลอดภัยควบคู่กับการกระตุ้นกิจการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมค่ะถือความเท่าเทียมนะที่เป็นข่าวในช่วงแรกกับ20กระทรวงค่ะอันนั้นแต่เดี๋ยวสักรอบไหมเห็นมีแฟนการเข้ามาแล้วยังมีเวลาเหลืออีกสักเล็กน้อย
1: ค่ะ
0: 21นาทีสิบผลในการ21นาทีพอได้อยู่นะเพราะว่าอันนั้นก็ประมาณ23นะใต้ร่มพระบารมีค่ะมาติดแม่บุญเรียนมาแล้วนะแม่บุญเรียนแล้วก็คุณภูนคงสืบชาตินะคะมีใครทักทายต่อไหมจ๊ะ
1: มีพี่ดิเรกสรวนสันนะคะ
0: รีบทักทายมานะแต่ทักทายรอบนี้รอบเดียวแล้วนะยังไม่ทักทายเลยนะเพราะมันไม่เวลาแล้วเวลาน้อยมากนะตั้งแต่ไปช่วงที่2ของเราช่วงนี้มันน่าสนใจเพราะว่าอะไรมันมีช่วงของไทยช่วยไทยรัฐของเราเป
1: ็
0: นการและการประหยัดพลังงานเพราะว่านี่แหละทำไมถึงมีโครงการเหล่านี้เพราะเราจะช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานเพราะว่าในวิกฤตพลังงานมันทำให้พวกเราทั่วประเทศมากกว่านะไม่ใช่ประเทศเรานะทั่วประเทศเลยเขามีก็เรียกว่าภาวะวิกฤตในเรื่องของพลังงานของโลกนะดังนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะเราก็ไม่ได้แต่ประเทศอื่นทำแบบนี้ไหมแต่ว่าประเทศเราเนี่ยมาแล้วกับโครงการไทยช่วยไทยพลายกระต่ายเป็นยังไงบ้างคะ
1: ซึ่งต้องบอกว่ากระแสตอบรับเนี่ยโอ้แรงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยลงทะเบียนแล้วกว่า 26.2 ล้านรายนะคะร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 6.5 แสนรายทั่วประเทศนะคะ
0: คึ
1: กคักทั้งพี่ ี่น้องประชาชนที่จะไปใช้ทั้งร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเลยทีเดียวนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากพี่น้องประชาชนนะคะทั้งประเทศเลยนะคะซึ่งผู้ประกอบการทั่วประเทศด้วยนะคะภายหลังจากที่ได้มีการเปิดลงทะเบียนตั้งแต่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลล่าสุดนะคะณวันที่28พฤษภาคม2569พบว่ามีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น26,207,792 รายนะคะซึ่งก็ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยอยู่ที่25,487,64 รายและในจำนวนนี้ค่ะเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วจำนวน18,840,065 รายหรือคิดเป็นร้อยละ74นะ
0: คะ
1: ขณะที่ผู้ที่ลงทะเบียนรายใหม่เนี่ยโอ้มีจำนวนมากถึง6,640,699 รายซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงในเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
0: ค่ะซึ่งท่านรองโฆษกก็บอกนะคะว่าหากจำแนกตามอายุนะพบเลยค่ะว่าอายุ 31-45 ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดเลยนะคะจำนวน 8.2 ล้านรายลงมาค่ะจะเป็นกลุ่มของ 46-60 ปีนะคะจำนวน 7.2 ล้านรายค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มอายุ 21-30 ปีจำนวน 4.7 ล้านรายนะคะขณะที่เมื่อจำแนกตามเพศคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะพบเลยว่าผู้หญิงนะลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 14.3 ล้านรายนะคะคิดเป็น56นะแล้วก็ผู้ชายเขาก็มีจำนวน 11.2 ล้านรายนะคะคิดเป็นรายละ44ค่ะในส่วนของร้านค้ากันบ้างบอกว่าปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นนะคะ 1,29,161 รายนะคะโดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วค่ะ 1,25,038 รายแล้วก็มีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วกว่า 652,980 รายค่ะ
1: ทางนี้นะคะสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มก็ยังคงเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดค่ะจำนวน 581,210 รายรองลงมาก็ได้แก่ร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 277,732 รายร้านธงฟ้านะคะอยู่ที่ 160,611 รายร้านโอท็อปค่ะ 15,71 รายรวมไปถึงกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนสาธารณะอีกกว่า 1,900 รายเลยทีเดียวค่ะ
0: อันนี้ถือว่ารัฐบาลออกมากกว่านะเพราะว่าเหมือนปีเหมือนกับรอบที่แล้วน้องต่ายที่เราที่เขาให้มา1,000เราก็ต้องเติม1,000เท่ากันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่รอบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเข้ามา1,000เราเติมประมาณนั้นนะ667
1: บาท
0: มันลดลงนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือหมายถึงว่ารัฐบาลออกมากกว่า 60% เราออกแค่ 40% บางท่านเนี่ยยังคำนวณผิดอยู
1: ่
0: ไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนค่ะเขาให้มา1,000รัฐบาลให้มา1,000เราเติมเพิ่มไปในระบบeWallet 667บาทเท่านั้นเองแต่ละเดือนเนาะแล้วก็ใช้ให้หมดนะตาย
1: ใช่ที่สำคัญเลยก็คือใช้ให้หมด
0: 1
1: วันเนี่ยเราจะเติมรัฐออกให้เรา200เราจะเติมเงินเอ้ยวันหนึ่งเนี่ยเราจะเติมประมาณ134บาท
0: ใช่ก็คือหมายถึงว่าวันละ200นั่นแหละแต่ว่าเราพยายามจะประหารจัดการให้มันให้มันลงตัวว
1: ันหนึ่งเราจะได้ใช้ประมาณ334บาทต่อ1วันนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็เติม
0: 667
1: บาทนะคะเพื่อที่จะใช้ใน1เดือนเราจะได้ใช้1,667บาท
0: ใช่อ
1: ย่าไปคิดถึงเงิน101รัฐจ่าย60เราจ่าย40นะคะให้คิดถึง 1,000 บาทนี่คือ 60%
0: ใช่
1: นะคะ
0: แต่ว่าคือเขาให้ยอดเราอ่ะใช้เท่าไหร่ก็คืออย่าไปเกินยอดที่เขาให้วงเงินมาว่า200เพราะว่าบางท่านเนี่ยเติมเอาไว้เลยแต่ว่าใช้เกินวงเงินที่เขาให้มาเขาก็จะหักเงินในเงินเราไปเติม
1: 1,000บาท1,667บาทเนี่ยเราใช้1เดือนใช่มั้ยคะเขาให้ใช้ในวงเงินวันละ200บาทไม่เกิน200บาทแต่ทีนี้ถ้าเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็ยังใช้ในวันถัดๆไปต่อได้อีกแต่จะไม่เกินในเดือนนั้นฉะนั้นเนี่ยใช้ให้หมดนะ1เดือน1,667บาทนะคะเพราะว่าพอเดือนถัดไปเราก็จะเริ่มใช้อันใหม่แล้วเราจะไม่ได้ใช้อันที่เหลืออยู่ด้วย
0: ฉะนั้นเนี่ยก็คือให้วันละ200บาท
1: ะ
0: นะคะแต่ว่าถ้าท่านใดจะใช้เกินวงเงินที่รัฐบาลให้เกินมาท่านก็ต้องถูกหักเพิ่มนะฉะนั้นก็ดูด้วยว่าเราใช้ตามวงเงินไหม
1: ค่ะทีนี้มีอีกเรื่องนึงอีกยังคงอยู่กับไทยช่วยไทยพลัสกับพี่บี
0: จ่าไปที่ใจช่วยใจพลัสอันนี้บอกว่ารัฐช่วยค่าเดินทางนะคะรถเมล์รถไฟฟ้า บขสแท็กซี่รถตู้ตุ๊กตุ๊กสองแถววินบรรเทาค่าจัดรอค่าครองชีพนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเดินทางนะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของท่ามกลางต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันนะคะก็เห็นได้ว่ารัฐบาลในทุกประเทศเลยนะก็พยายามนะคะอย่างเต็มที่เลยนะที่จะออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในประเทศของตัวเองประเทศไทยของเราก็เหมือนกันค่ะก็มีการออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกมาเพื่อที่จะมาบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในทุกมิตินะตั้งแต่การลดราคาสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคไปจนถึงการเติมเงินในระบบ60ต่อ40ให้ประชาชนได้มีเงินได้ใช้จ่ายซื้อของจำเป็นนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะพี่นาต้นทุนค่าครองชีพในแต่ละวันแล้วเนี่ยต้นทุนค่าเดินทางก็อีกหนึ่งต้นทุนเลยนะที่มันจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่พี่น้องจะต้องแบกรับพอสมควรดังนั้นรัฐบาลก็เลยเปิดโอกาสในเรื่องการให้เงินจากโครงการช่วยเหลือพลัสนี่แหละสามารถใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะคะก็มันทาภาระค่าครองชีพโดยครอบคลุมตั้งแต่รถเมล์รถไฟฟ้าไปจนถึงพี่วินมอเตอร์ไซค์และรถตุ๊กๆเลยอันนี้บอกว่าเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้ค่ะ
1: ค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยได้มีการแบ่งกลุ่มความช่วยเหลือเนี่ยออกเป็น2ส่วนหลักๆนะคะก็คือส่วนที่1แล้วเนี่ยก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศเลยราวประมาณ13ล้านคนนะคะจะได้รับวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง8ประเภทนะคะได้แก่รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะหรือว่าขสมกนะคะ2ก็คือรถบริษัทขนส่งจำกัดค่ะ3คือรถไฟฟ้าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะรถไฟฟ้ามหานครค่ะแล้วก็บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมไปยัง3สนามบินนะ
0: คะ
1: แล้วก็รถไฟนะคะ4คือรถไฟเนาะ5รถเอกชนร่วมขสมกแล้วก็เอกชนนะคะแล้วก็ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร6ค่ะรถเอกชนร่วมบขสนะคะแล้วก็รถเอกชนนะ7ก็คือรถ2แถวรับจ้างและ8ค่ะเรือโดยสารสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะรถเมล์ไฟฟ้าสีน้ำเงินของไทยสมายบัสเนี่ยก็ได้มีการเข้าร่วมระบบแล้วนะคะโดยนำร่องก่อน23เส้นทางแล้วก็จะครบทั้ง124เส้นทางภายในวันที่15มิถุนายนนี้ซึ่งหากผู้ถือบัตรเนี่ยเพียงแค่ซึ่งผู้ถือบัตรเนี่ยการใช้เนี่ยเพียงแค่เอาบัตรเนี่ยไปสแกนใช่ไหมคะแค่สแกนบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถนำไปแตะจ่ายค่ารถได้ทันทีเลยนะคะ
0: ค่ะมาดูในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสรัฐช่วยจ่ายค่ารถ 60% กันบ้างนะอันนี้บอกว่าสำหรับประชาชนทั่วไปเลยค่ะที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรัฐบาลได้เปิดตัวโครงการนี้ค่ะไทยช่วยไทยพลัส 60ต่อ 40นะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะโดยเปิดให้ใช้สิทธิ์ยาวๆกันไปเลยค่ะ4เดือนเต็มนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569เงื่อนไขง่ายๆเลยค่ะรัฐบาลก็ใจดีเลยค่ะออกค่าตั๋วให้ถึง 60% ส่วนเราเองนี่ก็จ่ายแค่ 40% เท่านั้นนะบอกว่าสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องการเดินทางสำคัญ2ระบบได้แก่1รถไฟฟ้า MRT 4สายหลักนะจะมีสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูคุณผู้ฟังคุณผู้ชมโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นนะคะเพียงเดินไปที่ห้องขายตั๋วไปแจ้งเจ้าหน้าที่เลยว่าจะซื้อตั๋วเที่ยวเดียวด้วยสิทธิ์ไทยช่วยไทยจากนั้นก็เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังเลยค่ะเพื่อสแกน QR code ยืนยันชำระเงินแล้วก็รับตั๋วไปแตะเข้าได้เลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการเติมเงินในบัตรโดยสารแบบเติมเงินทั่วไปได้ค่ะ
1: ค่ะรถโดยสารบขสหรือว่าบริษัทขนส่งจำกัดนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามจังหวัดสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังไปซื้อตั๋วรถบขสได้ในทุกมาตรฐานนะคะทุกเส้นทางแล้วก็ช่องขายตั๋วของบขสทั้ง139แห่งทั่วประเทศเนี่ยก็จะเปิดให้บริการช่วงเวลา 6:00 นถึง 23:00 นภายในวงเวียนรัฐช่วยขออภัยค่ะภายในวงเงินรัฐในช่วยจ่าย200บาทต่อวันหากค่าตั๋วเกินนะคะเกินกว่านั้นเนี่ยเราแค่จ่ายส่วนต่างเพิ่มเองแล้วก็ความจริงก็คือสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ลดราคาของสมาชิก BKS Number นะคะได้อีกประมาณ 5-10% ด้วยทั้งนี้ค่ะตั๋วที่ซื้อแล้วไม่สามารถคืนได้นะคะและถ้าหากว่าซื้อให้คนอื่นเดินทางก็จะต้องแจ้งชื่อแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เดินทางก่อนวันออกตั๋วทุกครั้งด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะ เพื่อให้มันครอบคลุมเนาะการเดินทางของพี่น้องประชาชนในทุกซอกทุกซอยรัฐบาลก็ยังเปิดโอกาสนะให้ผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยและรายใหญ่ทั่วประเทศเลยนะคะเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะซึ่งผู้ประกอบการรายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30 กันยายน 2569แล้วก็ผู้ประกอบการรายใหม่ก็สามารถที่จะยื่นเอกสารการลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนะจนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้นะคะ
1: ค่ะโดยผู้ที่ลงทะเบียนร่วมเข้าร่วมโครงการนี้นะคะผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยประกอบไปด้วย1ก็คือขนส่งรายบุคคลเช่นแท็กซี่รถตู้ประจำทางรถตุ๊กๆรถ2แถววินมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะรวมไปถึงรถลากรถถีบด้วยนะคะ2ก็คือขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ค่ะเช่นระบบรถไฟฟ้าในเมืองรถไฟรถเมล์ประจำทางรถร่วมบริการหรือว่าเรือโดยสารสาธารณะค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีในส่วน
1: แล้วก็จะมีนิติบุคคลนะ3คือนิติบุคคลขนาดเล็กนะคะหรือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่บริการขนส่งที่ยื่นภาษีถูกต้องแล้วก็จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งมาตรการที่ออกมานี้นะคะก็เป็น1ใน5ทีนะคะที่สามารถเป็นมาตรการที่ต้องการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบพุ่งเป้าเพื่อให้มีเงินที่ลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจนั้นเนี่ยสามารถบรรเทาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดนะคะขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหันมาใช้ในส่วนของระบบรถโดยสารสาธารณะเพื่อความเป็นส่วนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการประหยัดพลังงานก็คือชวนมาใช้บริการรถสาธารณะเพื่อที่จะช่วยการประหยัดพลังงานนั่นเองเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญมากเลยสำหรับประเทศไทยเราที่กำลังเผชิญกันอยู่ในตอนนี้นะคะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดเลยในการเช็คอินดิสันใต้สำนักประชาสัมพันธ์ที่2โดยสำนักเป็นแม่ขายหมดเวลาแล้วค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ติดตามรับชมรับฟังรายการเช็คอินดิสันใต้สำนักประชาสัมพันธ์ที่2ได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา16 นาฬิกาโดยประมาณถึงเวลา17 นาฬิกาก็เดี๋ยววันจันทร์หน้านี้พบกับทางสวทสุรินทร์เป็นแม่ขายนะคะวันนี้เรา2คนค่ะดิฉันพิมพ์ประกาศวิรามพร้อมกับคุณเรวดีหงสากุลและทีมงานสวทบุรีรัมย์ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี
0: ้
1: เดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสวทสมุยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70 สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70 สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดิฉันนางสาวพนิตาเจียนพันธ์และทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอกอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนเหตุการณ์หลังจากการเสด็จพระราชดำเนินมายังเกาะสมุยครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2515ผ่านไปกว่าทศวรรษประสบการณิกรชาวเกาะสมุยต่างปลับปลื้มเป็นล้นพ้นเมื่อได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกครั้งณบริเวณชายหาดเฉวงฝั่งตะวันออกของเกาะสมุยในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเมตตาโปรดเกล้าให้ราษฎรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดทรงมีพระราชปฏิสันถานด้วยความเอื้ออาทรสะท้อนถึงสายใยแห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนอย่างแนบแน่นภาพแห่งความปรับปลื้มปิติของชาวเกาะสมุยในวันนั้นเป็นเครื่องยืนยันถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ประสบกรณิกรมีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีขณะที่พระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้ทรงโอบอุ้มและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนอย่างเสมอมาก็เกิดเป็นความรักความผูกพันและความศรัทธาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนปัจจุบันวันที่18 เมษายนพุทธศักราช2515 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่เกาะพลวยซึ่งไม่ห่างจากเกาะสมุยมากนักโดยในบ่ายวันเดียวกันนี้เกาะสมุยได้รับแจ้งข่าวมาอย่างผู้ใหญ่บ้านเจริญสีฟ้าผู้ใหญ่บ้านชเวงตำบลบ่อผุดในขณะนั้นว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่เกาะสมุยพื้นที่บริเวณชายหาดของอ่าวชเวงโดยมิได้ต้องการให้ราษฎรต้องตระเตรียมอะไรมากนักเพราะมีความประสงค์อยากจะทอดพระเนตรวิถีชีวิตตามที่เป็นอยู่ตามปกติหากแต่ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านบริเวณหาดชเวงและใกล้เคียงก็ต่างร่วมแรงร่วมใจกันจัดที่ประทับตามกำลังเพื่อรอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดี
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: ปี15เนี่ยผมก็อยู่ประมาณสักป.3นะครับซึ่งเรายังเด็กมากความสนใจในเรื่องของข่าวสารเรายังน้อยก็เป็นแค่เด็กแค่สนก็ฟังก็ผ่านหูแต่ในฐานะที่ว่าพ่อผมนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้รับข่าวสารโดยตรงจากทางกรุงเทพทางจังหวัดนะครับผมก็สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นที่บ้านพ่อผู้ใหญ่เนี่ยเวลาจะส่งข่าวเราก็จะมีเขาเรียกตีเราะบ้านเราก็เป็นไม้ที่เขาเจาะไว้แล้วก็ขึ้นไปเคาะๆดังๆเนี่ยชาวบ้านก็จะมาเขาบอกต่อๆกันว่าผู้ใหญ่เขาเรียกประชุมแล้วนะในประมาณนี้ก็จะแจ้งข่าวเรื่องว่าเขาจะมาส่งข่าวโดยตอนผมเด็กผมจําได้ว่าอาจจะมีเฮลิคอปเตอร์มาเราเด็กก็สนใจมากวิ่งไปดูเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ได้ข่าวว่าเขาก็มาแจ้งข่าวว่าในหลวงจะเสด็จวันนั้นวันนี้ทางคุณพ่อก็จะประสานกับทางคุณครูใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีองค์ความรู้นะครับในหมู่บ้านแล้วก็เราก็ประสานชาวบ้านก็มาทำพระพาที่ตรงนี้ก็มาดูสถานที่ผมคิดว่าพ่อคงมาพาเจ้าหน้าที่มาดูสถานที่เรียบร้อยนะแล้วก็จงว่ามาที่ศาลาคอยทำไมมาที่นี่เพราะที่นี่ก็เป็นจุดที่เรือสามารถขึ้นมาท่านเสด็จขึ้นมาได้โดยตรงนะครับเพราะว่าตอนที่ผมมารับเสด็จอะเราเห็นได้เลยว่าจะมีเรือจอดอยู่ข้างนอกนู้นนะครับไกลๆเรือเป็นเรือรบขนาดใหญ่แล้วก็จะนั่งเรือบ้านเราก็เรียกเรือยางนะครับเรือยางท่านนั่งมาก็เคยปัญหาแล้วก็ท่านก็เดินลงมานะครับแล้วก็ศาลาประทับก็อยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับศาลาคอยหลังใหม่ตัวนั้นนะครับซึ่งเป็นศาลาพ่อตานะครับซึ่งก็จะเป็นทางจิตวิญญาณที่เรานับถือว่าจะอยู่ปกป้องชุมชนอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าความเป็นเด็กเนี่ยคุณพ่อก็ไม่ได้เล่าอะไรเราก็เก็บจากการเห็นนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรื่องการประชุมชาวบ้านตั้งแต่เรื่องที่ประสานทางคุณครูนะครับเรื่องการที่เกณฑ์คนมาสร้างพระพาเตรียมรับเสด็จและตัวผมเองก็ได้มารับเสด็จด้วยนะครับมีการพระราชทานสิ่งของเสื้อผ้าให้พวกผมก็เป็นเด็กๆก็จะมีเสื้อผ้าห่มนะครับชุดนักเรียนอะไรประมาณนี้ซึ่งทุกคนก็ได้ที่มารับเสด็จจะได้ของหมดมีการยุกยาอะไรสมัยนั้นนะครับก็จะพระราชทาน
5: เสด็จตอนนั้นสำหรับตัวเองก็คือท่านเสด็จ2515เกิด2504ก็อายุก็น่าจะประมาณ11ปีนะคะแล้วก็นักเรียนก็เรียนน่าจะป.4ขึ้นป.5ก็ยกประถมศึกษาปีที่4ที่ประถมศึกษาปีที่5ก็มีอยู่วันที่เกิดเหตุไอ้วันที่ก่อนที่ท่านจะเสด็จอ่ะจริงๆอ่ะมีเฮลิคอปเตอร์อ่ะบินมาลงแล้วแต่ไม่รู้ว่าลงที่ไหนนะคะในวันที่28เมษายนนะ2515ในช่วงเวลาประมาณบ่ายนะไม่รู้ประมาณช่วงบ่ายเนี่ยคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะคือนายเจริญสีฟ้าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ได้นำทหาร2นายนะมาพบคุณพ่อคือคุณครูบุญมีคุ้มพร้อมครูใหญ่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์เพื่อที่จะนำมาแจ้งว่าในหลวงและสมเด็จพระพันปีพร้อม พระราชธิดาและพระราชโอรสเนี่ยจะเสด็จประพาสแล้วก็เยี่ยมเยียนราษฎรตรงที่หาดเวงหรือสาลาคอยเนี่ยนะคะในวันที่29เมษายน2515ในช่วงบ่ายก็พอหลังจากที่คุณพ่อทราบว่าจะมีหมายกำหนดการเสด็จในครั้งนั้นก็มีการเขาเรียกว่าอะไรแจ้งให้กำนันคือกำนันตอนนั้นก็คือนายต้อยใจปลื้มนะคะซึ่งจะอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลบ่อผุรวมทั้งเพื่อที่จะเตรียมการรับเสด็จก็ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกประชุมชาวบ้านอ่ะก็เป็นในสมัยก่อนเวลาจะรวมพลหรืออะไรเนี่ยเขาใช้ตีเกราะตรงนั้นเขาเรียกเกราะไม้นะตีเกราะไม้เพราะว่าพอตีสัญญาผู้ใหญ่บ้านก็เรียกถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านก็มารวมพลเพื่อเตรียมการรับให้ข้อมูลรายละเอียดการตามกำหนดการที่ในหลวงและสมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จแล้วก็เชิญชวนร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ซึ่งท่านจะเสด็จที่ศาลาคอยเพราะนั้นที่ศาลาคอยสมัยก่อนน่ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นที่โล่งไม่มีโรงแรมไม่มีอะไรเลยเป็นสวนมะพร้าวชาวบ้านธรรมดาเป็นชายหาดก็ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อที่จะรับเสด็จก็ตั้งแต่วันที่28เลยนะคะมีการขนปรับพื้นที่ผมจะเป็นสวนมะพร้าวทางมะพร้าวหรืออะไรเนี่ยก็ทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่แล้วก็สำหรับตัวเองก็ได้มีโอกาสที่จะได้ไปร่วมช่วยจัดเตรียมสถานที่ตรงนั้นก็ตัวในส่วนตัวเองในความเป็นเด็กอ่ะก็เฉพาะขุนทรายมาเพื่อปูเป็นลาดพระบาทแล้วผู้ใหญ่ก็จะไปหาทางมะพร้าวหาอะไรมาจัดเป็นลาดพระบาทจากชายหาดที่ในภาพที่เห็นนั่นนะคะเพื่อที่ให้ท่านเสด็จเพราะว่าดินชายหาดมันจะเป็นดินทรายนวลมันจะนวลเดินลำบากแต่ถ้าปูทางมะพร้าวทับแล้วจะเดินได้สะดวกนะคะและส่วนนอกจากนั้นก็มีการเตรียมเขาเรียกอะไรอ่ะพระพลาที่ประทับชั่วคราวตรงนั้นก็ทำจากเขาเรียกอะไรอ่ะวัสดุท้องถิ่นคือทางมะพร้าว
6: คือพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นสวนมะพร้าวนะคะเป็นสวนมะพร้าวซึ่งไม่ได้มีต้นมะพร้าวเยอะมากเพราะว่าสมัยก่อนมันจะเป็นทรายแล้วก็ปล่อยว่างๆไว้เฉยๆปล่อยว่างๆไว้ทำไม่ได้ทำกิจการอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เป็นดินทรายที่มีต้นเม่นเหมือนกับเม่นทะเลเนี่ยแต่ว่าเม่นสีเขียวๆนั่นแหละค่ะตอนที่ในหลวงเสด็จเราพวกเราในครอบครัวเราไม่ได้อยู่ที่สมุยเลยไม่โดยที่ว่าไม่ทราบว่าท่านมีหมายกำหนดการที่มาทางสมุยนะคะก็ด้วยสมัยก่อนก็การสื่อสารก็ไม่ได้มากมายนักก็ไม่ทราบแต่ว่าพอทราบจากผู้ใหญ่บ้านทางกำนันเขาประสานมาว่าเนี่ยท่านจะเสด็จขึ้นแล้วนะท่านจะเสด็จขึ้นที่เฉวงแต่ตรงที่กลางอ่าวตรงนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่พวกเราเรียกสาลาคอยพอทราบว่าท่านจะมาทางนี้นี่คนทางนี้เขาบอกว่าแล้วจะให้ในหลวงประทับตรงไหนจะตรงไหนแล้วเห็นก็ได้รับข้อมูลมาว่าท่านบอกว่าตรงไหนก็ได้ฉันไม่ได้ต้องการที่จะอะไรที่จะหรูหราอะไรเนี้ยยังไงก็ได้อยู่กันยังไงก็อย่างนั้นอะไรทำนองนั้นนะคะทีนี้แต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันถ้าพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรกันมากมายว่าชาวบ้านก็ไม่ได้แน่นหนาอย่างนี้มีอยู่ไม่กี่หลังคาบ้านนะคะที่เฉวงมีอยู่ไม่กี่หลังคาบ้านตรงบริเวณนี้ก็มีอยู่แค่ 3-4 หลังแล้วก็ตรงบ้านพี่ก็อยู่กันห่างๆแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาก็เลยบอกว่ายังไงก็เราต้องมีที่ประทับให้ท่านก็พอจะมีอะไรให้ท่านไหมก็เลยบอกว่างั้นไปเอาโซฟาที่บ้านมาก็แล้วกันชุดรับแขกเท่าที่คิดว่าจะเอามาได้ก็ลงมาจัดเตรียมกัน
3: วันที่29เมษายนพุทธศักราช2515เวลาประมาณ14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือเล็กจากเรือพระที่นั่งซึ่งทอดสมอบริเวณอ่าวเฉวงมายังบ้านเฉวงตำบลบ่อผุดราษฎรรอรับเสด็จเป็นจำนวนมาก
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
7: เข้ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพนะครับตอนม.ศ.1 นะครับเมื่อปี2511นะครับแล้วก็ช่วงเมษานั่นจะเป็นช่วงปิดเทอมเราก็กลับบ้านส่วนใหม่ก็จะกลับบ้านกลับภูมิลำเนากันแล้วคุณพ่อก็ขับรถไปเตรียมรับเสด็จก็มีญาติพี่น้องหลายคนผมก็เริ่มเล่นกล้องแล้วเล่นกล้องถ่ายรูปเป็นกล้องถูกๆนะฮะเป็นกล้องฟิล์มขาวดำไอ้ตัวผมก็ค่อนข้างจะสนด้วยแล้วก็ภาพแรกที่เราเห็นในหลวงเสด็จขึ้นจากเรือน่าจะเป็นเรือยางนะครับท่านกระโดดลงบนพื้นหาดแล้วท่านก็ล้มท่านก็ล้มลงไปคุกเข่านะครับก็องค์พระก็ช่วยกันประคับประคองแล้วจุดที่ผมไปรอรับเสด็จตอนนั้นคือเป็นเขาเรียกว่าศาลาคอยแล้วก็มีถนนจากหาดขึ้นมาข้างบนนะครับผมนี่ก็ผมถ่ายภาพได้ตั้งแต่ท่านกระโดดลงจากเรือนะครับท่านล้มแล้วก็เดินขึ้นมาตามชายหาดเราก็ห่างจากชายหาดน่าจะประมาณสัก 20-30 เมตรนะครับคนสมุยก็อยู่กันสองฝากถนนเป็นถนนดินเป็นถนนดินทรายนะครับส่วนตัวผมก็ซอกแซกตั้งแต่ไปถ่ายรูปริมหาดแล้วก็ขึ้นมาถ่ายรูปพระองค์นะครับตอนที่เสด็จขึ้นมาข้างบนทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีตอนนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมเก็บมาได้จนปัจจุบันนี้ก็คือรูปผมถ่ายไม่มีเลนส์ซูมเลนอะไรทั้งสิ้นน่าจะถ่ายห่างจากพระองค์ประมาณสักไม่เกิน5เมตรอะฮะเพราะรูปออกมาตอนนั้นค่อนข้างชัดท่านไม่ถือพระองค์ไอหลายสิ่งที่เป็นของถวายท่านเนี่ยก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวนะครับไอ้ดอกมะพร้าวเนี่ยเป็นพวงๆเนี่ยเป็นดอกมะพร้าวก่อนที่จะเป็นลูกเนี่ยก็จัดตกแต่งกันไว้ถวายท่านก็ไม่ได้ถือพระองค์ท่านเลย
3: พื้นที่บริเวณเฉวงในสมัยนั้นแตกต่างจากเฉวงในปัจจุบันเป็นอย่างมากนอกจากถนนหนทางไปมาหาสู่ระหว่างกันค่อนข้างลำบากแล้วยังตั้งอยู่คนละฝากฝั่งกับที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยซึ่งอยู่บริเวณหน้าทอนด้านตะวันตกราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าวการเสด็จพระราชดำเนินเกาะสมุยที่ฝั่งเฉวงในครั้งที่สองนี้ได้พระราชทานเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ทั้งชายหญิงที่มารับเสด็จพระราชทานผ้าห่มยาชุดตำราหลวงแก่ราษฎรพร้อมนำหน่วยแพทย์พระราชทานประจำขบวนเรือมาตรวจรักษาพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญในยุคสมัยนั้นให้แก่เด็กๆหลายสิบคน
4: รับเสด็จและตัวผมเองก็ได้มารับเสด็จด้วยนะครับมีการพระราชทานสิ่งของเสื้อผ้าให้พวกผมก็เป็นเด็กเรียนก็จะมีเสื้อผ้าผ้าห่มนะครับชุดนักเรียนอะไรประมาณนี้ซึ่งทุกคนก็ได้ที่มารับเสด็จจะได้ของหมดมีการยุกยาอะไรสมัยนั้นนะครับก็จะพระราชทาน
6: แล้วตอนแรกคิดว่าท่านเจอขึ้นมาประทับแป๊บเดียวแต่เมื่อชาวบ้านก็รู้ก็เข้ามาเรื่อยก็ประทับกันอยู่เป็นวันแล้วก็ท่านก็ได้ไปถามทุกสุข ของชาวบ้าน
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้าง

0: ในใจราษฎรไม่มีวันลืม
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: คือในลักษณะการเสด็จเนี่ยจะเสด็จเคียงคู่กันนะคะก็คือจะหนุนเสริมซึ่งกันและกันตอนที่คุณพ่อทูลเกล้าถวายรายงานในหลวงกับพระปันปีหลวงท่านก็ถามคุณพ่อเขาก็ชี้ไปว่าตอนนี้ชาวบ้านก็ทำอาชีพอะไรกันก็รู้ว่าอาชีพทำมะพร้าวทำสวนมะพร้าวระพาจวิงเนี่ยเป็นหาดที่สวยงามในระดับโลกน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอาชีพให้เป็นอย่างอื่นอย่างเช่นว่าโอเคเรามีสิ่งหาดทรายที่สวยงามอะไรเงี้ยก็ควรจะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออะไรพวกนี้ค่ะทุกย่างก้าวหรือรอยพระบาททั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงมันนำมาซึ่งความทรงจำเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคือเป็นแหล่งที่สร้างรายได้กับคนในท้องถิ่นทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าเนี่ยแหละเราจะต้องเป็นข้าของพระราชาของตรงนี้ในที่สุดตัวเองก็มีเป้าหมายแล้วก็ได้รับราชการจริงๆ
3: ท่านมีพระราชดำรัสถึงชาวสมุยให้เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้นะครับว่าต้องคนสมุยต้องช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธารอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องพยายามสืบปณิธานของท่านที่ท่านว่ากล่าวเป็นคำเตือนระลึกถึงว่าสมุยต้องอยู่คู่กับป่าไม้นะครับเพื่อที่จะได้มีน้ำใช้นะครับคือการพึ่งตนเองอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นข้อเตือนใจของคนสมุยทุกคนว่าป่าสมุยที่มีอยู่ตอนนี้เราอย่าไปทำลายอย่าไปบุกลุกล้ำให้มาก
4: ความรู้สึกของการสูญเสียเนี่ยผมเชื่อว่าชาวไทยทุกคนเนี่ยในรุ่นผมนะโดยเฉพาะรุ่นเรานะครับมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งยังคือมันตึงใจถึงความเอาใจใส่นะครับความที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยแล้วหรือก็รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายนะครับที่ทำเพื่อปวงชนชาวไทยเนี่ยพระพันปีหลวงก็ความรู้สึกของเราก็เหมือนกับแม่หนึ่งนะครับที่ท่านพยายามที่จะทำทุกอย่างให้สังคมไทยเนี่ยนะครับได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะครับสร้างอาชีพทำให้คนยากไร้เนี่ยมีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกที่ที่เสด็จไปที่นั่นจะดีหมดเลย
2: คือพอทราบข่าวก็มีความรู้สึกเสียใจนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเป็นผู้อุปการแล้วก็อันทรงค่าที่ท่านได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายก็คือหลายโครงการที่มันเป็นประโยชน์กับอาณาประชาราษฎร์ไม่ว่าจะในเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของการส่งเสริมการงานอาชีพอะไรพวกนั้นคนมีรายได้มีการศึกษาที่ดี
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรของพระองค์ให้ดีขึ้นพระมหากรุณาธิคุณล้นเหลือมิใช่แค่การเสด็จเยี่ยมเยือนหากแต่ทรงห่วงใยใส่พระทัยถามไถ่ทุกสุขเพื่อให้ประสบกรณิกรของพระองค์ไม่ว่าอยู่ในพื้นที่เกาะห่างไกลแค่ไหนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะควบคุมการผลิตโดยนายพินิจดำโอรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 16:30 น. ถึง 17:00 น. ดิฉันนาง

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นกองทัพเรือถ่ายทอดสดสถานการณ์จุดผ่านแดนทั้ง3พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนในการควบคุมพื้นที่ในขณะนี้ที่เป็นไปอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
1: กองทัพเรือถ่ายทอดสดสถานการณ์จุดผ่านแดนทั้ง3พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนในการควบคุมพื้นที่ในขณะนี้ที่เป็นไปอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล
11: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้กองทัพเรือจึงได้เผยแพร่ภาพสดหรือไลฟ์จากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด3แห่งในความรับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านทาง Facebook Fanpage โฆษกกองทัพเรือเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้เร่งกวาดล้างสินค้าเถื่อนคุกคามชีวิตประชาชนพร้อมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อรับกติกาการค้าโลกใหม
12: ่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการขั้นเด็ดขาดให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนดังเช่นกรณีมีเยาวชนเสียชีวิตจากไดเป่าผมเถื่อนพร้อมกำชับให้บูรณาการการทำงานภายใต้นโยบายวันไม้เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมอ.เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นซีแบมคาร์บอนฟุตพริ้นท์เน็ตซีโร่และความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอ.ขานรับนโยบายด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าอันตรายบนออนไลน์อย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมผลักดันมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเช่นแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ EV สถานีชาร์จและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้เข้าสู่ระบบการบังคับควบคุมภายในปี2570เพื่อปกป้องผู้บริโภคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: อำเภอแม่ระมาดบูรณาการกำลังเข้าปิดล้อมและจับกลุ่มผู้ต้องหาในพื้นที่เตรียมยึดของกลางทั้งยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
13: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดมอบหมายให้นายประเสริฐวชิรยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่345และกองร้อยทหารพลานที่3503ปิดล้อมตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่หมู่6ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายคือนายดินามสมมุติอายุ50ปีนางสาวกาอายุ32ปีนายรัฐอายุ37ปีสัญชาติไทยและนางสาวออนอายุ19ปีเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน 1,493 เม็ดเฮโรอีนน้ำหนักรวม364กรัมอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์พร้อมเครื่องกระสุนจำนวน 11,820 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: thainews.prd.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยกันงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
11: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
10: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูก แม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลารายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ

0: ล้อมลักให้ครอบครัวหมานล้อมรั้วป้องกันยาเสพติดท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นหัวข้อข่าวมีดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าในอำเภอโนนดินแดงมูลนิธิพัฒนาสถานีอมมัยตรวจเยี่ยม2แห่งในบุรีรัมย์เดินหน้าพัฒนาสู่ศูนย์กลางสุขภาพคุณภาพมาตรฐานสากลเกษตรบุรีรัมย์เดินหน้าผลิตชีวพันธุ์คุณภาพเสริมทัพเกษตรกรสู้ศัตรูพืชลดต้นทุนเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเตรียมยกระดับรถเมล์ในกรุงเทพมหานครเป็นรถไฟฟ้า EV ทั้งหมดภายในกลางปีหน้าไทยช่วยไทยพลัสกระแสตอบรับแรงต่อเนื่องประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 26.2 ล้านรายร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 6.5 แสนรายทั่วประเทศชวนคนไทยร่วมงานบางกอกไพรส์2026วันที่31พฤษภาคมนี้ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Prize 2030ข่าวบริการข่าวประกวดราคาและต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดบุรีรัมย์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าในอำเภอโนนดินแดงวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569เวลา 11:30 นวันนี้ณบ้านคลองหินหมู่ที่9ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีพิธีมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยอื่นๆช้างป่าโดยมีเภสัชกรหญิงนันทดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีตามมอบหมายจากนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเยียวยาครอบครัวของนายวีระราชวงศ์ชาวบ้านคลองหินหมู่ที่9ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ช้างป่าออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เข้าทำร้ายประชาชนเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569เวลาประมาณ4:00 น.เหตุการณ์นี้นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญที่สร้างความสะเทือนใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่และคนทั้งจังหวัดรายละเอียดการช่วยเหลือมีดังนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568มอบเงินช่วยเหลือรวม 71,400 บาทแบ่งเป็นค่าจัดการศพ 35,700 บาทค่าสงเคราะห์ครอบครัวกรณีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หารายได้หลัก 35,700 บาทนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานได้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองในพิธีครั้งนี้หน่วยงานรัฐภาคเอกชนและอาสาสมัครได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและความช่วยเหลือต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีและน้ำใจของชาวบุรีรัมย์ที่พร้อมยืนเคียงข้างกันในยามทุกข์ยากเภสัชกรหญิงณัฐดาปิจนำได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมย้ำว่าชาวบุรีรัมย์จะไม่ทิ้งกันและขอให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ดูแลครอบครัวของนายวีระอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นบทเรียนสำคัญด้านการจัดการภัยจากสัตว์ป่าแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความร่วมมือและความห่วงใยที่คนในสังคมมีต่อกันมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยตรวจเยี่ยม2แห่งในบุรีรัมย์เดินหน้าพัฒนาสู่ศูนย์กลางสุขภาพคุณภาพมาตรฐานสากล28พฤษภาคม2569วันนี้มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโดยแพทย์หญิงมยุรากุสุมกรรมการมูลนิธิพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน2แห่งได้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองใหญ่อำเภอสตึกและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลเมืองฝางอำเภอเมืองบุรีรัมย์การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานรับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยประจำปี2569ให้มีความสง่างามสมพระเกียรติและเป็นเลิศทางด้านบริหารบริการและวิชาการโดยมีนายอัครพันธ์ภูลสิริปลัดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับในช่วงเช้าคณะได้ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยบ้านหนองใหญ่ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี2526และได้รับพระราชทานนามเป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเมื่อปี2535ปัจจุบันให้บริการประชาชนกว่า 9,900 คนครอบคลุม16หมู่บ้านโดยมีนายกายฤกษ์ยานรำเป็นผู้อำนวยการช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยตำบลเมืองฝางซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี2537ครอบคลุมประชากรกว่า 8,600 คนปัจจุบันมีนายสุนทรจองวัฒนศักดิ์เป็นผู้อำนวยการจากการตรวจเยี่ยมพบว่าทั้งสองแห่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาลในพื้นที่และยังมีโครงการร่วมกับเครือข่ายอสม.ตำรวจและผู้นำชุมชนในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชส่งผลให้สถานการณ์ในพื้นที่สงบมากขึ้นอีกทั้งยังมีการต่อยอดโครงการมหัศจรรย์1วันสู่มหัศจรรย์1,000 พลัสรวมถึงการนำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางไกลช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการสุขภาพการตรวจเยี่ยมครั้งนี้สะท้อนถึงความก้าวหน้าและความมุ่งมั่นในการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างแก่สถานีอนามัยทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์เกษตรบุรีรัมย์เดินหน้าผลิตชีวภัณฑ์คุณภาพเสริมทับเกษตรกรสู้ศัตรูพืชลดต้นทุนเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้บริโภควันที่28พฤษภาคม2569ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสวนใหม่ตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์โดยนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกิตติกรอารีและนายเฉลิมพลบุตรศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มอารักขาพืชลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานผลิตขายเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ภายใต้กิจกรรมเสริมทัพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศูนย์ได้ผลิตและมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้จำนวน400กิโลกรัมเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ใช้ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราลดการพึ่งพาสารเคมีทางการเกษตรช่วยลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการมอบยาสูบแห้งให้แก่ศูนย์เพื่อนำไปทำน้ำหมักชีวภาพใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตรถือเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสร้างแนวทางการจัดการศัตรูพืชที่ยั่งยืนการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรรมเชิงนิเวศลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าผลผลิตจากเกษตรกรบุรีรัมย์ปลอดภัยและมีคุณภาพเตรียมยกระดับรถเมล์ในกรุงเทพมหานครเป็นรถไฟฟ้า EV ทั้งหมดภายในกลางปีหน้า29พฤษภาคม2569วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเปิดเผยถึงแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนว่าภายในกลางปีหน้า2570จะมีรถเมล์ร้อนให้บริการในกรุงเทพมหานครอีกต่อไปโดยจะเปลี่ยนไปใช้รถเมล์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดซึ่งล็อตแรกจะเริ่มส่งมอบในช่วงปลายเดือนมีนาคม2570และคาดว่าจะครบทั้งหมด 1,520 คันภายในกลางปีหน้า2570นอกจากนี้ยังได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก800คันเพื่อให้เพียงพอต่อการบริการและยกเลิกรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สำดับทั้งหมดสำหรับข้อกังวลเรื่องภาระค่าโดยสารที่อาจเพิ่มขึ้นจาก8บาทเป็น15บาทนั้นทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยจะเพิ่มหรือปรับปรุงเงินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินซึ่งปัจจุบันกลุ่มรถโดยสารระหว่างประเทศและรถตู้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากแล้วส่วนกลุ่มรถแท็กซี่และ3ล้อยังอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้บริการได้พร้อมกับการเปิดตัวโครงการอย่างเต็มรูปแบบไทยช่วยไทยพลัสกระแสตอบรับแรงต่อเนื่องประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 26.2 ล้านรายร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 6.5 แสนรายทั่วประเทศวันนี้นางสาวรริดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569โดยข้อมูลล่าสุดณวันที่28พฤษภาคม2569พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น26,207,092 รายแล้วลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,480,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัด จำนวน 18,846,065 รายคิดเป็นร้อยละ 74% ขณะที่เป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่จำนวน 6,640,699 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรองโฆษกกล่าวว่าหากตามจำแนกตามช่วงอายุพบว่ากลุ่มอายุ 31-45 ปีเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดจำนวนกว่า 8.2 ล้านรายรองลงมาคือกลุ่มอายุ 46-60 ปีจำนวน 7.2 ล้านรายและกลุ่มอายุ 21-30 ปีจำนวน 4.7 ล้านรายขณะที่เมื่อจำแนกตามเพศพบว่าผู้หญิงลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 14.3 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 56และผู้ชายจำนวน 11.2 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 44% ในส่วนของร้านค้าปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,029,161 รายโดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,025,038 รายและมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วกว่า 652,980 รายทั้งนี้ร้านอาหารและเครื่องดื่มยังเป็นกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดจำนวน 581,210 รายรองลงมาได้แก่ร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 277,732 รายร้านธงฟ้า 166,611 รายร้านโอท็อป 15,771 รายรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนสาธารณะอีกกว่า 1,900 รายชวนคนไทยร่วมงานบางกอกไพรส์2026วันที่31พฤษภาคมนี้ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพเวิลด์ไพรส์2030วันนี้ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบางกอกไพรส์เฟสติวัล2026ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Pat the World with Pride ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจและเป็นการเดินทางครั้งสำคัญที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีนี้นอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาลPride Festival ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับบางกอกไพรส์จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศจำนวน58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลกWorld Prize 2030ของประเทศไทยด้วยต่อไปเป็นข่าวบริการโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งนักจิตวิทยาจำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างวันละ540บาทคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิกมีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 9มิถุนายนนี้เทศบาลเมืองเทศบาลนครบุรีรัมย์ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลราคาเพื่อเช่าทรัพย์สินราชการโดยเปิดให้เช่าที่ดินและอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลนครบุรีรัมย์จำนวน2ประเภทได้แก่โรงฆ่าสัตว์ประเภทสุกรโรงฆ่าสัตว์ประเภทโคกระบือรายละเอียดการเช่าระยะเวลาเช่า1ปีวัตถุประสงค์ดำเนินการฆ่าสุกรและแปรรูปเนื้อสุกรรวมถึงการฆ่าสัตว์ประเภทโคกระบือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดการยื่นซองแยกยื่นซองประมูลตามประเภททรัพย์สินคุณสมบัติผู้เข้าประมูลอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการประมูลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกำหนดยื่นซองประมูล4มิถุนายน2569เวลา 9:00 น. ถึง 10:30 น.ณห้องประชุมชั้น2เทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์เทศบาลนครบุรีรัมย์กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนให้ระวังโรคเลปโตสไปร่าหรือโรคไข้ฉี่หนูซึ่งพบได้บ่อยในประเทศไทยเชื้อแบคทีเรียจากปัสสาวะสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำและดินชื้นและเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลและเยื่อบุปากตาและจมูกวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงการแช่หรือเดินลุยน้ำที่อาจมีเชื้อหากจำเป็นต้องทำงานในน้ำควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางแล้วล้างร่างกายด้วยสบู่ทันทีกินอาหารปรุงสุกใหม่เก็บในภาชนะปิดมิดชิดล้างผักผลไม้ให้สะอาดกำจัดขยะและแหล่งเพาะพันธุ์หนูอาการที่ควรระวังไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงตัวเหลืองมีผื่นหรือจุดเลือดออกไอเป็นเลือดตับโตม้ามโตหากมีอาการเหล่านี้หลังจากสัมผัสน้ำหรือดินในช่วงหน้าฝนควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องจังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนสุมดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนจัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันพุธ24มิถุนายน2569เวลา 7:00 น. ถึง 15:30 น. ณอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวชั้น2มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือรับชมผ่านเฟซบุ๊กสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายในงานมีการบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญบทบาทในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่าน
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องครับ ความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นประกอบไปด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอทหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงวงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จไปงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลโดยนำเสนอคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกตลอดจนงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการและนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยอันได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวัณวรีอัตเทลเลียร์แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมได้จนถึง1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่งมิวเซ่เดอาร์ตเดโกราติฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนามพร้อมภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน 27-28 พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27-28พฤษภาคม2569นับว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามก็เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยวันที่28พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและนางโงเฟืองลีภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเลยครับพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและร่วมหารือข้อราชการถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติหลังจากนั้นก็จะเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ยูเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและข่าวต่อไปเป็นข่าวที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดงานไทยเฟกซ์อนูก้าเอเชีย2026ดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569หรือไทยเฟกซ์อนูก้าเอเชีย2026ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีแล้วงานนี้แสดงถึงบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันนั้นประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาหารโดยจุดแข็งของประเทศไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนการใช้พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการดูแลโลกและประชาชนและก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหารของทั้งภูมิภาคและของประชาคมโลกด้วยครับซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารเอเชียนำไปสู่ความร่วมมือแนวคิดใหม่และแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลกต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาโดยล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้หารือแนวทางการฟื้นฟูความเชื่อใจระหว่างกันรวมถึงแลกเปลี่ยนท่าทีถึงประเด็นเขตแดนทางทะเลและทางบกบนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาคู่ขนานกับการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กโดยการพบหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการได้รับมอบหมายจากผู้นำในการพบหารือ3ฝ่ายคือไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูฟิลิปปินส์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับแนวทางในการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำความเข้าใจท่าทีของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางในการเดินหน้าเรื่องประเด็นเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องแหละครับที่จะปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันนั่นเองครับพี่น้อง ไปกันที่เรื่องโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2ครับโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2โดยบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เสนอเข้ามาพร้อมอนุมัติงบประมาณรวมกว่า 2,037 ล้านบาทเลยทีเดียวครับเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการนี้ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพครับโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าว่าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578แล้วเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์กันแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีคือในระยะเวลา5ปีนี้ต้องไม่มีการโยกย้ายซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582ครับโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ทางขสมกคือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้พื้นที่ของรฟมเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้รฟมกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟมเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมพื้นที่ที่2ครับคือพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการครับส่วนพื้นที่แห่งที่3คือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ได้ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV นั่นแหละครับของทางขสมกระยะเช่าก็8ปีด้วยกันนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติให้ขสมกเช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรฟมให้ขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นั้นถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ ประโยชน์ของทางรอฟอร์มอให้เกิดประโยชน์ครับแล้วเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรอฟอร์มอให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนำทีมกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบประชุมหารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีและการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดในกรณีต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมถึงคดีที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงพบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางคดียังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือรูปแบบที่มันซับซ้อนขึ้นมีการโฆษณาเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคทำให้ได้สินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานสินค้าปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์และเพื่อยกระดับความร่วมมือทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วน1135ก่อนโอนเงินหรือชำระเงินแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่พี่น้องประชาชนจะโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งด้วยนะครับและหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ตามสัญญาระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาค้ำประกันเพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้กับกันตัวเจ้าหนี้เองก็อาจจะไม่ทราบว่าตนต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้เพียงไรนั้นจะต้องมาดูตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680กำหนดว่าสัญญาค้ำประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่เกิดขึ้นที่ต้องรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดต่อเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องเข้าชำระหนี้แทนตัวลูกหนี้ชั้นต้นนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดนะคะหากกลับกันถ้าตัวเจ้าหนี้เองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเลยตัวเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเกินกว่า60วันตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้แต่จะเรียกดอกเบี้ยค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์เกินกว่า60วันไม่ได้แล้วในกรณีที่หนี้ถึงกำหนดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตัวเจ้าหนี้จะเข้ามาทวงถามให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงได้3ประการด้วยกันประการแรกผู้ค้ำประกันแจ้งให้ตัวเจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ว่าตัวลูกหนี้จะตกเป็นคนล้มละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้จะใช้สิทธิ์เกี่ยงไม่ได้ประการที่สองผู้ค้ำประกันแจ้งกับเจ้าหนี้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีทางชำระหนี้ได้อันนี้ผู้ค้ำประกันก็จะมีสิทธิ์เกี่ยงให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อนนะคะประการที่สามหากเจ้าหนี้ถือทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประกันไว้ตัวเจ้าหนี้จะต้องนำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายท่อตลาดและนำมาชำระหนี้ได้ก่อนนะคะจะมาเรียกให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ไม่ได้ดังนั้นสิทธิ์เกี่ยงของผู้ค้ำทั้ง3ประการนี้ผู้ค้ำมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับตัวเจ้าหนี้ทราบให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงกระทรวงกลาโหมโรมาเนียประนามรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของกองทัพรัสเซียพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในดินแดนของโรมาเนียทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
2: ท่านอาจารย์เอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมดังธรรมนกุลกองบังคับการสนับสนุนท่าอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนใต้นเรศวรจังหวัดเพชรบุรีมีผู้แทนกรมหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้เป็นการร่วมสะท้อนภาพความสำเร็จในการบูรณาการทำงานอย่างยั่งยืนระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อได้น้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มริมลำห้วยใหญ่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดผ่านโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำและอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และแก้มริมห้วยใหญ่ควบคู่ไปกับการวางระบบลำเลียงและสูบน้ำเชื่อมโยงโครงข่ายตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรกมีความคืบหน้าไปตามลำดับแล้วสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปจะมีการขยายพัฒนาเส้นทางและโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงชุมชนโดยรอบพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอริษนาถสังแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทว่ารัฐบาลได้รวบรวมรายละเอียดและยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนำรายละเอียดที่เคยชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีมาเรียบเรียงตามประเด็นที่ศาลซักถามเนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและไม่มีการแก้ไขประเด็นใดเพิ่มเติมในส่วนของการรับข้อเสนอโครงการขอใช้เงินกู้ในวงเงินที่เหลือคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้เนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งเพิ่มเติมในส่วนนี้ประกอบกับศาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดการบังคับใช้ไว้ก่อนส่วนขั้นตอนต่อไปหากเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งให้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อให้เป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงพร้อมเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังจะสรุปเงื่อนไขใหม่ของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเพื่อส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปเบื้องต้นคาดว่าจะพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ใหม่อีก 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและคาดว่าจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า 13.2 ล้านสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังคงเหลืออีกประมาณ4ล้านสิทธิ์และประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ส่วนกรณีของร้านค้าเดิมในโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน1ล้านร้านค้าได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 600,000 ร้านค้าเหลืออีก 300,000 ร้านค้าที่จะต้องเข้ามากดยืนยันขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนใหม่มีประมาณ 40,000 ร้านค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยว่ามีร้านค้าอยู่จริงตามที่แจ้งหรือไม่เพื่อป้องกันการทุจริตกระทรวงคมนาคมเตรียมเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นรถไฟฟ้า EV ทั้งหมดภายในกลางปีหน้าพร้อมปรับวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองรับค่าโดยสารและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังรถสาธารณะอื่นด้วย
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนว่าภายในกลางปีหน้าจะไม่มีรถเมล์ร้อนให้บริการในกรุงเทพมหานครอีกต่อไปโดยจะเปลี่ยนไปใช้รถเมล์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดซึ่งล็อตแรกจะเริ่มส่งมอบในช่วงปลายเดือนมีนาคม2570และคาดว่าจะครบทั้ง 1,520 คันภายในกลางปีหน้านอกจากนี้ยังได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก800คันเพื่อให้เพียงพอต่อการบริการและยกเลิกรถเมล์ร้อนระบบเครื่องยนต์สันดาปทั้งหมดสำหรับข้อกังวลเรื่องภาระค่าโดยสารที่อาจเพิ่มขึ้นจาก8บาทเป็น15บาทนั้นทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยจะเพิ่มหรือปรับวงเงินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน
4: ปัจจุบันนี้เรามีรถเมล์อยู่2ประเภทคือรถเมล์ร้อนกับรถแอร์ถ้ารถเมล์ร้อน8บาทถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าปกติเนี่ยเราก็จะเก็บสถิติของประมาณสักคนที่ใช้บริการรถเมล์ร้อนประมาณสัก 200,000 กว่าคนซึ่งเขาเสีย8บาทในอนาคตเราจะไม่มีรถเมล์ร้อนเราก็จะเติมเงินเรื่องของสวัสดิการบัตรสวัสดิการตรงนี้ให้750บาทเดิมเราจ่าย8ถ้าจะจ่าย15ก็เอา750เนี่ยเติมลงไปได้เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถขึ้นรถเย็นได้แต่ปีหน้าเนี่ยเราจะไม่มีรถร้อนแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มรับรถ EV รถแรกของขสมกที่ประมาณปลายเดือนมีนาคมภายในกลางปีหน้าเนี่ยเราน่าจะมีรถ 1,520 คันเนี่ยน่าจะรับได้ครบเราก็จะเอารถร้อนทั้งหมดออก
3: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินซึ่งปัจจุบันกลุ่มรถโดยสารระหว่างจังหวัดและรถตู้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากแล้วส่วนกลุ่มรถแท็กซี่และ3ล้อยังอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้บริการได้พร้อมกับการเปิดตัวโครงการอย่างเต็มรูปแบบนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าเดินทางให้แก่ประชาชนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเงื่อนไขของกลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็กต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี2567ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากรส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ
5: นายมนตรีมหาพฤกษ์พงศ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจ STI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคม2569ในหัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้ 400,000 ล้านบาทพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมีความจำเป็นแต่ควรควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างระยะยาวโดยเสนอแนะให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศพร้อมดึงร้านค้าเข้าระบบภาษีและมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใสขณะที่งบประมาณด้านปรับโครงสร้างพลังงานควรเน้นสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมถึงให้เงินอุดหนุนโรงงานปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังเสนอให้นำเงินกู้ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ SME ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่างบ 400,000 ล้านบาทยังไม่เพียงพอต่อการรับมือวิกฤตและกว่า56%ไม่เห็นด้วยกับการขยายเพดานหนี้สาธารณะพร้อมประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2569ว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัญหาต้นทุนค่าครองชีพและกำลังซื้อที่เปราะบางจึงแนะให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารต้นทุนและใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงในระยะต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์แต่ให้ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจติกาวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมญัตติเกี่ยวเนื่องอีก4ญัตติโดยการอภิปรายส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้านการเดินหน้าโครงการเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการเก็งกำไรที่ดินและความเสี่ยงจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินระยะยาวขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการโดยระบุว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่และช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญด้วยคะแนน266ต่อ174เสียงและงดออกเสียง3เสียงโดยให้ส่งเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปนอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรยังมีมติไม่อนุญาตการส่งตัวนายชนภัทรนาคซั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกรณีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์ในระหว่างสมัยประชุม
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาคำขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งหนังสือขอให้เข้ารับข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการส่งตัวระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านนายชนภัทรยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เห็นว่าในช่วงสมัยประชุมควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาตามหลักการของรัฐธรรมนูญและเมื่อปิดสมัยประชุมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนรับตัวนายชนภัทรไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมเพื่อคะแนน308ต่อ126เสียงและงดออกเสียง2เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้ส่งข้อความเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมืองให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันยึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์และส.ส.พรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมือง และมีข้อความสนทนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนเองพร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมระบุว่ายังมีข้อความที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาและตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่ในห้วงเวลานี้อาจมีเจตนาแอบแฝงเนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นขอใช้สิทธิทางกฎหมายปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของข้าราชการอย่างถึงที่สุดทั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วแต่ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนหากพบว่าอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมมั่นใจเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นบานปลายส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบอาคารต้องสงสัยคล้ายโรงพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชาพร้อมเร่งขยายผลเชื่อมโยงค้ามนุษย์และค้าอวัยวะ
7: พลตำรวจเอกชัดชัยปิตานีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เปิดเผยถึงกรณีตรวจพบอาคารลักษณะคล้ายสถานพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่โอสเม็ดประเทศกัมพูชาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าอวัยวะโดยเบื้องต้นพบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากภายในอาคารอาทิอุปกรณ์ผ่าตัดเครื่องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์ทำคลอดถือเป็นสิ่งผิดปกติทางนี้รองผบ.ตร.กล่าวเพิ่มเติมว่าการคัดกรองผ่านระบบวีซ่าและการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องช่วยลดการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านของขบวนการการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการตัดวงจรเครือข่ายขนส่งภายในประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังถูกใช้เป็นจุดผ่านต่อไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยความสะดวกด้านคมนาคมและระบบขนส่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งและผู้นำพาบุคคลไปยังพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีทางการกัมพูชากวาดล้างเครือข่ายชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับตำรวจญี่ปุ่นหากมีการร้องขอความร่วมมือมายังประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมดำเนินการตรวจสอบและสนับสนุนตามกระบวนการกฎหมายระหว่างประเทศสนภาสุขรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติทั่วประเทศป้องกันแรงงานต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย
8: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจสำนักงานเขตและหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบควบคุมและดำเนินคดีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเช่นงานแร่ขายสินค้างานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานยนต์และงานนวดไทยโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วพบว่ามีแรงงานข้ามชาติที่แย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,053 คนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวย้ำว่าการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นไปตามความจำเป็นของภาคธุรกิจและภาคการผลิตที่ยังขาดแคลนแรงงานโดยรัฐบาลมีมาตรการกำกับดูแลอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการแรงงานของประเทศกับการคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของคนไทยอย่างไรก็ตามกรมการจัดหางานจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทำงานผิดกฎหมายหรือการเข้ามาประกอบอาชีพที่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทยนิตยาขุนสิมรายงาน
9: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระเดชนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 12:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมโรมาเนียออกแถลงการประนามรัสเซียจากกรณีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียลำหนึ่งบินล่วงล้ำน่านฟ้าของโรมาเนียก่อนจะพุ่งชนใส่อาคารที่พักอาศัยในเมืองกาลาตีทางตะวันออกของโรมาเนียเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและเกิดเพลิงไหม้อาคารหลังดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและขาดความรับผิดชอบของรัสเซียทางด้านนางแอลลิสันฮาร์ตโคสกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประนามการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบของรัสเซียในครั้งนี้พร้อมยืนยันว่านาโต้จะเดินหน้าเสริมขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการโจมตีด้วยโดรนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีดรอสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางมาถึงกรุงกินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกสามารถหยุดยั้งได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าWHO ไม่สนับสนุนมาตรการห้ามเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเนื่องจากไม่ได้ช่วยอะไรมากนักทั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดอิตุริทางตะวันออกดีอาคองโกศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 20:29 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 13:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการวัดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับ29พฤษภาคม2569นะครับณัฐนนท์ชูเมืองสวิตสมนัสนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และคุณอัครเดชคำพีระนะครับวันนี้ใครที่ติดตามเรื่องของทนนตรีไลท์นะครับเขียวคาราบาลและสีเผือกคนนันเกวียนเป็นเพื่อนกันหมั่นไม่ง่ายกำลังเล่นแสดงสดอยู่ทางเพจทนนตรีนะครับก็ติดตามไลฟ์สดก็ได้นะครับก็ เริ่มตั้งแต่18นาฬิกาแล้ววันนี้ประชาชนแฟนคลับรายการของทนนตรีไลฟ์นะครับแฟนคลับรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปคุ้นว่านะสัปดาห์เดือนหน้าจะเป็นพี่หงาคาราวานนะเบื้องต้นนะครับติดตามรายละเอียดจากเพจของถนนดนตรีนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026นะครับทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า32ล้าน7แสนบาทที่สิงคโปร์ครับวันนี้นักกีฬาไทยกลับบ้านเรียบร้อยนะครับแพ้หมดเลยโดยเฉพาะการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับวันนี้เมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่6ของรายการและมือ7ของโลกครับเจอกับเพื่อนนะครับเพื่อนรักเลยแหละครับอากาเนะยามากูชินะครับมือวางอันดับที่3ของรายการและมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับในเกมแรกเนี่ยนะเล่นกันสูสีในช่วงต้นเนี่ย อากาเนะนะนำก่อนนะแต่ว่าเมก็เร่งเครื่องมานะครับแล้วก็มาทันในช่วงของ11ต่อ8ช่วงนั้นเราไล่ทันแล้วก็ในช่วงของปลายเกมที่1เนี่ยเมรัชนกเนี่ยอาศัยความผิดพลาดนะครับของอากาเนะยามากุชินะครับก็ชนะไป21ต่อ19นะขึ้นนำ1ต่อ0นะครับเกมที่2รัชนกอินทนนท์ก็เริ่มต้นได้ดีนะครับแล้วก็สูสีกับอากาเนะยามากุชิแต่ว่าระดับอากาเนะยามากุชินี่โอ้โหเหนียวจริงๆนะฮะอึดทุกลูกนะเสมอกัน7ต่อ7มา11 11 12 12นะครับแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยโอ้โห19 19เนี่ยทางด้านของอากาเนะยามากุชิเบียดแซงชนะ21ต่อ19ฮะเสมอ1ต่อ1ตอนนี้เราก็เหนื่อยกันแล้วฮะโอ้นี่ดูว่าแรงในเกมสุดท้ายเป็นอย่างไรพี่เมย์ของเราจะไหวไหมแต่ปรากฏว่าเล่นกันไปเล่นกันมาก็สูสีจนมาถึงปลายเกมนะเกมที่3เกมตัดสินเนี่ยอากาเนะยามากุชิขึ้นนำ20ต่อ17 3แมตช์พอยต์อะครับแต่ว่าเมรัชนกอินทนนท์นะฮะไล่มาถึง20ต่อ20เซฟได้3แมตช์พอยต์ครับก็มาลุ้นดิวกันแล้วก็ตระหนักของอากาเนะยามากุชิได้ลูกพลิกเน็ตด้วยลูกหนึ่งนะแล้วก็ชนะไป22ต่อ20ครับตกรอบอย่างน่าเสียดายนะครับแต่ว่าพอตกรอบปั๊บนะหลังเกมทั้งคู่ก็ถ่ายรูปคู่กันด้วยก็มีการแซวหยอกล้อกันนะเพื่อนรักกัน2คนนี้ก็ได้ค่ายของยูเน็กเหมือนกันนะนะทั้งอากาเนะยามากุชิแล้วก็เมรัชนกอินทนนท์วันก่อนวันที่เมคว้าแชมป์ที่มาเลเซียนะใต้ซื้ออิงนะซึ่งเป็นเพื่อนของเมรัชนกอินทนนท์อ่ะนะก็เล่นมาด้วยกันแหละครับมาเชียร์ด้วยนะมาเชียร์ด้วยนะครับมาเชียร์ถึงขอบสนามเมก็รู้ว่าใต้ซื้ออิงซึ่งรีทายไปแล้วนะนะครับมาชมมาเชียร์ก็ได้นัดถ่ายรูปคู่กันด้วยนะครับเมก็แพ้ไปฮะ1ต่อ2เกมตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับขณะเดียวกันนะครับหมิวพรประวีช่อชูวงมือวางอันดับที่7ของรายการและมือ8ของโลกเจอกับมือ2ของโลกนะครับแล้วก็มือ2รายการอย่างหวังจีนะครับก็ปรากฏว่าพรประวีช่อชูวงพยายามสู้อย่างเต็มที่นะแต่ไม่สามารถสู้ความแข็งแกร่งเขาได้นะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะนะครับ1ต่อ2เกมนะครับ11 21 21 9แล้ว13ต่อ21นะตกรอบเช่นเดียวกันนะครับหญิงคู่นะครับอันนากับบูนานะครับก็คือนันทการเอี่ยมสะอาดกับวิญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับแพ้กับคู่ของญี่ปุ่นอาริสาอิการาชิกับพีฮารุชิตะนะครับ0ต่อ2เกม13ต่อ21 18ต่อ21ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับขณะที่คู่ของคู่ผสมนะบาสกับเฟมเดชาพลพลานุเคราะห์เจอกับจับคู่กับสุพิศราเพียว3พรานนะครับจับได้รอบนี้นะเจอกับคู่ของโออิชิชิโมกามินะครับแล้วก็ซายากะโซบาระนะครับซึ่งคู่นี้จากญี่ปุ่นนะรอบที่แล้วเอาชนะคู่ของไทเทนกับเจนนะครับรุจินภักดิ์อุบทองกับเชนิจาสุจัยประภารัตน์มานะครับ2ต่อ0เกมนะครับแต่คราวนี้เนี่ยชนะของบาสกับเฟมแพ้เป็นน่าเสียดายครับ1ต่อ2เกมนะครับ19 21 23 23 21และ16ต่อ21ตกรอบเลยนะตกรอบนะน่าเสียดายนะไม่เป็นไรเอาใหม่เกมหน้ารายการหน้านี่จะเป็นอินโดนีเซียนะครับรายการอินโดนีเซียก็เป็นรายการใหญ่ในระดับพันนะ
รายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ครับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันนะครับแล้วก็รายการนี้เนี่ยนักกีฬาของเราจะไปเดินทางไปแข่งขันกับหลายคนนะครับโดยเฉพาะทางด้านของวิวกุลวิทยาศาสตร์ที่กลับมาเมืองไทยนะครับแพทย์แล้วก็นักกายภาพประจำทีมต้องมาดูแลกันนะครับหลังจากกลับมาจากสิงคโปร์นะวันนี้มีเข้าไป MRI นะครับแล้วก็เรื่องของสแกนดูนะว่าเป็นยังไงกันบ้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างด้านหลังนะอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางทีมแพทย์แล้วทีมงานก็จะประเมินสภาพร่างกายของวิวกลุ๊ดนะว่ารายการในปลายเดือนนี้นะแล้วก็ในวอร์ทัวร์ซูเปอร์พันเนี่ยนะในต้นสัปดาห์หน้านะขออภัยนะครับก็จะแข่งได้หรือไม่นะอยากจะหายไวๆนะรายการใหญ่ด้วยนะครับมีผลต่ออันดับคะแนนโลกด้วยนะครับวอร์ทัวร์ซูเปอร์พันที่สำคัญเงินรางวัลก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับจากวอร์ทัวร์ซูเปอร์พันคุณผู้ฟังครับเรื่องของสหพันธ์ตะกร้อโลกนะคือมันมีบ้านเราในตะกร้อเนี่ยถ้าบ้านเราก็จะมีหน่วยงานนะองค์กรที่ดูแลเรื่องของตะกร้อในบ้านเราก็สมาคมกีฬาตะกร้อใช่ไหมนะครับในเอเชียก็มีสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะครับส่วนนานาชาติก็มีสหพันธ์ตะกร้อโลกเนี่ยนะคือ3หน่วยงานนะครับมันก็เหมือนกับฟุตบอลแหละฟุตบอลได้ฟังก็บ้านเราก็มีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช่ไหมในเอเชียก็สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับแล้วก็ฟีฟ่านะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแต่ละหน่วยงานก็มีตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันนะครับนะใหญ่สุดก็นี่แหละทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อโลกนะครับก็คุมตะกร้อทั้งหมดนะดูแลตะกร้อทั่วโลกนะครับแล้วก็มีเอเชียก็ดูแลของเอเชียซึ่งประเด็นดราม่าในแมตช์รอบชิงชนะเลิศในตะกร้อทีมชุดนะในศึกตะกร้อเวิลด์คัพรายการ ISTAF สเตปตะกร้อเวิลด์คัพกัวลาลัมเปอร์นะระหว่างมาเลเซียกับไทยในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ไทยขอยุติการแข่งขันขอยอมแพ้เพราะมองว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมนะจากผู้ตัดสินกรรมการชาวสิงคโปร์ครับมูฮัมหมัดราดีนะครับล่าสุดนะครับดาโตะอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์นี่เป็นประธานสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะครับนะฮะประธานสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะครับแล้วก็เป็นเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติคนละคนกับมาจากหน่วยงานนะของเราของเราเนี่ยคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์นี่เป็นรักษาการประธานรักษาการประธานสหพันธ์ตะกร้อโลกนะครับนะรักษาการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะเขาเป็นรักษาการนะประธานสหพันธ์แต่ว่าดาโตอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์นี่คือประธานสหพันธ์ตะกร้อเอเชียนะเขาก็มีหน่วยงานที่ตรวจสอบกันนะครับก็ทางด้านของดาโตอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์เขามี2หมวกนึงก็คือประธานสหพันธ์ตะกร้อเอเชียและหมวกนึงก็คือเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับซึ่งคุณชัยหล่อพิพัฒน์นั่งอยู่ในตำแหน่งนี้นะISTAF เนี่ยนะครับ ISTAF นี่แหละนะครับแล้วก็ทุกประเด็นบอกว่าทุกประเด็นต้องมีการตรวจสอบอย่างยุติธรรมและเป็นมืออาชีพหากพบว่าฝ่ายใดกระทำผิดระเบียบก็จะเป็นต้องรับผิดชอบการกระทำเช่นเดียวกันนะครับท่านก็บอกว่าเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับหรือว่า ISTAF แล้วก็ตำแหน่งประธานสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะครับก็บอกว่าผิดก็คือผิดเว้นแต่จะมีหลักฐานชัดเจนที่พิสูจน์ได้อย่างอื่นนะครับซึ่งทางด้านของISTAF นะครับได้สอบสวนทันทีหลังจากการแข่งรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ที่ไม่สามารถแข่งขันจนจบได้นะฮะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะกับทีมชาติไทยในช่วงสำคัญเลยนะมีการตรวจสอบมีการกระบวนการตรวจสอบวันนี้กว่า4ชั่วโมงนะครับซึ่งทางด้านของดาโตอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์นะครับแล้วก็ผู้แทนของอิสตาฟเนี่ยนะก็มาที่กรุงเทพมหานครหารือกับผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับนายกสมาคมนะครับแล้วก็ดร.เสียศักดิ์อารีราชการันเลขาธิการสมาคมมีการหารือกันนะครับเพราะว่าหลายประเด็นนะครับเพราะเราจะต้องมีในการจัดกิจกรรมเรื่องของตะกร้อด้วยก็คือตะกร้อชิงแชมป์โลก2026คิงคัพนะครับระหว่างวันที่3ถึง11สิงหาคมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเคลียร์และชัดเจนนะฮะทุกอย่างต้องเคลียร์และชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตะกร้อในระดับนานาชาตินะครับทางด้านของอิสตาฟยืนยันนะครับจะเดินหน้าปกป้องความโปร่งใสระเบียบวินัยและความเป็นมืออาชีพของตะกร้อย้ำว่าทุกประเด็นจะถูกดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมและอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งในวันนี้ในการประชุมเราก็มีคำถามน่าจะเป็น3หรือ4ข้อไปยังสหพันธ์ตะกร้อนะแห่งนานาชาตินะครับว่า4คำถามเนี่ยเขาตอบเราอย่างไรนะครับเราก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอาละในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็อยากจะมีคำถามนะไปด้วยนะครับว่าเราเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคำถามหลายคำถามอย่างที่บอกนะก็
กำลังมองอ่านดูนะผมเห็นคำถามแล้วนะครับคำถามนะพอเราถามไปเขาจะตอบว่าอย่างไรเนี่ยจะอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็น่าสนใจใครเป็นแฟนตะกร้อนะฮะน่าสนใจนะครับซึ่งคำถามที่ถามนะเราถามไปว่านะนะครับ3ประเด็นนะฮะเราถามไปว่าข้อ1นะครับทำไมใช้ผู้ตัดสินคนเดิมทั้งทีม A และทีม C นะทางด้านของ S staff แล้วก็ E staff นะทางด้านของนะคุณผู้ฟังก็งงนะว่า2หน่วยงานนี้นะก็คือสหพันธ์นะสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะนะสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียและสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ2หน่วยงานนะครับนะนะครับเราถามทั้ง2หน่วยงานนะว่าระบุว่าการแต่งตั้งผู้ตัดสินขึ้นทำไมใช้คนเดิมทั้ง A และทีม4นะเราก็ถามไปเขาตอบว่าไงเขาตอบว่าการแต่งตั้งผู้ตัดสินขึ้นอยู่กับคุณสมบัติประสบการณ์และความเป็นกลางและการวางแผนของฝ่ายเทคนิคจริงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ตัดสินระดับสูงจะทำหน้าที่หลายแมตช์ในทัวร์นาเมนต์เดียวกันแต่ยอมรับว่าควรมีความโปร่งใสในการจัดสรรผู้ตัดสินมากขึ้นนะครับเอาละครับนั้นข้อ2เราก็ถามเขาไปนะครับว่าทำไมมาเลเซียถูกมองว่าเหยียบเส้นหลายครั้งแต่ไม่โดนฝ่าวนะทางสหพันธ์นะครับก็ตอบว่าตะกร้อเป็นกีฬาที่รวดเร็วมากผู้ตัดสินต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีและภาพจากทีวีหรือโซเชียลอาจเห็นต่างจากมุมมองในสนามหรืออย่างไรก็ตามนะครับหากมีข้อสงสัยเรื่องความสม่ำเสมอในการตัดสินสามารถนำไปตรวจสอบผ่านรายงานการแข่งขันวิดีโอและการประเมินผู้ตัดสินได้นะครับอันที่3นะฮะทำไมมาเลเซียไม่ถูกลงโทษกรณีเดินออกจากสนามเมื่อการแข่งขันในอดีตนะฮะทางด้านของ S staff แล้วก็ E staff นะครับก็ระบุว่าแต่ละกรณีมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและกฎการแข่งขันที่แตกต่างกันไปจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบตรงๆได้การลงโทษต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงของแต่ละเหตุการณ์นะครับซึ่งประเด็นสำคัญนะครับประเด็นสำคัญที่S staff นะครับกับ E staff เนี่ยนะครับ ASTAF แล้วก็ ISTAF นะครับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติและสมาพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียนะได้ยอมรับนะครับว่าสหพันธ์ยอมรับว่ามีการมีกรณีทำให้เกิดความเรื่องของคำถามนะความสม่ำเสมอในการตัดสินการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่การใช้เทคโนโลยีช่วยตัดสินความโปร่งใสของผู้ตัดสินและความเชื่อมั่นของนักกีฬานะครับซึ่งเห็นว่านะประเด็นเหล่านี้ควรถูกนำมาปรับปรุงในครั้งต่อไปนะครับหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานนะครับก็คือสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียและสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับก็บอกว่ากระแสวิจารณ์นะกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยได้สะท้อนข้อกังวลกับความสม่ำเสมอในการตัดสินการสื่อสารของเจ้าหน้าที่การใช้เทคโนโลยีและความโปร่งใสของระบบการแข่งขันซึ่งเป็นประเด็นที่สหพันธ์นำไปพัฒนาต่อนะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและมาตรฐานของกีฬาตะกร้อในอนาคตนะฮะไม่มีบทลงโทษอะไรเลยนะครับมีการพูดคุยกันนะสอบถามกันแล้วก็ทุกคำถามนะก็จะไปว่ากันต่อในทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อแห่งเอเชียและทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติว่ากันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่คือคุยอยู่ดูอยู่กันยาวๆนะครับสำหรับเรื่องของเซปัตตะกร้อนะครับนะฮะท่านก็บอกสุดท้ายนะผิดก็คือผิดนะนะถ้าผิดก็ตัดสินกันตามนั้นนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันนะการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2นะครับรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under นะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาแห่งชาตินะศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับโดยมีคุณธานีแสนยาอุโคตนะครับกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยและประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชนเป็นประธานมอบรางวัล นะชายเดียวพิชพงศ์จินาพันธ์นะครับนักเทนนิสมือ266เยาวชนเอเชียนะครับชิงกับอิมชิโฮจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นมือ76เยาวชนเอเชียที่เขาเหนือกว่าเรานะในอันดับโลกเนี่ยนะครับแล้วก็มือ1ของรายการนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นรองในอันดับของเยาวชนนะครับแต่ว่าทางด้านของพิชพงศ์จินาพันธ์นั้นเล่นได้สมราคาเล่นได้ดีด้วยนะครับชัยคว้าชัยชนะนะครับ6264ได้แชมป์ LTAT ATP Asian 14 and Under 3แรกของปีนี้ไปครองแล้วก็เงินสะสมอีกนะครับ200คะแนนนะครับส่วนอิมจิโอได้รองแชมป์นะครับหญิงเดี่ยวเป็นของสรุตาสุตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนะครับเอาชนะ
อภรนันโซเฟียแสงสุชาติจากไทยเช่นเดียวกันนะครับก็2เซตรวด 6-2 และ 6-0 นะครับแล้วก็ได้แชมป์เดี่ยวนะฮะก็ได้มีคะแนนสะสมอีก200คะแนนนะครับส่วนอภรนันนั้นได้131คะแนนนะครับแล้วก็สรุตาก็นอกจากแข่งหญิงเดี่ยวแล้วนะฮะยังมีแรงเหลือฝีมือก็เหลือด้วยนะลงแข่งขันหญิงคู่จับคู่กับธนพรก้อนศิลาเอาชนะคู่ของวิมุตติยาพงหนูกับวาวาร่าคูเซชเชว่านะครับชนะไป2-1นะ2-1เซตนะครับ6ขอพายละ4-6-6-3แล้วก็ซุปเปอร์ไทเบรก10-6ครับโอ้โหได้ทั้งแชมป์หญิงเดี่ยวแล้วก็หญิงคู่ร่วมกับธนพรด้วยนะแล้วก็เป็นถ้วยใบที่2ของสุตาในรายการนี้นะครับชายคู่รอบชิงชนะเลิศซามานอัญญามีกับสุลต่านอัญญามีนะครับนักเทนนิสจากซาอุดิอาระเบียเอาชนะทางด้านของเมซันเจรัสโฮจากมาเลเซียกับเรเชโอตานูโจโยจากอินโดนีเซียนะครับ2เซตรวดเลยนะครับ7-6ไทเบรก7-2และ6-2นะก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสนะจากเทนนิสนะครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลนะรอบแรกนะครับวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับวันนี้นะฮะก็ที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3-0เซต25-19 25-10และ25-16นะครับขณะเดียวกันไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครแพ้อีกแล้วนี่นะแพ้ประเสริฐนิกรกุล2-3เซตเนี่ยสูสีเลยนะนะครับโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเซตที่5เนี่ยแพ้14-16อ่ะน่าเสียดายนะน่าเสียดายแพ้แต้มนี้นะครับส่วนกองทัพอากาศนะครับชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย3-0เซตนะครับราชนาวีชนะเสน่ห์จันทร์มกช.ศรีสะเกษ3-0เซตนะครับนี่คือวอลเลย์บอลนะครับนะมีอีก2วันมีอีก3วัน3วันนะถึงวันที่1นะครับไปชมแล้วก็ไปเชียร์กันได้นะครับสำหรับเทนนิสนะครับขออภัยนะสำหรับการแข่งวอลเลย์บอลนะครับส่วนฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะก็เดินทางไปยังเมืองเมตันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน1-13มิถุนายน2569นะครับรายการนี้ของเราอยู่ร่วมสายเดียวนะฮะอยู่19ปีร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนนะครับโดยรอบแบ่งกลุ่มแข่งกับพบกันหมดนะครับเพื่อนำแชมป์กลุ่มของ3กลุ่มเนี่ยนะเข้ารอบรวมถึงอันดับที่2ที่ดีที่สุดอีก1ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ

0: เสมอนะครับหากน้องๆเล่นตามที่ซ้อมนะได้บอลเร็วนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดเล่นไม่ตามระบบนะเล่นไม่ตามที่เราฝึกซ้อมกันการยิงประตูได้อาจจะช้าทำให้น้องกดดันนะครับมองเกมต่อเกมช็อตต่อช็อตนะครับตอนนี้เชื่อว่านักกีฬาของเราเนี่ยพร้อม 80-90% แล้วนะครับแล้วคาดว่ากว่าจะถึงในวันแข่งขันนัดแรกเนี่ยได้เรียกความฟิตเต็มร้อยนะถึงจุดพีคของเกมนะฮะจนถึงรอบรอบชิงเนี่ยนะครับแล้วก็เป้าหมายอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอาเซียนหรือระดับไหนเราตั้งเป้าหมายไว้สูงไว้ก่อนนะครับซึ่งน้องๆมีจุดหมายเดียวกันคือเข้ารอบชิงให้ได้นะครับการแข่งขันรายการนี้นะครับเริ่มที่2 มิถุนายน 2569นะครับนัดแรกของเราไทยเจอกับบรูไน16:00 นนะครับวันที่5 มิถุนายนไทยเจอกับสิงคโปร์20:00 นและวันที่8 มิถุนายนไทยเจอกับมาเลเซีย20:00 นนะครับทุกนัดของ U19 ปีลงแข่งขันจะถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นะครับซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการเตรียมทีมสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19 ปีเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20 ปี2027นะครับรอบคัดเลือกนะซึ่งจะแข่งกันที่ไชน่านะครับ31 สิงหาคม ถึง 6 กันยายนต่อไปนะครับคัดเลือกกันที่จีนซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพนะครับฟุตบอลเช่นเดียวกันครับนี่รายการใหญ่ถ้วยของประเทศไทยอีกถ้วยหนึ่งนะครับก็คือฟุตบอลช้างเอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับพีทีประจวบ FC ซึ่งวันนี้ผู้จัดนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศนะครับ2สโมสรเจอกันช้างเอฟเอครับนะครับระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแชมป์ไทยลีกแล้วก็แชมป์ช็อปปี้คัพเจอกับพีทีประจวบ FC นะครับวันนี้น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็เหล่าพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกัมดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะครับโรวาร์เร็กสปอร์ตจำกัดมหาชนเมลเทนไทยแลนด์จำกัดนะครับก็แถลงข่าวความพร้อมนะฮะก็มีตัวแทนทั้งผู้สนับสนุนนะมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับทางฝั่งบุรีรัมย์นะก็นรบดินทร์วิรวัฒน์โนดมนะครับนักกีฬาของสโมสรบอกว่าจุดแข็งของประจวบก็คือฟุตบอลที่ดีนะครับแล้วก็ทางโค้ชโคตเตี้ยเป็นโค้ชสะสมพบประเสริฐเนี่ยเป็นโค้ชที่แก้เกมได้เก่งนะบอกว่าบุรีรัมย์นะฮะจะต้องทำการบ้านให้ดีไม่ประมาทนะสถิติมันบอกได้แต่ว่าฟุตบอลเป็นเกมเดียวประมาทไม่ได้ถ้าประจวบไม่มีดีก็คงไม่มาถึงรอบชิงชนะเลิศนะฮะเกมนี้วัดกันนะครับนะเป็นเกมเดียวเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลบุรีรัมย์เหลืออีกแชมป์เดียวเป็นเป้าหมายของเราเราจะทำเต็มที่นะนี่ทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับขณะที่ทางฝั่งของพีทีประจวบ FC นะฮะสะสมพบประเสริฐนะครับบอกว่าในแต่ละรอบเนี่ยต้องบอกว่าทุกเกมต้องเจอกับทีมระดับใกล้เคียงนะบอกตัวเองมาตลอดว่าฟุตบอลระดับนี้เนี่ยทีมที่ใกล้เคียงก็สมศักดิ์ศรีแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่โชคดีที่เราเบียดตัวเองขึ้นมาเรารู้ว่าเราเป็นรองแต่ว่าเราก็มาทีละเกมนะครับเราก็เจอกับบุรีรัมย์เรายอมรับว่าเขาเหนือกว่าเราแต่ว่าเกมนัดเดียวนะเราต้องสู้นะเราเชื่อว่าเราต้องสู้นะครับและจุดแข็งของบุรีรัมย์คือแข็งทุกจุดนะครับก็ยินดีกับทางบุรีรัมย์ที่ได้แชมป์ไทยลีกแล้วก็แชมป์ช็อปปี้คัพนะครับเป็นระดับท็อปของเอเชียพัฒนาตัวเองตลอดไม่เคยหยุดนะลงทุนกับฟุตบอลได้สุขสนานเป็นทีมที่ยากเรียนแบบนะครับเราคิดว่าไม่มีทางที่จะไล่ทันนะด้วยนักเตะคุณภาพขุมกำลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โรสเตชันได้นะครับแต่ว่าเรื่องของเกมในวันรอบชิงชนะเลิศนะเราเจอกับบุรีรัมย์เราก็สุดท้ายเราก็สู้ได้นะเกมได้เสียแน่นอนแล้วครับนะถ้าเรานอนอยู่เราคิดว่าเราจะแพ้เราก็แพ้ถ้าเราไม่สู้แต่ถ้าเกิดเราออกไปสู้เราก็มีช่องทางที่จะชนะนะครับเรื่องของเทคนิคเจอบุรีรัมย์ไม่ขอบอกเห็นกันในเกมอย่างแน่นอนนะครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับช้าง FA ครับนะครับธรรมศาสตร์สเตเดียม31 พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับ 19:00 นนะครับใครจะได้แชมป์ถ้วยใบนี้นะครับระหว่างPTประจวบหรือว่าแชมป์2สมัยในแชมป์2ถ้วยแล้วในปีนี้อย่างบุรีรัมย์นะครับใครจะได้แชมป์บุรีรัมย์จะเป็นแชมป์ใบที่3ในปีนี้หรือว่าเป็นPTประจวบนะเกมฟุตบอลนัดเดียวเกิดขึ้นอะไรก็ได้นะคู่นี้เจอกันมาแล้วเนี่ย3นัดนะในไทยลีกแล้วก็เมืองไทยครับนะบุรีรัมย์ชนะ2เสมอ1นะฮะรอติดตามกันนะครับนี่คือบ้านวงกีฬานะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63ณสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆพันธ์ชุดไทยธรรมก่อนวันวิสาขบูชารัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์พ่ายคู่แข่งอย่างบุดบิด1-2 เกมยุติเส้นทางสิงคโปร์โอเพ่น2026ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567-2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่สองเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลาร้อยปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 น.ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิราชมบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถวายพระสงฆ์เพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรค
3: เภสัชกรหญิงสุพรรณตาบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญและถวายสังฆทานซึ่งภายในมักประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลายประเภททั้งอาหารยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทของใช้ส่วนตัวหากพระสงฆ์ได้รับการถวายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพเช่นยาเสื่อมสภาพสบู่ที่ไม่มีมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำตาลไขมันโซเดียมสูงเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกิจของสงฆ์ได้เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แนวคิด3ดีคือดีต่อกายเน้นเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลไขมันโซเดียมต่ำโดยสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ Healthy Choice บนฉลากเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ดีต่อใจโดยเน้นความปลอดภัยและมั่นใจในคุณภาพโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีฉลากภาษาไทยที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนที่สำคัญต้องมีเลขการอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและดีต่อโลกด้วยการส่งเสริมแนวคิดทำบุญรักโลกด้วยการจัดชุดสังฆทานแบบลดขยะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือลดการใช้พลาสติกห่อหุ้มที่เกินความจำเป็นทั้งนี้ควรแยกชุดสังฆทานประเภทยาอาหารและของใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นและสารเคมีที่อาจส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงดูวันหมดอายุให้มีเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบการจำหน่ายสังฆภัณฑ์และชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาน
4: ายเจียรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือกคบและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและสินค้าที่ประชาชนนิยมนำไปบางซื่อกรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนครบถ้วนหรือใกล้หมดอายุอีกทั้งราคาชุดที่จำหน่ายโดยอยู่ในช่วงประมาณ1ราคาสูงกว่านี้ตามองค์ประกอบสินค้าในแต่ละชุดสำหรับภาพรวมการจำหน่ายในปีนี้สินค้ายังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและแม้ต้นทุนจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการก็พยายามตรึงราคาไม่ให้สูงกว่าปีก่อนรวมถึงยังมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล
5: จากการตรวจพบว่าทุกร้านนะครับก็ติดป้ายแสดงราคาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ใกล้วันหมดอายุและเมื่อเอาสินราคาของสินค้าที่อยู่ในชุดสังฆภัณฑ์เครื่องไทยธรรมเอามารวมกันแล้วก็ไม่ได้เป็นหลัก

0: าที่สูงเกินเลยไปจากการพูดคุยกับผู้ค้านะครับเขาพยายามที่จะตรึงราคาไว้ไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามก็คุยกับผู้ค้าหลายๆคนก็ยังอยู่ได้และมีหลายร้านค้าก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เราก็คิดว่าหลังจากที่โครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆน่าจะกลับมาคึกคักได้และก็ช่วยผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่งครับ
1: ครั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่ติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเกินราคาหรือมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและจตุปัจจัยป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาน
3: างสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและจตุปัจจัยของร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา2569ซึ่งพบว่าราคาชุดสังฆทานไม่ได้มีการปรับราคาแต่ปริมาณการจำหน่ายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนทั้งนี้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการดังนั้นก่อนซื้อชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมทุกครั้งขอให้ประชาชนผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่แสดงราคาชัดเจนมีฉลากสินค้าถูกต้องและหากพบว่าสินค้าไม่แสดงราคาหรือไม่แสดงฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรังหรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังยอยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
2: ด้านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือติดป้ายแสดงราคาและรายการสินค้าตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
4: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายชุดสังฆทานณร้านค้าในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอหนองไผ่พบว่ามีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและแสดงรายการสินค้าในชุดสังฆทานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่68พ.ศ. 2568โดยต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีกรายการสินค้าขนาดน้ำหนักปริมาณและราคาของสินค้าแต่ละรายการรวมถึงค่าภาชนะบรรจุอย่างชัดเจนตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า16และตรงกับราคาที่จำหน่ายจริงห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองสิทธิและรักษาความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภครับช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับเทศกาลงานบุญในวันวิสาขบูชาพลันจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสัมผัสความสงบและการเยียวยาจิตใจเนื่องในวันวิสาขบูชาผ่านกิจกรรมหิวใจที่พะเยาน
5: างกมลรัตน์ทองจิตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมสัมผัสความสงบและเยียวยาจิตใจในกิจกรรมฮีลใจที่พะเยาร่วมภาวนาสู่วิถีศรัทธาในวันวิสาขบูชาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดสี่โคมคำและกว้านพะเยาโดยเป็นมิติใหม่ที่ผสมผสานระหว่างวิถีแห่งพุทธและวิทยาศาสตร์แห่งจิตใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้หยุดพักตระหนักรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยวันที่30พฤษภาคมร่วมกิจกรรมศิลปะแห่งการพักใจณวัดสี่โคมคำพบกับธรรมบรรยายวงสนทนาฮีลใจส่วนวันที่31พฤษภาคมสัมผัสศรัทธาและวิถีพะเยาณกว้านพะเยาร่วมตักบาตรรับรุ่งอรุณและการร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำณวัดติโลกอารามจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
2: กระทรวงการคลังไม่ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมย้ำจุดประสงค์โครงการมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปกว่า26ล้านสิทธิ์จากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้ที่30ล้านสิทธิ์ซึ่งขณะนี้เหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ4ล้านสิทธิ์รัฐบาลจึงยังไม่มีนโยบายที่จะต่ออายุหรือขยายระยะเวลาโครงการออกไปเนื่องจากโครงการดังกล่าวออกแบบมาเพื่อให้เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างที่ต้องผลักดันให้ประชาชนใช้เม็ดเงินให้หมดสำหรับงบประมาณที่เหลือจากสิทธิ์ที่ว่างอยู่นั้นกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงทางนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นอย่างเต็มที่โดยอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได
7: ้โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วอย่างที่บอกครับก็ตอนนี้เนี่ยเวลาเราพูดเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเราเอาเงินงบประมาณตั้งเงินที่เราต้องการใส่ไปเท่าไหร่หมดเท่านั้นก็แปลว่ามีคนกระตุ้นเท่านั้นใช้หมดก็มีการกระตุ้นเวลาเราเห็นในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจจะเห็นว่าวิธีการทำก็คือให้เงินแล้วก็ให้ทบไปเรื่อยๆจนหมดโครงการเพราะต้องการให้ทุกคนใช้หมดแต่ความช่วยเหลือจะต่างกันเราให้ในเดือนหนึ่งเรากะว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้1,000นะฮะของส่วนลดเนี่ยนะฮะ4 เดือนก็เดือนละ1,000ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้ความเดือดร้อน
6: นอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมบรรยากาศการยืนยันตัวตนตามสาขาของธนาคารกรุงไทยเริ่มเบาบางลงอย่างต่อเนื่องแม้จะยังพบปัญหาการลืมรหัสผ่านหรือแอปพลิเคชันค้างบ้างซึ่งทำให้ประชาชนต้องเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนใหม่ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้บริการผ่านตู้ ATM รวมถึงสาขาของธนาคารภายในห้างสรรพสินค้าที่ยังเปิดให้บริการในช่วงค่ำได้ตามปกติปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษายื่นขอกู้ยืม pre-approve ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13มิถุนายนนี
8: ้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศเปิดรับความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ pre-approve สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาตั้งแต่วันนี้จนถึง13มิถุนายนนี้โดยระบุว่าหลังจากยื่นความประสงค์แล้วกองทุนจะแจ้งผลผู้ผ่านคุณสมบัติผ่านระบบ pre-approve ระหว่างวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้จากนั้นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถดำเนินการลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานกยศ. Connect และระบบ DSL พร้อมยื่นแบบคำขอกู้ยืมจัดทำและลงนามสัญญารวมถึงยื่นและยืนยันการเบิกเงินได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ตุลาคมนี้สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าสถานศึกษาจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบันทึกค่าใช้จ่ายและยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนี้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอน pre-approve สามารถดำเนินการผ่านระบบ DSL ได้โดยตรงทั้งนี้ขอให้ผู้กู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่ศึกษาขั้นตอนและดำเนินการตามกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิการกู้ยืมโดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th
9: ศิร
8: วรรณช่วยเท้ารายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช ็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
9: 20:20 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานว่านายตงจวินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีล่าไดอะล็อกซึ่งเป็นเวทีหารือด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียที่สิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผู้แทนจาก45ประเทศเข้าร่วมซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนจะส่งคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทางทหารเข้าร่วมการประชุมแทนทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการที่จีนไม่ส่งรัฐมนตรีกลาโหมเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอาจจะสะท้อนถึงความมั่นใจในบทบาทของจีนในฐานะมหาอำนาจระดับภูมิภาคและลดความเสี่ยงที่ผู้นำระดับสูงเผชิญคำถามเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงที่อ่อนไหวบนเวทีระหว่างประเทศแม้จะต้องแลกกับการพลาดโอกาสหารือระดับสูงกับหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการคาดการณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์โลกของอินเดียที่ระบุว่าปริมาณน้ำฝนในฤดูมรสุมของอินเดียปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ90ของค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งต่ำกว่าระดับปกติที่อยู่ที่ร้อยละ96ถึงร้อยละ104ของค่าเฉลี่ยในช่วง50ปีที่ผ่านมาโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเริ่มส่งผลกระทบต่อฤดูมรสุมของอินเดียช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ท่ามกลางโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ฤดูมรสุมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของอินเดียเนื่องจากปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูมรสุมคิดเป็นราวร้อยละ70ของน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกและเป็นปัจจัยสำคัญต่อปริมาณน้ำสำรองของประเทศโดยในอดีตช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญอินเดียมักเผชิญสถานการณ์ที่ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและบางครั้งนำไปสู่ภาวะแห้งแล้งจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและการส่งออกธัญพืชของอินเดียกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจากข้อมูลณวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วญี่ปุ่นมีประชากรราว123,500,000คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 3,900,000 คนจากการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งที่แล้วเมื่อปี2563เนื่องจากประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นและอัตราการลดลงตามธรรมชาติที่ขยายตัวมากขึ้นซึ่งทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ขณะเดียวกันขนาดครัวเรือนเฉลี่ยในญี่ปุ่นลดลงเหลือ 2.15 คนจาก 2.26 คนก่อนหน้านี้ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงจำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มที่ประชากรญี่ปุ่นจะลดลงเช่นนี้จะดำเนินต่อไปท่ามกลางแรงกดดันด้านประชากรศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามแสวงหาแนวทางที่จะช่วยรักษาชุมชนในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศและคงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเอาไว้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไปอย่างสนุก1-2เกม21-19 19-21 และ20-22 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกพลาดท่าแพ้หวังซื่อยี่มือ2ของโลกจากจีน1-2เกม11-21 21-9 และ13-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกแพ้ให้กับ อาริสะอิการาชิกับชิฮารุชิดะคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม13-21และ18-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์มือ266เยาวชนเอเชียเอาชนะอิมจีโฮจากเกาหลีใต้มือ76เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ1ของรายการ2-0เซต6-2และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียจำนวน200คะแนนส่วนอิมจีโฮในฐานะรองแชมป์ได้รับ133คะแนนด้านหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสารุดาสุตตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเอาชนะอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือ86เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ1ของรายการ2เซตรวดด้วยสกอร์6-2และ6-0ทั้งนี้ในฐานะแชมป์หญิงเดี่ยวสรุดาได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียจำนวน200คะแนนส่วนอาพรนันรองแชมป์ได้133คะแนนจากนั้นสรุดายังได้ลงสนามแข่งขันในประเภทหญิงคู่โดยจับคู่กับธนพรก้อนศิลาเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับวาวาราคูไวเซว่า2-1เซต4-6 6-3และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ส่งผลให้สรุดากับธนพรได้ครองแชมป์หญิงคู่ร่วมกันนอกจากนี้จะเป็นถ้วยแชมป์ใบที่2ของสรุดาในรายการนี้อีกด้วยศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟนโอเพ่นที่สนามโรลองการ์โรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบ2อารีนาซาบาเลนกาเต็ง1จากเบลารุสโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะเอลซ่าชักเกโมจากฝรั่งเศส2เซตรวด7-5และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปพบกับดาเรียคาซัชชีนาจากออสเตรเลียต่อไปน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2025-2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับพีทีประจวบ FC โดยโคเตี้ยสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมพีทีประจวบ FC กล่าวว่าทีมรู้ศักยภาพของตัวเองดีว่าอยู่ในจุดไหนซึ่งบุรีรัมย์เป็นทีมระดับท็อปของทวีปเอเชียไปแล้วซึ่งการเจอกับบุรีรัมย์ต้องเล่นด้วยวินัยและความดุดัน
13: เราก็ อย่างที่บอกเราก็รู้แหละว่าจะเล่นแบบไหนนะครับแน่นอนมันอาจจะเป็นเกมนึงที่ต้องเล่นด้วยวินัยแล้วก็เล่นด้วยความซาดิสเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ดูดีกว่าพูดเยอะเดี๋ยวก็โดนเยอะ
12: ด้านนฤบดินทร์วีรวัฒนโนดมกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าประจวบเป็นทีมที่ดีบุรีรัมย์ต้องทำการบ้านให้ดีและไม่ประมาทซึ่งเกมนี้ถือเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังเหลือเป้าหมายสำคัญอีกหนึ่งรายการซึ่งทุกคนภายในทีมมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้โดยพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่โดยเกมนัดชิงชนะเลิศเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันแต่ทีมมีประสบการณ์จากการแข่งขันในเกมใหญ่ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือการป้องกันแชมป์ให้สำเร็จสำหรับการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2025-2026รอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ Monomax สมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายนนี้โดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม F ร่วมกับอิรักเติร์กเมนิสถานและ UAE โดยในกลุ่มนี้ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยรายการนี้จะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าและจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยน เหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
15: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
16: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
19: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและเช่นเคยนะคะในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองนะคะตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะซึ่งผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในตอนที่ชื่อว่าชัยชนะของบุญยืนประพันธ์โดยกิติศิลป์ศักดิ์สิริค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หยงอายุไม่ทัน2ขวบดีปิยะก็เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปโดยไม่หวนกลับมาในขณะที่น้องสาวคนเล็กชื่อขวัญจิตแต่งงานไปกับครูหนุ่มที่รู้จักชอบพอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก่อนที่เขาจะถูกยกย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงกว่าในอีกจังหวัดเธอจึงตามไปทำหน้าที่แม่บ้านพร้อมกับทำผ้าบาติกจนเป็นอาชีพเสริมตามสายวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาแล้วก็เปิดหน้าร้านขายรวมกับของที่ระลึกอื่นๆในเมืองชายทะเลแห่งนั้นเหลือเพียงตันหยงที่อยู่กับปู่ย่าเมื่อไม่มีคนที่มีวุฒิภาวะมากพออาศัยอยู่ในบ้านอีกนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ปองธรรมถูกเรียกตัว

พ่อมีอะไรโทรบอกให้ผมไปหาที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องมามืดๆค่ำๆแบบนี้เลยปองทำเอ่ยขึ้นหลังคนทั้งสองพาร่างผ่านประตูเข้ามายังโถงชั้นในพนิตาแววเสียงสามีคุยกับใครบางคนเธอจึงตะโกนถามขณะที่มือยังคงทำงานไม่หยุดหย่อนใครมาน่ะพี่ทำลักกี้เห่าดังมาถึงเนี่ยพ่อนาตาล้างถ้วยล้างชามไปเถอะเดี๋ยวพี่หาน้ำให้พ่อเองปองทำกันท่าอยู่ในทีเพราะถ้าหากว่าต้องพบหน้ากันเขาเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายคงมีท่าทีกระอักกระอ่วนไม่น้อยนั่งก่อนพ่อเดี๋ยวผมไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ครับลูกชายผายมือไปที่เก้าอี้โยกตัวโปรดเวลาปวดเมื่อยจากการนั่งหน้าจอเขาก็มักจะใช้มันเป็นที่เอนหลังอยู่เป็นประจำไม่เป็นไรหรอกทอดเทพโบกมือปัดข้ากินข้าวมาจนอิ่มแล้วกินอะไรเพิ่มอีกไม่ไหวหรอกเองมานั่งเถอะข้ามีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยเดียวทอดเทพเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นไม่ก็คือไม่ปองทำไม่อยากขัดใจบิดาจึงหันไปลากเก้าอี้ล้อเลื่อนหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์มานั่งลงตรงข้ามอาทิตย์หน้าเนี่ยมีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพ่ออยากให้เองไปลงคะแนนให้มาโนดมันหน่อยที่โรงเรียนก่อนถึงบ้านเรานั่นแหละสมัยรุ่นไอ้นอมเคยช่วยเหลือพ่อไว้มากหากไอ้พงมันไม่ซื้อเสียงลูกไอ้นอมมันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นตั้งแต่คราวนั้นแล้วป้องทำรู้ดีว่าเพื่อนสนิทของพ่อที่ชื่อประนอมเป็นคนที่พ่อรักกว่าใครทั้งสองเรียนห้องเดียวกันใส่ใจอาทรกันเหมือนพี่น้องแท้ๆเมื่อลูกชายของลุงนอมลงสมัครผู้ใหญ่บ้านก่อนพ่อจะรถล้มไม่นานพ่อโทรตามเขาให้ช่วยมาลงคะแนนแต่กลับพ่ายแพ้สิริพงษ์ลูกชายคนเดียวของเจ๊คิมเจ้าของตลาดสดที่ถือว่ามีอิทธิพลมากคนหนึ่งในพื้นที่เลยไม่ว่าในตำบลของเขาจะมีเลือกตั้งอะไรหากมีจดหมายส่งมาถึงบ้านระบุว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงพ่อก็จะเป็นคนโทรตามเขาล่วงหน้าครึ่งค่อนเดือนสมัยเป็นนักศึกษาพ่อโทรเข้าเบอร์หอพักเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้กันเอิกกระเริกเหมือนตอนนี้พร้อมกำชับให้เข้ามาลงคะแนนในฐานะพลเมืองดีที่ต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้เต็มที่กับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่หากใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วเขายังไม่โทรมาย้ำกับพ่อว่าจะกลับบ้านวันไหนแน่พ่อจะด่าเสียงขลมผ่านหูโทรศัพท์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเขาต้องรีบเห็นกลับมาตั้งแต่ปองทำมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ไม่เคยเลยที่เขาจะเป็นคนนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นพ่อกำชับพวกเขาเสมอถึงความสำคัญในสิ่งนี้นั่นจึงทำให้การลงคะแนนเสียงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเขาไปแล้ว

มือนผมเพิ่งมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไปก่อนที่จะย้ายกลับมาอยู่บ้านไม่นานเองไม่ใช่หรอพ่อทำไมเขาถึงเลือกกันไวจังเลยอะครับปองทำถามด้วยความสงสัยความรู้สึกของเขาเหมือนมันเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองเองไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมาก็ไอ้พงมันถูกศาลตัดสินจำคุกคดียาเสพติดนะสิไอ้พวกเข็นผักในตลาดที่เข็นกันทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยรอดได้ยาดีจากไอ้พงมันนี่ไงตอนตำรวจค้นรถมาแล้วเจอยาบ้าเป็นร้อยเม็ดซ่อนไว้ใต้เบาะลงหน้าหนึ่งแทบทุกฉบับไม่ผ่านตาเองบ้างหรือยังไงเท่าเทพไม่เพียงเสียงเขียวแต่ยังมองคอลูกชายประหลับประเลือกบองธรรมยอมรับว่าเขาไม่รู้เรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านนามสิริพงษ์ค้ายาบ้าจนถูกจับเป็นข่าวหน้าหนึ่งมาก่อนพนักงานดิสเพลย์ที่ทำงานด้านออกแบบตกแต่งหน้าร้านให้กับบริษัทเครื่องสำอางชื่อดังที่มีสาขาทั่วประเทศอย่างเขาไม่มีเวลาสนใจเรื่องอื่นแค่ทำงานให้ทันในแต่ละวันยังเป็นเรื่องยากกลับถึงบ้านก็ปาเข้าไป 4-5 ทุ่มจนภรรยาเบื่อที่จะนั่งรอเธอมักจะขอกลับก่อนเพื่อมาทำงานบ้านที่ล้วนต้องใช้เวลาก่อนจะเข้านอนแล้วก็หลับเป็นตายจนถึงเช้าคืนแห่งน้ำผึ้งพระจันทร์หมดไปตั้งแต่ปีแรกๆของการอยู่ร่วมกันกว่าจะหวนกลับมาแต่ละครั้งเขาต้องรอวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวแต่มันก็ใช่ว่าจะเป็นวันเดียวกับที่ไข่ตกยามใดที่เพื่อนฝูงถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกปองธรรมจึงได้แต่สายหน้าช้าๆด้วยความรู้สึกหมดหวังตกลงว่าเองรู้เรื่องแล้วนะธรรมใครติดต่อไม่ได้ก็ช่างหัวมันป่านนี้ไอ้ยะตายหาตายเหวไปแล้วมั้งตั้งแต่ออกจากบ้านไปไม่มีส่งข่าวคราวเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าต้องโทรไปตามนางขวัญอีกคนโทรตามมาทุกวันนั่นแหละไอ้พวกนี้ไม่ค่อยสนใจสิทธิหน้าที่ของตัวเองเออะก็ติดงานเออะก็อยู่ไกลมาลำบากไม่มีคนเฝ้าร้านสารพัดเหตุผลจะอ้างประเทศมันจะไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่ามีคนที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้แหละเท่าเทพจริงจังกับเรื่องพวกนี้เสมอบองทำให้แปลกใจที่พ่อใช้สับแสงไม่ต่างจากนักการเมืองแม้ว่าจะจบเพียงป.4 แต่ว่าชายชราเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ฟังวิทยุขาดแต่อินเทอร์เน็ตเพราะว่ายากต่อการเรียนรู้เท่าแทบยึดครองทุกอย่างจนแม่ของเขาไม่เคยได้หยิบจับสิ่งของพวกนั้นบุญยืนเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่งในสายตาของปองธรรมนางถูกพ่อของเขากดขี่จนไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่เคยตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองชีวิตของนางจึงมีเพียงก้มหน้ารับคำสั่งแล้วก็กระทำตามอย่างเคร่งครัดข้ากลับก่อนละไปมันเช้าๆหน่อยอย่ามัวโอ้เอทำอย่างอื่นอยู่ล่ะครับพ่อหลังลูกชายรับคำเท่าเทพก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกแล้วก็เดินฉับๆไปที่ประตูแต่ไม่ทันจะก้าวข้ามพ้นธรณีพนิตาซึ่งลืมไปว่าเขายังไม่กลับก็ถือกะละมังข้าวหมาออกมาพร้อมเอ่ยเรียกเจ้าลักกี้ตามความเคยชินเท่าเทพหันมองอีกฝ่ายตากลับไม่วายแขวะเธอทิ้งท้ายก่อนไปนี่ก็อีกคนบอกให้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่ทีไม่งั้นลูกชายเอ็นนอมคงได้เพิ่มอีกเสียงพระนิตาหน้าเสียอยู่ดีๆก็โดนฟาดงวงฟาดงาเธอวางกะละมังข้าวหมาไว้มุมห้องเพื่อให้ปองทำจัดการต่อแล้วก็เดินเข้าไปแอบปาดน้ำตาในครัวถามตัวเองว่าไปทำอะไรให้เท่าเทพเกลียดชังนักหนาในเวลา3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดการปะทะทางอารมณ์ครั้งแรกเธอไม่เคยได้คำตอบโชคดีที่ปองทำเป็นคนดีไม่เข้าข้างพ่อแบบไม่มีเหตุผลไม่อย่างนั้นชีวิตแต่งงานของเธอคงล่มสลายไปเสียนานแล้วพรันที่เดินพ้นรั้วบ้านของลูกชายเท่าเทพก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ก่อนเข้าเกียร์แล้วก็บิดมันทยานไปข้างหน้าอย่างไม่เหลียวหลังส่วนเจ้าของบ้านก็เดินไปล็อกประตูรั้วและเดินย้อนกลับมาเปิดกรงให้เจ้าลักกี้เพื่อปล่อยให้มันเป็นอิสระดวงตาของหมาน้อยเป็นประกายจ้องมองเขาด้วยสีหน้าฉาบรอยยิ้มขณะก้านหางไกวระริกด้วยความดีใจที่ไม่ต้องถูกกักขังอนาบริเวณปองทำสัมผัสได้บ่อยครั้งว่าหมาของเขามีความเครียดไม่น้อยที่ตลอดทั้งวันมันต้องอยู่ในกรง
พนิตาขังมันไว้ไม่ให้ออกมาวุ่นวายกับลูกค้าถึงแม้ว่าเจ้าลักกี้จะไม่ใช่หมาที่ดุร้ายอะไรแต่คนที่ไม่ชอบหมาก็มีอยู่มากภรรยาของเขาจึงตัดสินใจขังมันจนกว่าจะถึงเวลาเก็บร้านหากจะว่าไปแล้วพนิตาก็ค่อนข้างปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้ดีเมื่อรับทำผมแต่งหน้าตามที่ได้ร่ำเรียนมาแล้วไม่เกินรายได้ที่สมน้ำสมเนื้อเธอก็เลยยอมเปลี่ยนอาชีพมาเป็นแม่ค้าโดยขอสูตรมาจากแม่ของเธอที่เคยขายก๋วยเตี๋ยวหมูตุนมาก่อนตอนสมัยเธอยังเด็กในการเตรียมวัตถุดิบแต่ละวันนั้นเหนื่อยพอดูปองทำบอกให้เธอหาลูกจ้างมาสักคนหนึ่งเพื่อมาเป็นลูกมือแต่พนิตาก็ปฏิเสธไม่อยากให้กำไรที่ควรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหลออกไปอยู่ในมือลูกจ้างหมดเธอยอมเหนื่อยเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บดีกว่าปองทำออตามโดยจัดสรรเวลาในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงมาช่วยภรรยาเพราะลูกค้ามักมาพร้อมกันเวลานั้นหรือหากเห็นชามก๋วยเตี๋ยวในกะละมังกองพะเนินเขาก็จะนำมันไปล้างเพื่อช่วยทุ่นแรงเธออีกทางหลังจากได้ยินเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ของเท่าเทพที่ดังอยู่หน้าบ้านห่างออกไปแล้วพานิตาถอนหายใจดังฟู่อดไม่ได้ที่จะนึกถึงวันที่เธอมีปากเสียงกับพ่อผัวรุนแรงก่อนที่จะแยกตัวออกมาอยู่ข้างนอกวันนั้นเท่าเทพโยนกระดูกน่องไก่ใส่กรงเจ้าละกี้เหมือนที่ชอบโยนให้สุนัขพันทางที่ตนเก็บมาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนแต่ไม่ทันที่มันจะคาบเข้าปากเธอส่งเสียงดุพร้อมกับทลาไปเปิดกรงแล้วก็หยิบกระดูกนั้นออกมาเหตุที่ทำเช่นนั้นเพราะเกรงว่าเศษเสี้ยนของกระดูกหลังถูกขบจนแตกจะแทงกระเพาะหมาพันเล็กอย่างเจ้าลักกี้ดีไม่ดีอาจจะทำให้เสียค่าหยุกค่ายาค่าหมอแต่ว่าฝั่งเท่าเทพกับคิดว่าอีกฝ่ายอวดดีด้วยเห็นเธอมีท่าทีต่อต้านใบหน้าของชายชราบ่งบอกว่าโกรธจัดจ้องมองลูกสะใภ้ดวงตาเขียวปัดก่อนจะถามขึ้นด้วยเสียงอันดังว่ามีปัญหาอะไรพนิตาบอกเหตุผลไปตามที่เธอคิดชายชราถึงกับตวาดลั่นว่าสิ่งที่เธอทำมันเกินไปแล้วหมาก็คือหมาไม่ใช่เทวดาที่ไหนถึงจะกินกระดูกไม่ได้อย่าเลี้ยงหมาให้วิเศษเหมือนตัวเองวันๆเอาแต่แต่งหน้าทาปากไม่หยิบจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันงานบ้านงานสวนมีมากมายไม่ยักทำรับแต่งหน้าบ้าบออะไรวันๆไม่เห็นมีลูกค้าสักคนนี่วันเกิดเหตุปองทำซึ่งทำงานอยู่บนชั้นสองของบ้านได้ยินทุกคำพูดของพ่อเขายอมรับว่าตีบตันในการสอหาอาชีพให้ภรรยาหลังย้ายกลับมาอยู่บ้านได้ไม่กี่วันเขาทำป้ายรับทำผมแต่งหน้าอาชีพที่พนิตาถนัดที่สุดติดไว้กับเสาไฟฟ้าหน้าถนนแล้วก็ทำลูกศรชี้เข้ามาแต่ผลตอบรับไม่ดีนักหนึ่งก็คือเขาไม่มีหน้าร้านเป็นเรื่องเป็นราวและสองคนที่นี่ผูกขาดอยู่กับร้านประจำในตลาดกันหมดไม่มีใครสนใจเสริมสวยกับคนต่างถิ่นที่สนทนาภาษาพื้นบ้านกับใครไม่เป็นอย่างพนิตาวันๆเธอจึงได้แต่ช่วยบุญยืนหยิบนั่นจับนี่เล็กๆน้อยๆคนไม่เคยทำสวนทำไร่อย่างเธอขืนปล่อยเข้าสวนตอนอายุเกือบหลักสี่ไม่เพียงมือไม้แตกพังแต่พันจะเป็นลมเป็นแล้งให้เป็นภาระเสียเปล่าเมืองชายขอบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนักรายได้ของปองทำคนเดียวย่อมเพียงพอที่จะเลี้ยงภรรยาที่ใช้จ่ายแบบสมถะมาตลอดชีวิตได้อย่างสบายด้วยความที่ไม่ว่าพนิตาจะทำอะไรก็ไม่เข้าตาคนอย่างเท่าเทพเธอจึงปรึกษากับสามีว่าถ้าหากอยู่อย่างนี้คนที่หนักใจที่สุดย่อมไม่พ้นเขาวันไหนที่ถูกโจมตีหนักหญิงสาวถึงกับนอนร้องไห้สะอึกสะอื้นจนหลับไปปองดำยอมรับว่าสงสารเธอจับใจเมื่อเธอต้องการย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเพื่อเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเขาจึงเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างน้อยการมีอาชีพก็ไม่อาจทำให้เท่าเทพด่าว่าเธอเรื่องงอมืองอเท้าไปวันๆได้อีกและมันก็เป็นเหตุผลที่ดีถ้าหากว่าเพื่อนบ้านถามว่าทำไมพวกเขาถึงต้องแยกตัวออกมาแต่เท่าเทพก็คือเท่าเทพนอกจากไม่ได้คิดว่าลูกสะใภ้พยายามที่จะดิ้นรนทำมาหากินอย่างที่ตนต้องการแล้วชายชรายังนำการย้ายออกของสองผัวเมียไปก่นด่าให้บุญยืนฟังไม่เว้นวันแม่ผัวอย่างบุญยืนแม้ว่าจะไม่ได้มีความฉลาดเฉลียวล้ำลึกอะไรแต่การที่คุ้นครีกับพนิตาอยู่พักใหญ่ก็ทำให้นางรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรแล้วก็ไม่ใช่พวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อหรือว่าขี้เกียจตัวเป็นขนอย่างเท่าเทพกล่าวหาแต่บุญยืนจะเปลี่ยนความคิดของเท่าเทพได้อย่างไรเล่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ50ปีนางเองก็ยังไม่มั่นใจเลยว่า
ลมหายใจของนางนั้นเป็นของตัวเองหรือเป็นของเท่าเทพกันแน่

มาทำอะไรเหรอพี่ทำน่าจะมีเรื่องสำคัญไม่งั้นคงไม่มาถึงนี่พระนิตาถามสามีหลังเธอเสร็จงานในครัวแล้วก็เดินออกมุนยื่นให้ปองทำพ่อมาบอกให้ไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านน่ะตาพระนิตาขมวดคิ้วก่อนถามกลับ

มาปรึกษาพี่อยู่ร่ำๆว่าถ้าจบม.6 แล้วจะขอไปเรียนต่อในเมืองไม่รู้ว่าปู่จะยอมหรือเปล่าน่าจะทนพ่อไม่ไหวขึ้นมาอีกคนพี่ทำไม่ต้องห่วงหรอกตาเข้าใจถึงจะอดเสียใจไม่ได้ว่าพ่อตั้งแง่อะไรกับตานักหนาแต่ก็ช่างมันเถอะพี่พนิตามีสีหน้าบ่งบอกว่าปลงถอนหายใจบางๆขณะกำลังจะเดินเข้าห้องเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำถ้านึกอะไรบางอย่างออกจึงหันมาพูดกับสามีตาขอพูดอะไรหน่อยได้มั้ยพี่ได้สิตาอยากพูดอะไรก็พูดมาเลยพี่รู้ว่าตาอึดอัดพี่ฟังตาได้ทุกเรื่องตาชื่นชมพ่อพี่นะที่ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใดพ่อของพี่ต้องโทรตามลูกมาลงคะแนนทั้งที่หากพลาดไปสักครั้งสองครั้งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าครอบครัวพี่ไม่มีใครคิดลงเล่นการเมืองอยู่แล้วในวิถีประชาธิปไตยพ่อพี่เป็นพลเมืองดีที่น่าเอาเยี่ยงอย่างแต่สำหรับคนในบ้านพ่อพี่กลับเผด็จการจนทุกคนอึดอัดแม้แต่เด็กอย่างตันยงที่พอเริ่มโตเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองก็ไม่อยากอยู่ใต้อำนาจของพ่อพี่ขึ้นมาอีกคนพูดจบแล้วพนิตาก็หันหลังเดินจากไปสิ่งที่เธอเอ่ยมาทั้งหมดไม่ผิดแต่อย่างใดปองทำมองตามภรรยาด้วยแววตาแฝงความสงสารอย่างสุดซึ้งไม่คิดมาก่อนว่าการชักชวนภรรยาให้ทิ้งครอบครัวเดิมของเธอซึ่งมีพ่อแม่พี่น้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามาอยู่เมืองชายขอบแห่งนี้จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างที่ตัวเขาเองก็ยังคิดไม่ออกว่าจะแกะปมนี้ออกได้ยังไง

วันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่มาถึงเท่าเทพพาบุญยืนมาถึงคูหาเลือกตั้งตั้งแต่ไก่โฮเรื่องพวกนี้ชายชาราใส่ใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแถมยังมั่นใจว่าลูกชายเพื่อน่าจะได้รับตำแหน่งนี้เป็นที่แน่นอนเพราะว่าคนที่เป็นคู่แข่งกับมาโนชแทบไม่เคยมีผลงานอะไรที่ชนะใจชาวบ้านด้วยเป็นเพียงลูกสมุนที่คอยเดินตามก้นเจคิมแถมยังชอบใช้วาจาสามหาวกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดตอนเจ้านายใช้ให้มาเก็บค่าแผงคะแนนเสียงจึงน่าจะเทมาที่มาโนชอย่างไม่ต้องสงสัยในสายตาของเท่าเทพมาโนชเป็นคนที่ใครๆต่างให้ความรักความเอ็นดูหลังเข้าเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชายหนุ่มย้ายกลับมาพัฒนาบ้านเกิดด้วยการลงพื้นที่ความรู้แก่ชาวบ้านมานานนมปลูกผักปลอดสารพิษทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ใช้ปุ๋ยหรือว่าสารเคมีที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมสะสมความดีความชอบเอาไว้มากมายหากไม่ถูกอำนาจของเงินตรามาเบียดบังจนทำให้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตกไปอยู่ในมือของสิริพงษ์ลูกเศรษฐีมีตังค์แต่กลับคิดสั้นไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนต้องติดคุกติดตารางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนไม่ทัน8โมงดีปองทำก็เดินทางมาถึงคูหาเลือกตั้งพอรู้ดีว่าถ้าหากมาเช้ากว่านี้คงถูกพ่อด่าเปิงในขณะที่ขวัญจิตน้องสาวของเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างไล่หลังตามมาติดเธอนั่งรถไฟมาตั้งแต่เมื่อคืนมาถึงรุ่งเช้าแล้วก็นั่งสองแถวจากสถานีรถไฟมาลงตลาดก่อนจะนั่งมอเตอร์ไซค์ต่อมาอีกทอดนึงพอรถยนต์ส่วนตัวสามีเธอจำเป็นต้องเอาไปไว้ใช้ขับไปโรงเรียนขวัญจิตจึงต้องใช้วิธีนี้โดยเธอโทรมาบอกเล่าให้พี่ชายได้รับรู้ก่อนหน้าหลายวันแล้วขณะที่ขวัญจิตกำลังจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ผู้เป็นพี่ชายกวาดสายตามองผู้คนที่ทยอยกันเดินเข้าสู่ตัวอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้งน้องสาวคนเล็กเดินตรงเข้ามายกมือไหว้พ่อแม่แล้วก็พี่ชายบุญยืนสวมกอดลูกด้วยความคิดถึงแววตาของหญิงชราส่องประกายสว่างสดใส

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและพลังงาน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวแอนเจล่าแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียตลอด4ปีที่ผ่านมาพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งเศรษฐกิจการศึกษาความมั่นคงและการพัฒนาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจะส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดในทุกมิติพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับออสเตรเลียจะได้รับการสานต่อและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปขณะที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียชื่นชมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันที่ดำเนินมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะการฝึกร่วมทางทหารทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจะขยายความร่วมมือด้านการฝึกรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านความมั่นคงในอนาคตพร้อมกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของไทยในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งหลอกลวงออนไลน์และยาเสพติดเกิดประเด็นการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ฝ่ายออสเตรเลียแสดงความยินดีต่อความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าของไทยทั้งด้านการปฏิรูปกฎหมายภายในประเทศการปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมธรรมาภิบาลซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติร่วมถึงเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนออสเตรเลียในไทยด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการศาสนาจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเสริมสร้างพลังศรัทธาพุทธศาสนาสองแผ่นดิน
10: นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน2แผ่นดินณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของไทยและเมียนมาที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจเชื่อมโยงประชาชนของสองประเทศมาอย่างยาวนานโดยจังหวัดเชียงรายและจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมนำไปสู่ความร่วมมือทุกมิติเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนของอำเภอแม่สายและจังหวัดท่าขี้เหล็กเป็นจุดหมายของพุทธศาสนิกชนทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติด้านนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมศาสนาเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่วัดพระธาตุดอยวาวมีการเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน2แผ่นดินการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาวและวันพรุ่งนี้จะเดินทางข้ามไปพรมแดนเมียนมาไปยังวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กเพื่อร่วมพิธีตักบาตรแผ่นดินมาริชโยรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เลอพระเกียรติมิ่งฟ้าชัตรายศเลิกปรากฏราชินีศรีสมัยสุทธิดามิ่งขวัญชาติเกลือไกลพระสุธากว้างไกลสดุดีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาขอเทวาประทานพรฉลองศรีทรงเกษมสำราญราชภักดีปัตตภีแดนไทยถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายบุญศักดิ์บุญจูผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร

มาตาแห่งอาณาประชาราษฎร์บังคมบาทเฉลิมพระชนดลสมัยพระบารมีปกเกล้าของชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มไทรแผ่ไพศาลปกเกื้อหนุนเป็นมิ่งขวัญปวงประชาเกื้อการุณชนอบอุ่นน้อมใจกายถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอัตพงศ์จารุทรัพย์สดใสรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร

มาตาแห่งอนาประชาราชบังคมบาทเฉลิมพระชนดลสมัยพระบารมีปกเกล้าของชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นล่มไทรแผ่ไพศาลปกเกื้อหนุนเป็นมิ่งขวัญปวงประชาเกื้อการุณชนอบอุ่นน้อมใจกายถวายพระพรด้วยเก้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางยุวดีมีบุญวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

ตาแห่งอาณาประชาราษฎร์บังคมบาทเฉลิมพระชนดลสมัยพระบารมีปกเกล้าของชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มไทรแผ่ไพศาลปกเกื้อหนุนเป็นมิ่งขวัญปวงประชาเกื้อการุณชนอบอุ่นน้อมใจกายถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายธานีชื่นบานผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

0: ไฟไหม้แค่เสี้ยววินาทีทุกอย่างอาจไม่เหลือเช็คปลั๊กไฟก่อนนอนไม่ก่อกองไฟใกล้วัสดุติดไฟง่ายมันตรวจถังแก๊สและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำอาคีภัยป้องกันได้เริ่มที่บ้านคุณด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ
1: ์สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลก่อเกิดเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงจวบจนปัจจุบันการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนร่วมปกป้องเชิดชูสถาบันที่เป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติให้คงอยู่สืบไป

0: วท.สุรินทร์ FM 97.5 MHz 3คำจำไม่ยากถ้าอยากฟังเพลงเพราะโทรศัพท์044-514-115
1: เชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
2: สาม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกลุ่มร้อยบุรีร้อยเอ็ดบุรีรัมย์และสุรินทร์นะครับในค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มสิบนาทีโดยประมาณถึงสี่ทุ่มนะครับบางวันก็มาเร็วบางวันก็มาช้าบ้างทำภารกิจแต่ก็วันนี้มาตามปกตินะครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยติดภารกิจเรื่องของกีฬานะฮะก็ผ่านไปทางย่าดาเกมของสำนักงานยุติธรรมศาลยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์นะครับศาลจังหวัดสุรินทร์ฮะจัดกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่3ละการแข่งขันเปตองย่าดาเกมปีหน้าก็เริ่มต้นใหม่อ่ะนะครับก็ยังอยู่ทุกท่านไปถึง4ทุ่มเพลงที่อยากจะฟังก็ทักทายกันมาได้หลังไมค์เหมือนเดิม044514115นะครับหรือทาง FM สวทสุรินทร์ตอนนี้ก็ไลฟ์สดให้ท่านได้ฟังได้ชมกันขอบคุณคุณต้นน้ำปรมินทร์ปรมินทร์นะครับก็มาต่อกันนะฮะเมื่อสักครู่นี้เพลงเพราะฉะนั้นจึงรักกันเช่นชนิดสุบุญเลี้ยงเพลงเพราะๆมาฝากเปิดรายการค่ำคืนนี้วันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์แล้วแล้วก็ที่วันหยุดยาวในช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็คงจะได้พักผ่อนวันที่31วันอาทิตย์วันที่1ก็เป็นช่วงหยุดยาวขอให้มีความสุขนะไปเดินทางไปไหนเมื่อไหร่ก็ปลอดภัยทุกท่านทุกคนกันแล้วกันต่อเนื่องกับเพลงที่นำมาฝากอีกเพลงหนึ่งนะครับของคารวานนางาเราและเธอ

ลงของนาซีเพื่อคนด่านเกวียนให้เธอนะครับก็อยู่กับทุกท่านต่อเนื่องไปขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายขึ้นมาหลังไมค์ด้วยนะฮะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเห็ดอาการไม่สบายดีกว่าตามมาผมเองก็ตอนนี้เจ็บคออยู่เป็นไปได้2วันแล้วนะฮะก็คงจะต้องพักกันพอสมควรช่วงมันหยุดได้พักบ้างก็อาจจะกลืนน้ำลายไปเจ็บคอไม่ว่ากันแต่พูดน้อยหน่อยนะแต่ว่าก็เพลงเยอะๆก็แล้วกันจะได้มีความสุขกับการรับฟังนะคุณผู้ฟังจากทางประโคนชัยอยากจะฟังเพลงของไม้เมืองนะครับเดี๋ยวจัดให้เพลงนี้อยากพับแผ่นฟ้า

ขอบคุณสำหรับคุณเฉลิมพลเนาะสัตย์ถ่ายกันมาทาง FM สวทฟรินบอยอยากจะฟังเพลงอ้อล้อของซูซูจัดไปนะครับ

งเก่าๆที่หลายๆท่านยังคงชื่นชอบอยู่เนาะยุคนั้นก็ฟังเพลงเหล่านี้แหละมีความสุขนะขอบคุณคุณเฉลิมพลด้วยนะแนะนำเข้ามาผมพูดน้อยหน่อยแต่ฟังเพลงเยอะๆก็แล้วกันขอบคุณพี่ประยูนนะครับพี่สุภชัยนะฮะเข้ามาทาง FM สวทเราเพลงนี้นะครับมอบให้กับท่านที่เคยมีความอกหักแล้ว

ใจมากง่ายนะครับเพลงเก่าของคุณแช่มแช่มรำนะคุณบุรีรำก็เป็นเพลงที่ใช้การประพันธ์คำง่ายๆแต่ว่ากินใจเนาะผมชอบเพลงนี้เพราะว่าเนื้อหาของเพลงนี่ตอบโจทย์ความรู้สึกได้ดีนะแล้วก็มีวลีมีคำต่างๆที่ดูเหมือนง่ายแต่ว่าให้ความรู้สึกหรือว่าเปรียบเปรยเปรียบเทียบได้ดีอย่างเช่นใส่องค์หินฝังดินเอาไว้อะไรเงี้ยนะฮะก็เอาหัวใจเอาความรู้สึกความใส่องค์ฝังดินก็เป็นเพลงนำมาฝากท่านนะฮะตอนนี้ก็ฝากข่าวกันนิดนึงก็แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะร่วมสมัครกิจกรรมลายลักษณ์วรรณศิลป์รุ่นที่10นะให้เขาหมดเขตไปได้ยังเนี่ยก็เป็นการส่งเป็นเรื่องที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะฮะโดยหออัครศิลปินสถาบันวัฒนธรรมศึกษากำหนดจัดการฝึกอบรมกิจกรรมถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติลายลักษณ์วรรณศิลป์รุ่นที่10ระหว่างวันที่23ถึง26กรกฎาคม2519ที่หออัครศิลปินที่ปทุมธานีนะฮะก็รับสมัครครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาเยาวชนนักเขียนรุ่นใหม่แล้วก็ผู้ที่สนใจในการเขียนเรื่องสั้นนวนิยายสารคดีแล้วก็กวีนิพนธ์นะครับเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์แล้วก็เมื่อจบหลักสูตรการอบรมไปแล้วเนี่ยนะฮะผู้เข้าอบรมทุกคนก็จะได้รับเกียรติบัตรและได้รับการพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นในแต่ละประเภทเพื่อนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไปนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเขารับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2519รายละเอียดต่างๆท่านก็สามารถเข้าไปรับไปศึกษาไปดูได้นะที่ www.culture.go.th นะครับแล้วก็หรือจะพิมพ์ไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้ลองเข้าไปดูนะครับก็ถึงวันที่8ยังพอมีเวลาอยู่ท่านใดที่สนใจนี่ก็ฝากถึงนักเขียนนักอยากเขียนครูอาจารย์นะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่สุดมาถึงเพลงอีกนำมาฝากทุกท่านนะครับ

ยูคนเขียนเพลงก็แล้วกันเลือกยากห่างไกลนะฮะบางคนก็ตอนนี้อยู่ในที่ที่ไกลแสนไกลก็มีนะแต่เขามีความคิดถึงกันอยู่เดี๋ยวจบเรื่องนี้แล้วฟังบทกวีนะฮะ

สำหรับบทกวีที่นำมาฝากท่านในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นบทที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่29พฤษภาคมปี2565ผ่านมาแล้ว4ปีนะครับในช่วงเวลาที่มีดอกไม้บานสะพรั่งที่ใดที่หนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะแต่ว่าน่าจะเป็นสวนที่บ้านตอนนั้นปลูกดอกไม้ก็สดชื่นดีนะไปดูยามเช้าๆจิบกาแฟแล้วก็ชมสวนก็จะเขียนช่วงเช้าเนาะนะครับชื่อว่าให้ดอกไม้ได้ทำหน้าที่ดอกไม้บ้างก็เปรียบเสมือนกับเรื่องอะไร ที่ดีๆที่เรามีอยู่นะอย่าปล่อยให้สิ่งที่ดีๆผ่านไปให้คนที่เขาทำดีได้ทำดีบ้างให้เราได้ทำดีบ้างประมาณนี้นะก็เปรียบเปรยกับดอกไม้ที่ยังคงรักษาความเป็นดอกไม้ความสดชื่นความงดงามให้กับเราอยู่เดี๋ยวลองฟังดูนะครับให้ดอกไม้ได้ทำหน้าที่ดอกไม้บ้าง

ุกชีวิตแตกต่างทางชีวิตยังมีสิทธิ์โดยนิยามทุกความหมายล้วนเรื่องราวรับรู้อยู่มากมายด้วยใจกายร้ายดีที่ตัวตนดอกไม้คือดอกไม้ใช่สิ่งอื่นยังหยัดยืนผลิดอกบ้างออกผลต่างวิถีต่างสีสันอันปะปนเสมือนคนต่างรูปร่างต่างหน้าตาดอกไม้ล้วนงดงามทำหน้าที่เบ่งบานโดยเสรีปรารถนาหอมไม่หอมย่อมกลิ่นตามความเป็นมาต่างพันต่างศรัทธาความเป็นไปทุกดอกยังบอกเล่าเราและโลกทุกดอกยังบอกเล่าเราและโลกสุขหรือโศกต่างผูกพันเท่าฝันใฝ่งามไม่งามตามชีวิตและจิตใจเพียงชุบเช้าวันใหม่ให้ชีวินโปรดทุกปวงดอกไม้ได้ผลิแย้มร่วมแต่งแต้มโลกสวยด้วยทวินเริงผีเสื้อร่วมทางน้ำค้างรินชุบชื้นถิ่นอุทยานการดำรงเริงผีเสื้อร่วมทางน้ำค้างรินชุบชื้นถิ่นอุทยานการดำรงให้ดอกไม้ทำหน้าที่ดอกไม้บ้างใช่ทุกอย่างยังจำกัดตัดประสงค์ให้ทุกดอกได้ผลิฝันอย่างมั่นคงร่วมเสริมส่งทุกแรงหวังพลังรักให้ดอกไม้ทำหน้าที่ดอกไม้บ้างใช่ทุกอย่างยังจำกัดตัดประสงค์ให้ดอกไม้ได้ผลิฝันอย่างมั่นคงร่วมเสริมส่งทุกแรงหวังพลังรักร่วมเสริมส่งทุกแรงหวังพลังใจ

ดอกไม้จะบานนะครับเพลงของคุณอรวีสัจจานนท์เพลงที่มาจากบทกวีของอาจารย์จิรนันท์ พิชญ์ ปรีชานะครับก็นำมาฝากทุกๆท่านกันขอบคุณนะสำหรับท่านที่ติดตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงขณะนี้คงจะต้องลาลากันนะครับในช่วงสุดท้ายขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายเข้ามาไว้ทางหลังใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านที่แนะนำเพลงมาทาง FM สวทสุรินทร์เข้ามาให้กำลังใจกันนะฮะเพลงที่ยังไม่ได้ฟังต่อเนื่องไปวันจันทร์ก็แล้วกันนะฮะวันนี้ปิดท้ายด้วยเพลงนี้ฟังทางสนมนะครับขอเข้ามาตั้งแต่กลางช่วงบ่ายจะมีความสุขกับการรับฟังนอนหลับฝันดีทุกท่านพรุ่งนี้วันหยุดนะแล้ววันหยุดต่อเนื่องไปก็พักผ่อนนะครับให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนเดี๋ยวนี้นอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเรียกนายชน

0: พัฒน์รับทราบข้อหาคดีพนันออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเรียกนายชนพัฒน์รับทราบข้อหาคดีพนันออนไลน์หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวว่าคณะพนักงานสอบสวนต้องรอให้ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนออกหมายเรียกนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินตามคำสั่งอัยการสูงสุดซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ308เสียงไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ไปดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมสำหรับข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติภายหลัง DSI ขยายผลพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศทั้งนี้หากนายชนพัฒน์สละสิทธิเอกสิทธิคุ้มครองส.ส.และเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองสามารถดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายได้ทันทีซึ่งขณะนี้เป็นคดีพิเศษมีผู้ต้องหารวม27รายในความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่2รวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขต
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันที่2วันนี้มีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ทั้ง50เขตมีผู้สมัครรวม241คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวา10คนเขตคันนายาว9คนเขตภาษีเจริญ9คนเขตยานาวา8คนและเขตพญาไท7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษคาดใช้เวลา7วันตรวจหาสารโลหะหนักปนเปื้อนในคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีหลังประชาชนร้องเรียนน้ำในคลองมีสีดำและส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง
9: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังส่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและอากาศตั้งแต่เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาตรวจสอบหาสารปนเปื้อน3โซนได้แก่โซน A พื้นที่ต้นน้ำมีค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอยู่ที่700ถึง2000ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรถือว่าค่อนข้างสูงและอาจบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนของสารเคมีสอดคล้องกับสภาพน้ำที่มีสีดำและมีกลิ่นเหม็นโซน B ช่วงกลางลำน้ำที่รับน้ำจากคลองเกตและคลองหนองน้ำเขียวพบค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำต่ำและโซน C พื้นที่แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคมีค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอยู่ที่400ถึง500ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ตัวอย่างน้ำทั้งหมดจะถูกส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หาสารโลหะหนักและระบุชนิดของสารเคมีที่ปนเปื้อนว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ซึ่งจะช่วยตรวจสอบได้ว่าสอดคล้องกับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทใดคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบอย่างน้อย7วันจะทราบผลที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบน้ำประปาเบื้องต้นยังไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายจึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลแต่จะตรวจสอบระบบน้ำทั้งระบบเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีและใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที
1: ่จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาจากสู่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังงานแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: สวัสดีวันศุกร์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ของพฤษภาคมด้วยนะหยุดยาวตาขบูชานะก็กระโดดนิดความสะดวกกันนะครับเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะเตรียมตัวเรื่องของรถเรื่องคนให้พร้อมไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทสุขภาพดีวิธีไทยคืนนี้นะแล้วเราจะเน้นที่แพทย์เพราะว่าวันนี้หมอแผนไทยมานะจากโรงอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีคืนนี้ใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องของสมุนไพรเรื่องของอภัยภูเบศรของเรานะครับเรียกว่าวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะแต่ว่าในช่วงนี้ข้อมูลให้ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาพอแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรรลม
2: โอ้การครับคืนนี้เตรียมเรื่องสาระความรู้อะไรมาฝากแฟน
3: คลับแล้วก็คุณผู้ฟังก็จำเหมือนเดิมนะครับได้นะครับผมทั้งหลักๆก็จะพยายามหยิบยกเรื่องที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับผมมาคุยกัน
2: ดีครับดีครับ
3: ปีนี้เนี่ยในรอบนี้เราก็จะมามุ่งเน้นในเรื่องของนะครับผมเดี๋ยวไปกัน
2: ฟังมีปัญหาอยู่เหมือนกันเรื่องของไขมันพอกตับเชิญครับ
3: เนี่ยเป็นหนึ่งระบบปัญหาสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานความดันไขมันเหมือนกับต่างประเทศนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่ฟังเบื้องต้นเนี่ยมันก็น่ากลัวแหละจริงแล้วมันก็น่ากลัวอย่างที่คิดจริงเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เอามาคุยให้ฟังกันก่อนมหาวิทยาลัยสงขลาเนี่ยครับผมได้มีการทำวิจัยนะครับผมพบว่าไขมันพอกตับเนี่ยอันตรายกว่าที่คิดมากเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าการเป็นตับแข็งจากสุราอีกนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเรามักจะบอกคนอื่นเสมอว่าอย่าดื่มสุราเยอะนะเดี๋ยวเป็นตับแข็งเสียชีวิตนะครับผมแต่ทางกลับกันเนี่ยไขมันพอกตับกลับให้ผลลัพธ์ที่น่ากลัวกว่านะครับผมเบื้องต้นเนี่ยจากประเด็นสำคัญที่เขาค้นพบในงานวิจัยนี้เนี่ยก็คือไขมันพอกตับเนี่ยเป็นอันตรายที่ถูกมองข้ามครับผมคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าตับแข็งหรือมะเร็งตับเนี่ยมาจากการดื่มสุราเรื้อรังแต่ผลวิจัยเนี่ยชี้ให้เห็นว่าไขมันพอกตับเนี่ยทำให้มิติหรืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับเนี่ยสูงกว่านะครับผมแล้วก็พบว่ามีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยที่รุนแรงกว่านะครับผมผู้ป่วยเนี่ยจะไม่ได้เสียชีวิตจากการเป็นโรคตับอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าความรุนแรงของโรคเนี้ยอาจจะเชื่อมไปถึงการเสียชีวิตในลักษณะอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองนะครับผมกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดสมองแตกหรือตีบนะครับผมหรือการเป็นไขมันพอกตับเนี่ยก็ในกลุ่มที่เป็นมากๆเนี่ยก็คือกินคือง่ายๆตับเราเนี่ยถูกไขมันเขาปกคลุมอยู่นะครับผม
2: คร
3: ับ ก็คือไม่ง่ายก็คือมีไขมันเนี่ยเข้าไปแทรกตามเนื้อตับนะครับผมทำให้ อาจจะเกิดการทำงานของตับที่ผิดปกตินะครับถึงจะไม่เกิดความเจ็บปวดแต่ก็จะเป็นภัยเงียบต่อไปนะครับผม
2: ครับ
3: ทีนี้เรามาทำความรู้จักไขมันพอกตับกันต่อเนาะไขมันพอกตับเนี่ยปกติก็คือตามที่บอกเลยตับเรามีข้างเดียวเนาะอันนี้พูดก่อนตับมันจะอยู่ที่บริเวณถ้าหน้าอกเราเนี่ยคือปอดทั้งสองข้างนะครับผมบริเวณของใต้ชายโครงหรือใต้ปอดเราลงมาที่กระบังลมแล้วก็ลงมาที่ด้านขวาเนี่ยมันตับเราจะอยู่บริเวณนั้นนะครับผมตับเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการหลั่งน้ำดีนะครับผมมาช่วยเคลียร์เรื่องของไขมันนะครับผมแล้วตับเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นด่านหน้าในเรื่องของการกำจัดเรื่องของสารพิษต่างๆนะครับผมยิ่งสารพิษที่ว่านี่ก็ไม่ใช่อะไรไกลครับผมก็คืออาหารการกินที่พวกเรากินเข้าไปกันนี่แหละนะครับผมยิ่งถ้าเป็นของแสลงร่างกายมากๆตับก็ยิ่งทำงานหนักมากๆนะครับผมหลักๆเนี่ยเขาก็บอกว่าไขมันพอกตับเนี่ยมันก็คือตับที่เขาทำงานหนักๆแหละแล้วเขาเริ่มล้าหรือเริ่มสู้ไม่ไหวตัวไขมันแทนที่มันจะถูกกำจัดออกไปเนี่ยมันก็กลับเพิ่มพอกมาที่ตัวตับนะครับผมโดยที่เขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับผมก็คือไขมันพอกตับเนี่ยจะมีชนิดที่มาจากการดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมความรุนแรงของโรคเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเพศนะครับประเภทของการดื่มปริมาณของการดื่มและระยะเวลาที่ดื่มนะครับบางคนบอกเฮ้ยกินมาตั้งนานและไม่เห็นเป็นไรนะครับผมก็ไม่แน่นะครับผมอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับผมแล้วก็เขาจะเรียกไขมันพอกตับชนิดนี้ว่าเป็นแอลกอฮอลิกนะครับผมแอลกอฮอลิกแฟตตี้ลิเวอร์ก็คือไขมันพอกตับนะครับจากอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับที่มาจากแอลกอฮอล์โดยตรงเลยนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยกว้างๆเลยครับผมเบียร์สุราไวน์นะครับผมแบบจากหลักๆก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับสุราขาวอะไรเงี้ยนะฮะ

0: อันที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นไขมันพอกตับที่มักจะเกิดจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับผมก็อย่างเช่นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับระบบการเผาผลาญของร่างกายนะครับผมเช่นโรคอ้วนนะครับผมโรคอ้วนเนี่ยก็คือเป็นโรคที่หมายความง่ายๆก็คือตัวผู้ป่วยเนี่ยมีน้ำหนักตัวหรือดัชนีมวลกายเนี่ยที่มากกว่าปกตินะครับโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมง่ายๆคือคำว่าโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยคนที่เป็นโรคไขมันไม่ได้แปลว่าเป็นไขมันพอกตับเสมอไปนะครับผมแต่ก็อาจจะนำไปสู่การเป็นไขมันพอกตับได้นะฮะผู้ที่รับประทานอาหารให้พลังงานสูงเป็นประจำนะครับผมแป้งน้ำตาลไขมันนะครับผมคืออาหารที่เราทานกันเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าพอมันจะไม่ได้เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งซะอย่างเดียวนะครับผมถ้าใช้อย่างข้าวเนี่ยโอเคเขาเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งเนาะแต่ว่าอาหารอื่นๆที่เรากินเข้าไปอย่างเช่นของทอดหรืออาหารรูปแบบต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีพลังงานมีโภชนาการที่ต่างกันไปนะครับไม่ได้แยกเป็นตัวใดตัวหนึ่งโดดๆเสมอไปนะครับแล้วก็สาเหตุการเกิดไขมันพอกตับเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการได้รับผลข้างเคียงจากยาบางชนิดได้ด้วยเหมือนกันนะครับเช่นยาเคมีบำบัดจากโรคมะเร็งยาปฏิชีวนะบางอย่างยาต้านไวรัสบางอย่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นได้แต่จะถูกจัดอยู่ในปัจจัยอื่นนะครับผมโดยสรุปก็คืออาจจะมาจากโรคประจำตัวอาจจะมาจากอาหารที่ทานหรืออาจจะมาจากยาบางชนิดที่ทานนะครับผมจะต่างกับกลุ่มแรกที่พุ่งตรงเป็นแอลกอฮอล์โดยตรงเลยนะครับไขมันพอกตับเนี่ยครับผมมีคำถามนะว่าการบริโภคผลไม้ไทยเนี่ยมีความสอดคล้องกับไขมันพอกตับไหมนะครับผมนี่แม้ว่าผลไม้ไทยเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับผมแต่บางชนิดเนี่ยก็จะมีน้ำตาลสูงครับช่วงนี้กำลังมาแรงเลยทุเรียนนะครับผมทุเรียนลำไยขนุนมะม่วงสุกองุ่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมก็ถ้าหากทานในปริมาณมากและบ่อยนะครับผมก็อาจจะทำให้เกิดภาวะอ้วนแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นไขมันในเลือดสูงตามมาได้นะครับผมตัวเนี้ยก็จะไปส่งผลต่อน้ำตาลหรืออินซูลินต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นร่างกายก็จะดึงไปเก็บเป็นในรูปของไขมันนะครับผมพอเก็บมากๆเข้าเนี่ยคือเขาก็อาจจะไม่ได้แบบรู้หรอกว่ามันเก็บมากเก็บน้อยเนาะแต่ว่าสุดท้ายร่างกายเราก็จะเอาไปเก็บไว้พอมันมากๆมันก็อาจจะนำไปสู่ไขมันพอกตับได้เหมือนกันนะครับผมการบริโภคเนี่ยจึงควรบริโภคผลไม้เนี่ยในความในระดับที่เหมาะสมทานแต่น้อยทานแก้อยากนะครับผมหรือถ้าอย่างเป็นแบบผลไม้ที่น้ำตาลต่ำหน่อยก็อาจจะมีพวกฝรั่งชมพู่แอปเปิ้ลเขียวนะครับผมก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำหรับคนชอบการทานผลไม้นะครับผมถ้าหากไม่ใช่ผลไม้เนาะอาหารยอดนิยมที่ส่งผลให้เป็นไขมันพอกตับเนี่ยก็จะวนอยู่ไม่ไกลครับบ้านเราฮิตมากคุณบรรลมหมูกรอบครับผม
1: อ๋อใช่ครับใช่ครับ
0: ต่างชาติมาประเทศไทยเจอกะเพราหมูกรอบเข้าไปยังยกนิ้วให้นะครับผมหมูกรอบบ้านเรานี่ประชันความกรอบความอร่อยกันจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าอาหารที่มาจากรูปแบบการทอดนะครับผมเขามีน้ำมันนะครับผมหรือตัวเขาเองก็มีมันอยู่แล้วนะครับไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูทอดนะครับเบเกอรี่นะครับขนมปังเค้กนะครับผมชานมไข่มุกนะครับผมน้ำอัดลมหรืออาหารแปรรูปแบบอย่างเช่นไส้กรอกหรือลูกชิ้นนะครับผมจะสังเกตว่าก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับผมรูปแบบอาหารพวกนี้ถ้าได้รับการทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้มีความเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับได้นะครับผมกลุ่มเสี่ยงเนี่ยที่ไปเสี่ยงเป็นภาวะไขมันพอกตับเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับเมื่อกี้เลยครับผมก็คือเขาจะใช้คำว่าคนอ้วนนะครับผมคนอ้วนจริงๆมันก็อาจจะฟังแล้วไม่สบายใจแต่จริงๆมันคือเป็นอาการเจ็บป่วยอย่างนึงนะครับคุณบรรลมก็คือมีน้ำหนักตัวเกินนะครับผมถ้าอ้วนเนี่ยเขาก็จะบอกอ่ะรอบเอวเกิน40นิ้วผู้หญิงอาจจะเกิน35นิ้วแต่อื่นๆมันก็จะพ่วงมาด้วยดัชนีมวลกายที่สูงนะครับผมผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับผมหรือมีน้ำตาลในเลือดเนี่ยมากกว่า100มิลลิลิตรเอ้ยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับผมหลักๆมันก็คือเหมือนกับการเจาะปลายนิ้วนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นความเรื้อรังนะครับผมกลุ่มเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเบาหวานนะฮะมีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงนะครับผมมีไขมันดีต่ำมีไขมันเลวสูงนะครับผมไขมันเนี่ยเวลาเราตรวจกันมันจะมีประมาณ4ตัวนะครับผมไขมันไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลไขมันดีไขมันเลวนะครับผมก็แนะนำว่าคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าหากอยู่ใน ตีกลมๆไปเลยอายุ30ปีขึ้นไปนะครับผมก็อาจจะต้องเริ่มหมั่นตรวจสุขภาพแล้วนะครับผมอย่างน้อยก็ปีละครั้งนะครับผมให้รู้ว่ามันดีขึ้นแย่ลงคงที่อะไรยังไงหรือไม่มีความผิดปกติอะไรก็ได้นะฮะหรือแม้อายุจะน้อยกว่า30แต่มีความเสี่ยงทานอาหารประเภทนี้เยอะมีน้ำหนักตัวเกินอะไรเงี้ยก็ควรตรวจนะครับผมผู้ที่มีความดันโลหิตสูงนะครับเพื่อให้คือเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเป็นโรคที่ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องนะครับผมถ้าไม่มีความเสี่ยงก็อาจจะห่างหน่อยถ้ามีความเสี่ยงก็อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ที่แนะนำนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยไม่สามารถติดต่อในทางครัวเรือนได้นะครับผมมันจะไม่เหมือนไข้หวัดหรือไวรัสอะไรอย่างนั้นแต่หลักๆเราจะพบว่าครัวเรือนเดียวกันเนี่ยถ้าหากมีพฤติกรรมการกินหรือการใช้ชีวิตคล้ายกันนะครับผมเช่นคุณตั้งแต่รุ่นคุณปู่ย่าตายายเนี่ยชอบทานอาหารรสหวานรสมันรสเค็มเป็นประจำแน่นอนว่ามันก็จะส่งความชอบเนี้ยคือลักษณะการทานเหมือนกันบางทีเป็นปู่ย่าตายายเนี่ยที่จะหาอาหารให้พ่อแม่เราแล้วพ่อแม่เราก็ทานแบบนั้นแล้วเขาก็มาทำทานแบบนั้นกับเราต่อนะครับผมมันก็จะเหมือนกับเป็นการส่งต่อพฤติกรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมก็จะทำให้บางอย่างเนี่ยเราก็เป็นข้อเสียได้นะครับผมก็เรื่องกินนะครับผมหรือไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะเหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆเรื่องออกกำลังกายก็เป็นเรื่องของประเจกบุคคลนะครับผมอันนี้ก็แล้วตามสะดวกแต่ก็คิดว่าควรนะครับผม
1: ครับ
0: หรืออย่างกรรมพันธุ์ที่เรามองว่ามันมีโอกาสเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คือเบาหวานนะครับผมเบาหวานเนี่ยจริงๆก็มีออกมาพูดแหละว่ามันส่งต่อได้นะครับผมก็คือถ้ารุ่นพ่อแม่มีความเป็นเบาหวานคนรุ่นลูกเนี่ยลูกหลานเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้ด้วยนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปผูกกับเรื่องของพฤติกรรมแต่จะไม่ใช่โรคติดต่อโดยตรงนะครับผมโรคแทรกซ้อนเนี่ยของไขมันพอกตับในประเทศไทยเนี่ยก็มีการพูดถึงเยอะนะครับผมแน่นอนว่าการตรวจเจอเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเบื้องต้นเนี่ยถ้าตรวจเจอเนี่ยหลักๆเขาก็จะมาจากการตรวจเลือดครับผมตรวจเลือดที่มันเป็นการงดน้ำงดอาหารไปเจาะเลือดกับคุณหมอนะครับผมไขมันพอกตับเนี่ยหากไม่ได้รับการรักษาเนี่ยปล่อยไว้นานๆเนี่ยเขาจะเริ่มกินพื้นที่มากขึ้นครับผมพูดง่ายๆคือถ้าให้นึกภาพไม่ออกให้นึกถึงหินที่ตักไข่น้ำเริ่มขึ้นนะครับผมอย่างนั้นเลยนะฮะไขมันพอกตับก็คือตัวไขมันที่เขาเริ่มขึ้นตามตับที่เริ่มเสียหน้าที่ไปนะครับผมพอเขามีมากๆเนี่ยตับจะเริ่มอักเสบครับผมพอตับอักเสบเนี่ยเขาจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยเขาเรียกว่าไงขอโทษไขมันสูงมากๆเนี่ยเขาจะทำให้เซลล์ตับค่อยๆอักเสบขึ้นครับผมกลไกร่างกายของเราเนี่ยเมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นแบบเรื้อรังเนี่ยร่างกายเราจะสร้างผังผืดมาปกป้องตัวเองนะครับผมแน่นอนว่าในบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะครับผมแต่กับบางอย่างก็อาจจะไม่ดีนะครับผมอย่างในกรณีนี้ถ้าตับอักเสบมากๆนะครับเขาจะเริ่มสร้างผังผืดพอผังผืดมันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยตับมันจะเริ่มเข้ารูปแข็งนะครับผมก็คือกลายเป็นเริ่มเป็นตับแข็งนะครับผมทำให้ตับเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะฮะและสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะแปลงร่างไปเป็นตับแข็งนะครับผมเป็นภาวะที่ตับเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็เกิดแผลเป็นอย่างถาวรทำไมถึงใช้คำว่าอย่างถาวรนะครับผมคือการเป็นตับแข็งเนี่ยเป็นแล้วเป็นเลยครับคุณผู้ฟังนะฮะแต่ในทางกลับกันถ้าตับคุณยังเริ่มอักเสบแต่ยังไม่หนักมากคุณรู้ตัวทันคุณดูแลตัวเองคุณเฝ้าระวังมันจะถอยกลับไปลดความรุนแรงลงได้นะครับผมการที่คนคนหนึ่งกลายเป็นตับแข็งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยนะครับผมทุกอย่างมันมีระยะเวลามีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวนะครับผมฉะนั้นตรงนี้อย่างหลักๆเนี่ยก็คือการนำเสนอตรงนี้ก็จะพูดถึงว่าพอมันเป็นตับแข็งแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นตั๋วทางเดียวแล้วทางตั๋วเที่ยวเดียวนะครับผมเป็นแล้วเป็นเลยนะครับพอเป็นเนี่ยตับเขาเนี่ยก็จะเสียหายนะครับผมสูญเสียหน้าที่นะครับผมการทำงานของตับลดลงการผลิตโปรตีนลดลงสารอาหารสำคัญลดลงความสามารถในการทำลายสารพิษลดลงนะครับผมและหนักที่สุดก็คือเขาจะไปปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดที่ไหลผ่านด้วยและอาจจะเกิดเป็นเนื้อร้ายที่เรียกว่ามะเร็งตับได้นะครับผม แม้จะไม่ดื่มเหล้าก็สามารถเป็นถึงจุดนี้ได้นะครับผมจากนี่แหละเบาหวานความดันไขมันนะครับผมมันจะพ่วงกันมานะครับผมนี่คือความน่ากลัวของโรคนะครับผมจะว่ามันเป็นภูมิตกได้ไหมก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าสุดท้ายมันไปผูกกับพฤติกรรมสุขภาพนะครับผมโดยหลักๆเนี่ยเวลาถ้าสมมติคุณผู้ฟังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับผมในการรักษาคือจริงๆต้องบอกว่าเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นไขมันพอกตับหรือเปล่านะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือต้องเริ่มที่การตรวจสุขภาพนี่แหละนะครับผมมันจะมีแนวทางประมาณนี้ครับก็คือหากรู้สึกว่าเอ้ยน้ำหนักตัวมากนะครับผมน้ำหนักตัวมากดูยังไงนะครับผมยังกลับไปที่เรื่องประเด็นของดัชนีมวลกายนะครับผมก็คือส่วนสูงเป็นเมตรหารด้วยน้ำหนักขอโทษส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนะครับผมแล้วก็หารด้วยน้ำหนักนะครับผมมันจะได้เป็นค่าดัชนีมวลกายออกมานะครับเขาก็จะบอกว่าคุณเป็นอ้วนไหมหรือเป็นผอมไหมนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถคำนวณกันได้ถ้าเบื้องต้นเนี่ยหลักๆเดี๋ยวนี้ในออนไลน์เนี่ยเขามีวิธีคำนวณและค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะ
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเคต่อเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมโอเค ทีนี้ในส่วนของตรงเนี้ยนะครับอย่างที่บอกคุณอยากรู้ว่าคุณยังไงคุณไปลองเริ่มที่ตั้งสังเกตตัวเองก่อนนะครับผมเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือการป้องกันยังคงเหมือนเดิมนะครับหมั่นตรวจสุขภาพออกกำลังกายนะครับผมการออกกำลังกายเนี่ยมีมาเหมือนกันนะครับผมกรมการแพทย์นะครับผมแนะนำเดินเร็วเป็นประจำ30นาทีช่วยลดความเสี่ยงไขมันพอกตับได้นะครับผม
1: โอ้ครับ
0: ก็คือมีออกมาบอกเลยเดินเร็วประจำช่วยลดไขมันพอกตับได้อย่างน้อยเนี่ยวันละ30นาทีนะครับผมก็คือประโยชน์ของเขาเนี่ยช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันนะครับผมเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดการอักเสบในร่างกายพอลดการอักเสบก็ช่วยลดการสะสมของไขมันพอกตับนะครับรูปแบบที่แนะนำนะครับจริงๆเดินเร็วก็ได้แอโรบิกเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานนะครับผมอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับผมหรือการออกกำลังกายอย่างเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยเขาแนะนำที่สัปดาห์ละ150นาทีนะครับผมก็คือทำนิดๆทำหน่อยๆนะครับผมระดับปานกลางคำว่าเหนื่อยระดับปานกลางเนี่ยคือหมายถึงว่ามีหอบบ้างแต่ยังพูดเป็นประโยคได้อันนี้คือกำลังดีนะครับผมพอเราเริ่มออกกำลังกายได้ประมาณนี้น้ำหนักตัวถ้าเราไม่ได้ไปกินอะไรเพิ่มเยอะๆด้วยเนี่ยน้ำหนักตัวก็จะมีโอกาสที่จะลดลงแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้นะครับหรือแม้น้ำหนักจะไม่ลดก็ยังช่วยลดไขมันในตับได้นะครับผมซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีการรองรับแล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าแม้เราจะไม่ได้ออกกำลังกายโดยตรงแต่ว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยระดับหนึ่งนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากมากครับผมคุณบรมผมเจอคนไข้คนหนึ่งเขากินน้ำมันลมแทนน้ำเปล่าไปแล้วเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าก็เป็นน้ำเหมือนกันคิดว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับผมแต่สิ่งที่เขาบอกสูบบอกต่อๆกันเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยมันลุมตลอดเวลาเหมือนร้อนออกร้อนออกปากตลอด
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ถ้าเราเอาแบบง่ายๆเลยนะครับผมน้ำอัดลมเนี่ยถ้าตัดเขาเรียกอะไรนะตัดความซ่าตัดโซดาออกไปเขาคือน้ำเชื่อมเลยเขาคือน้ำหวาน
1: ครับ
0: การกินแทนที่กันเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่าเขากินปริมาณแค่ไหนนะครับ oh. แต่ว่าอัตราการดื่มน้ำเฉลี่ยของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1.5
1: ลิตรครึ่ง2ลิตร
0: โดยประมาณ
1: ครับผม
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเขากินในลักษณะนั้นเนี่ยมีโอกาสมากเลยครับที่เหมือนเรากินน้ำเชื่อม แต่เนี่ยของหวานเนี่ยกินแต่พอดีมันก็ดีกับร่างกายครับ แต่ถ้ากินเยอะเนี่ยมันจะเริ่มเป็นความร้อนครับผมร่างกายเราเหมือนเอาน้ำเชื่อมไปใช้อะครับผมมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมามากกว่
1: า
0: ม้วนนะครับผม
1: ครับ
0: อันนี้เขากินเครื่องดื่มชูกำลังด้วยนะครับผมกินแยกกับน้ำบัตรลมแต่ก็คือกินด้วยกันนะครับผมก็หนักเข้าไปอีกนะครับผมเพราะว่าน้ำมันเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเขาก็จะมีพวกคาเฟอีนเนาะมันก็จะทำให้หัวใจสูบฉีดทำงานหนักเข้าไปอีกนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็แนะนำแล้วว่าอาจจะต้องดื่มน้ำบ้างนะอะไรเงี้ยนะครับผมบางคนจะรู้สึกว่าพอเราเขาเรียกอะไรชีวิตติดหวานนะคุณบรม
1: ใช่ใช่บางคนเป็นแบบนั้นจริง คือกินอาหารมื้อไหนต้องสั่งน้ำหวานมากินตลอดคือติดนะกินแทนน้ำจริงๆครับ
0: คือจริงๆอ่ะมันก็ทำให้เรากระปี้กระเป๋าครับแต่ในทางกับคุณก็อาจจะต้องดื่มน้ำด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยอย่างที่บอกทุกครั้งเลยน้ำเป็นตัวที่ทำให้ระบบหล่อเย็นของร่างกายเราเนี่ยดีนะครับเขาช่วยไปล้างของเสียช่วยขับของเสียออกช่วยลดความร้อนในร่างกายนะครับร่างกายเราความอุ่นไม่ใช่ความร้อนนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ต้องลองเผื่อมีคนรู้จักหรือเป็นเองเนี่ยก็ค่อยๆปรับไปนะครับผมอีกอันนึงที่บอกเลยคนที่เป็นเบาหวานหรือไขมันอยู่แล้วนะครับผมก็คืออ่ะควรทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องนะครับผมบางคนบอกโอ๊ยไปโรงพยาบาลมันเหนื่อยเอายาหมอเนี่ยไปซื้อยาร้านขายยาเลยนะครับผมถ้าระยะสั้นน่ะผมมองว่ามันอาจจะไม่น่ากลัวมากแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยบางเทินเราเกิดคุมไม่ได้ขึ้นมาแต่เราไปซื้อยาขนาดเดิมกินตลอดอันนี้เริ่มไม่ดีแหละนะครับผมยังได้อย่างนึงเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นคุณผู้ฟังที่ต้องพบคุณหมอเนี่ยทุกเดือนหรือว่าตามหมอนัดอยู่แล้วเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดมันมีฉุกเฉินอะไรไม่ได้ไปพบไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไม่ควรจะทิ้งไปเลยนะครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารที่ไม่จำเป็นนะครับผมคำนี้ผมรู้สึกว่ามันพูดยากแต่จริงก็คือมันจะมีแบบนี้คุณบรรลงโอ้ยแม่เป็นเบาหวานพี่สาวก็เป็นเบาหวานแล้วเราเป็นไหมเนี่ยขอยาแม่กินดีกว่าเรียบร้อย
1: เรียบร้อยยังไงครับคือยังไม่ทันตรวจเลยกินแล้วครับผม
0: ยังไม่ทันตรวจกินแล้วสรุปอะไรแม่คุมเบาหวานไม่ได้ลูกเป็นน้ำตาลตกอะไรอย่างเงี้ยครับคุณบรรลงก็คือยาเนี่ยเขาถูกจัดมาพอดีให้กับ
1: ตัวใครตัวมันของใครของมัน
0: ใช่สุดท้ายเนี่ยเบาหวานความดันไขมันมันต้องถูกประเมินก่อนครับถ
1: ึ
0: งคุณเป็นประเภทเอ้ยไปปรับพฤติกรรมคุมก่อนนะหรือต้องเริ่มทานยาแล้วอะไรเงี้ยครับผมการตัดสินใจเอายาของคนอื่นมาทานหรือหาซื้อยาทานเองเป็นอันตรายมากนะครับผมอาจจะไปในทางที่ร้ายด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับผม
1: ครับ
0: อย่างต่อมาเนี่ยก็คือการลดหรือเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมอันนี้ตรงตัวเลยอย่างที่เราบอกว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยถึงไขมันพ่อตับจะน่ากลัวแต่การดื่มสุราแม้จะไม่ได้กินของทอดของมันก็น่ากลัวแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเมื่อใดที่มีสุรามันต้องมีกับแก้ม
1: ใช่มันเป็นของคู่กัน
0: มันเป็นของคู่กันมันก็มักจะมาด้วยกัน
1: ใช่กินสุราอย่างเดียวนี้ก็โอ้โหไม่ไหวก็กินเป๊กสองเป๊กแล้วไปเลยไงโอเคใช่แต่จะนั่งกินสุรากันชนแก้วกันคุยกันเนี่ยมันต้องมีกับ
0: คือจริงๆผมมองว่าเครื่องดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันมักจะมาตามโอกาสเนาะการสังสรรค์การเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยฉะนั้นมันจะมีมากกว่าการดื่มอยู่แหละนะครับผมหรือดื่มเพียวก็ถือว่ายังน่ากลัวอยู่นะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ก็ระวังนะครับดูช่วงให้เหมาะนะครับผมอย่างช่วงนี้อากาศแบบนี้กินแต่หัววันก็ร่างกายก็ร้อนไม่ไหวนะครับผมมันมีนะครับผมก็ต้องระวังให้ดี
1: ครับ
0: นี่เรามาเข้าในมุมแผนไทยกันบ้างนะครับผมแผนไทยเนี่ยจริงๆเรามองคล้ายกับแผนปัจจุบันเลยนะครับผมไขมันเนี่ยเราก็มองว่าเป็นมันชนิดนึงที่อยู่ในร่างกายเรานะครับผมอาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริโภคอาหารที่มันมีความมันเข้าไปเยอะนะครับผมหรือบริโภคไม่เยอะหรอกแต่ไม่ค่อยขยับนะครับผมการขยับตัวน้อยเนี่ยก็คือไม่มีการเอามันไปใช้เป็นพลังงานนะครับผมก็จะสะสมในร่างกายได้นะครับผม
1: ครับ
0: ไขมันพอกตับในแผ่นไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดโดยตรงแต่มันก็จะมีในเรื่องของโรคกระใสที่มันไปเกี่ยวกับตับนะครับอันนั้นคือเป็นหนักไปแล้วหลักๆเนี่ยเราก็จะมองว่าการบริโภคอาหารเนี่ยถ้าให้ดีก็คือต้องบริโภคให้หลากหลายไม่บริโภคซ้ำซากจนเกินไม่เริ่มโรคเขาเรียกอะไรจำเจนะครับผมจำเจมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเป็นหนักๆ หน่อยก็อย่างเช่นการกินบุฟเฟ่ที่ถี่เกินไปอันนี้หนักแน่นอนนะครับผมตัวอย่างนะฮะความเห็นไทยเนี่ยเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับผมถ้าอย่างพระเอกเลยนะคุณบรรลงก็จะเป็นขมิ้นชันมะขามป้อมครับผม
1: ครับ
0: ขมิ้นชันเนี่ยขึ้นชื่อในบ้านเราอยู่แล้วขมิ้นชันเป็นยาอายุวัฒนะนะครับผมมีความฝาดนะครับผมขมิ้นชันเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของถ้าเอารู้จักกันเองเลยอ๋อท้องอืดเหรอหลังกินอาหารใหม่ๆรู้สึกแน่นจุกเสียดเหรอทานขมิ้นชันสิข มิ้นชันช่วยขับลมครับลดอาการแน่นลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับผมแถมในคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยก็มีความฝาดของเขาเนี่ยช่วยสมานแผลด้วยนะครับผมช่วยลดการอักเสบนะฮะขมิ้นชันเนี่ยก็มีงานวิจัยเสริมมาอีกนะครับผมเมื่อให้ผู้ป่วยไข้ที่เป็นไขมันพอกกลับเนี่ยทานนะครับผมที่เกิดจากแอลกอฮอล์เนี่ยกินสารสกัดจากขมิ้นชันหรือเคอร์คูมินเนี่ยนะครับผมติดต่อกันนะครับผมก็พบว่าไขมันที่สะสมในตับเนี่ยลดลงนะครับผมเขาก็มีการตรวจด้วยการอัลตราซาวด์นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยถ้าคุมสุขภาพดีๆเนี่ยก็มีผลช่วยเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยระดับคอเลสเตอรอลด้วยนะครับผมเขาก็จะไปเด่นเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไขมันไปด้วยเลยนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะแนะนำเป็นสารสำคัญเนี่ยก็คือให้ทานเฉลี่ยประมาณ1-2แคปซูลนะครับผมอีกตัวนึงนะครับผมก็คือมะขามป้อมนะครับผมมะขามป้อมเนี่ยจะอยู่เพียวหรือว่าจะอยู่เป็นตีพลาก็ได้นะครับตีพลาเนี่ยก็คือสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมนะครับผมการทานตีพลาเนี่ยเขาก็มีส่วนช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับผมอย่างแผนไทยเนี่ยเราก็พอมันมีความเปรี้ยวมีความฝาดเนี่ยเขาก็จะไปช่วยกัดเสมหะต่างๆนะครับถ้าดื่มเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องของเสมหะที่คอเนี่ยได้ดีนะครับผมแล้วก็ถ้าทานเป็นแคปซูลหรือเครื่องดื่มเนี่ยก็มีส่วนช่วยในระบบทางเดินอาหารนะครับช่วยเรื่องลำไส้นะครับผมไม่ใช่ยาถ่ายแต่ช่วยให้ระบายง่ายขึ้นเพราะว่ามวลอุจจาระจะนิ่มขึ้นนะครับผม
1: ครับ
0: อย่างของขออนุญาตโรงพยาบาลเจ้าพระยาภิเบศก็จะมีอย่างอภัยลิฟเวลนะครับผมก็เป็นการใช้ตำรับยาโบราณของไทยนะครับเอาขมิ้นชันเอามะขามป้อมเนี่ยมาใช้ร่วมกันเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกายบำรุงตับนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยขมิ้นช่วยเสริมฤทธิ์มะขามป้อมในการบำรุงตับนะครับต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบนะครับผมมะขามป้อมเนี่ยเขาก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการจัดการกับไขมันด้วยนะครับผมปกป้องตับนะครับผมไม่ให้ถูกทำลายลดการอักเสบนะครับผมอย่างอันเนี้ยก็สามารถหาทานได้ง่ายนะครับผมขมิ้นชันเนี่ยจริงๆเราก็มักจะพบในรูปแบบอาหารได้หลากหลายนะครับคุณบรรลมอย่างเช่นผงเขาเรียกอะไรนะที่เป็นเหมือนกับแกงกะหรี่เป็นผงขมิ้นอะไรเงี้ยนะครับผมหรือมะขามป้อมเนี่ยเราก็อาจจะเจอในลักษณะของเครื่องดื่มนะครับผม
1: ม
0: ะขามป้อมนะครับผมจริงๆบางท่านเนี่ยก็มีทานเป็นแบบยำมะขามป้อมก็มีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มะขามป้อมเนี่ยของอย่างของโรงพยาบาลเราเนี่ยก็ใช้ในลักษณะของการเอามาช่วยเรื่องของเสมหะนะครับผมยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมยาอมมะขามป้อมเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของทำให้คอชุ่มนะครับผมช่วยกันฟอกเสมหะนะครับผมหรือถ้าอยากมาอยู่ในตีพลาเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาก็จะช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าเรามาคุยกันแบบในลักษณะของการดูแลสุขภาพตรงนี้นะครับเบื้องต้นถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นหรือเปล่านะครับผมให้ลองสังเกตคร่าวๆก่อนว่าพฤติกรรมการกินของเราหรือครอบครัวเราเนี่ยมันมีความเป็นอาหารรสจัดเข้ามาไหมอาหารรสจัดก็คือหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ลองสังเกตในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรดัชนีมวลกายนะครับผมก็ลองคำนวณดูนะครับผมแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยลองดูละมันมีความเสี่ยงนะอาจจะลองเริ่มต้นที่การพบกับคุณหมอแผนปัจจุบันนะครับเพื่อให้เขาประเมินก่อนนะ บางท่านพอเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาประเมินเลยเอ้ยคุณมีความเสี่ยงนะอันนี้อย่าเพิ่งแตกตื่นคุณมีความเสี่ยงนะแต่คุณอาจจะต้องลองไปปรับพฤติกรรมควบคุมอาหารเบื้องต้นก่อนกลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นแรกเริ่มยังหมอยังไม่อยากจ่ายยาอะไรเงี้ยให้คุณลองไปปรับมาก่อนแล้วลองมาดูกันอีกทีนึงนะครับผม จริงๆถามว่าทำไมคุณหมอถึงแบบเอ้ยคุณหมอเขาไม่อยากจ่ายยาให้เราหรออะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับผมคุณผู้ฟังเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณสามารถควบคุมปรับพฤติกรรมได้แล้วคุมได้จริงเท่ากับคุณไม่ต้องกินยายาวๆนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับการกินยากลุ่มโรคเบาหวานความดันไขมันเนี่ยแนวโน้มที่จะต้องกินตลอดชีวิตเนี่ยเยอะนะครับผมเพราะว่าถ้ามันสูงมากมันต้องกินมาช่วยคุมนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่คุณหมอเขาแนะนำแล้วเฮ้ยให้คุมก่อนคุณอาจจะรู้สึกกังวลว่าแล้วฉันจะคุมได้ยังไงตลอดมาฉันก็ยังเป็นไอ้นี่เลยตรงนี้คุณก็สามารถมาในช่วงที่คุณยังอยู่ในช่วงคุมเนี่ยคุณอาจจะมาปรึกษาแพทย์แผนไทยนะครับผมแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการให้ยาสมุนไพร แล้วก็แนะนำการปรับพฤติกรรมเนี่ยเบื้องต้นไปให้ด้วยนะครับผมการใช้ยาสมุนไพรในระยะที่ยังเป็นไม่รุนแรงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีประสิทธิภาพเข้าไปช่วยคุณผู้ฟังได้ค่อนข้างดีนะครับผมอย่างเป็นเบาหวานแรกเริ่มเนี่ยยังไม่ได้ทานยาก็จะมาลองใช้เป็นมาราคีนกนะครับผมหรือยาตัวอื่นที่เรามีนะการเป็นไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็จะมาดูเป็นแบบยาตีผลายาเพกาอะไรเงี้ยนะครับผมหรือความดันโลหิตเนี่ยเราก็จะมีพวกกลุ่มยาเย็นที่ช่วยแบบในเรื่องของช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดช่วยบำรุงหลอดเลือดอย่างเช่นบัวบกนะครับผมมันก็จะมียาสมุนไพรเนี่ยที่เป็นตัวเข้าไปส่งเสริมสุขภาพคุณผู้ฟังได้นะครับผมร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะครับผมค่อยๆปรับอย่างมีวินัยนะครับผมก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับ ซึ่งเข้าตรงนี้เลยก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมแบบมีเวลาหน่อยนะครับผมก็แนะนำให้โทรเข้ามาที่งานการแพทย์แผนไทยได้นะครับผมเราเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมช่วงเวลาที่แนะนำโทรเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณช่วงสายๆช่วง9โมงหรือไม่ก็ช่วงพ้นเที่ยงพ้นบ่ายไปสักนิดนึงแหละนะครับผมก็ติดต่อมาสอบถามกันได้นะครับผมที่เบอร์085นะครับ391-2255นะครับผม
1: ครับ
0: งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของเราเนี่ยก็อยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมเบอร์ที่ให้ไปเมื่อครู่สามารถโทรเพื่อนัดทำนวดรักษานวดบรรเทานะครับผมทำหัตถการหรือมาปรึกษาใช้ยาได้หรือจะโทรมาคุยกันก่อนเพื่อทราบรายละเอียดนะครับผมกันก่อนได้นะฮะ
1: ครับ
0: หรือถ้าคุณผู้ฟังไม่สะดวกนะครับผมก็จะมีบริการเป็นคลินิกออนไลน์นะครับผมปรึกษาปัญหาทางช่องทางออนไลน์ผ่าน LINE application นะครับผมก็มาเพื่อนๆกันได้ที่ตัว assign นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H นะครับ THAIMED นะครับผม ABS ThaiMed นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็บริการให้คำปรึกษานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายลักษณะของการปรึกษานะครับผมคุยกันได้เรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุยกับคุณหมอและคุณหมอเห็นควรว่าเอ้ยลองทานยาเบื้องต้นก่อนก็จะมีบริการจัดส่งนะครับผมโดยที่ค่ายาแล้วก็ค่าจัดส่งเนี่ยจะไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้นะครับผมก็คือเป็นรูปแบบการส่งยาไปรษณีย์นะครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้เลยครับคุณหมอ
1: โอเคท่านพักเลยนะอาจารย์นะเวลาเราเหลือไม่เยอะนะครับรีบพักรีบฟังสปอร์ตเลยเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะฮะ022900473นะครับย้ำเบอร์นะฮะ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: วดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แม่ลืมปิดแก๊ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
7: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
6: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
7: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
8: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
9: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
10: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
9: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
10: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
9: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
10: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
9: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
11: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะโทรมารอแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
12: โลกค่ะพี่คุณบรรลม
11: อ๋อโอเคครับพี่น้อยนะ
12: อาจารย์สวัสดีค่ะคุณบรรลมสวัสดีอาจารย์หมอด้วยค่ะดีอยากถามคุณหมอค่ะว่าอยากทราบว่ามีสมุนไพรตัวไหนบ้างไหมคะที่จะรักษาอาการที่เป็นตะคริวในท้องชอบเป็นตะคริวที่ท้องที่น่องที่หลังที่มันชอบเป็นบ่อยมากเลยค่ะแล้วโรงพยาบาลเขาก็ให้ยามากินแต่มันถ้ากินติดกันทุกวันมันก็จะเบาถ้าเราเผลอลืมไม่กินตั้งของทั้งวันมันก็เป็นอีกอ่ะมันรู้สึกมันเป็นบ่อยมากค่ะหรอ
13: ครับผมเบื้องต้นนะครับผมถ้าเป็นตะคริวจริงๆนะครับผมคำว่านิยามคำว่าตะคริวเนี่ยคือหมายถึงกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแบบกระทันหันมีการหดเกร็งแบบรวดเร็วแล้วทำให้เกิดมัดกล้ามเนื้อเนี่ยไปห่อเกร็งกันทำให้เกิดอาการปวดทรมานนะครับผมตรงนี้การทานยาเนี่ยมีส่วนช่วยได้นะครับผมแต่ถ้าจะแนะนำเนี่ยส่วนนึงที่พอมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยผมอยากแนะนำให้ลองนวดลองโกยท้องลองอบสมุนไพรดูนะครับผมเพราะว่าในลักษณะของการทำหัตถการแผนไทยเนี่ยจะมีส่วนช่วยในมิติของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับผมทีนี้ถามว่าแบบไหนถึงจะเหมาะสมแบบไหนถึงจะปลอดภัยนะครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ลองเจอที่เป็นจริงๆได้หลายแบบมากเป็นแพทย์แผนไทยที่อยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ในอนามัยก็ได้หรือจะเป็นนักกายภาพก็ได้เหมือนกันนะครับยาเนี่ยคือเรายังทานตามที่คุณหมอเขาแนะนำได้เหมือนเดิมแล้วเราก็มาเสริมตรงเนี้ยด้วยเรื่องของการนวด การยืดนะครับผมซึ่งมันจะมีโอกาสช่วยให้โอกาสเกิดซ้ำหรือเกิดแล้วรุนแรงเนี่ยลดลงได้ครับผมถ้าเป็นอย่างแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีทั้งการนวดคลายการช่วยยืดการเอาสมุนไพรหรือการอบสมุนไพรเนี่ยเข้ามาดูแลถ้าเป็นอย่างของนักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็อาจจะมาดูแลในลักษณะของการช่วยยืดเหยียดได้มีท่าไปให้เราฝึกทำเองที่บ้านป้องกันเกิดแล้วรุนแรงขึ้นมาครับผม
12: คือคุณหมอเขาก็บอกให้ทำอย่างนี้พอป้ามาทำปุ๊บพอเรายืดเหยียดปุ๊บมันเป็นทันทีเลยอ่ะคุณหมอ
13: แสดงว่ามันยังเกร็งมากอยู่ครับผมแนะนำให้เลือกที่แพทย์แผนไทยก่อนดีกว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกเจ็บเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างตึงเราอาจจะเคยเป็นคนที่ทำอะไรหนักๆมาก่อนหรือแบบอยู่ในอิริยาบถที่มันเกร็งมากๆอะไรเงี้ยมาก่อนนะครับผมถ้าอย่างเงี้ยผมว่าถ้าบริหารเองอาจจะทรมานเราเริ่มที่ไปลองดูแพทย์แผนไทยก่อนก็ดีครับผมอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยครับ
12: ที
13: ่
12: พิษณุโลกค่ะก็ไปนวดที่อนามัยท่าโพค่ะเดือนละครั้งบางทีก็สามอาทิตย์ครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นหมอส่วนมากจะเป็นในท้องอ่ะเป็นที่หน้าอกอ่ะแน่นแย่ทุกครั้งที่น้องที่อะไรก็จะผิดได้แล้วจ้า
13: ก็รู้สึกว่าอาจจะต้องเพิ่มจริงๆนวดถี่เนี่ยก็ถ้าในกรณีแบบเนี้ยอาจจะต้องนวดเพิ่มความถี่มากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องลองดูในลักษณะของการประคบอุ่นการอบสมุนไพรหรือการกวยทองมากขึ้นนะครับผมต้องมาหาสาเหตุกันอีกทีว่าทำไมมันถึงปวดมันถึงช่วงนี้ยังทำอะไรหนักๆอยู่ไหม
12: อ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าอยู่บ้านธรรมดาเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวมากก็ไม่ได้ทำอะไรแค่กวาดบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสายตาด้วยแล้วก็อายุก็เยอะ2แล้วจ้ะแต่ว่าไปนวดที่อนามัยมันก็จะเบาไปสักอาทิตย์นึงประมาณนั้นเดี๋ยวมันก็เริ่มเป็นอีกแล้วทีนี้ก็เลยพอดีคุณหมอพูดกันเลยอยากจะถามคุณหมอว่าเผื่อมีสมุนไพรอะไรไหมแต่ที่บ้านนี้ฉันก็กินของอะไรพูเบทหลายอย่างมีขมิ้นชันฉะนั้นน้องก็กินหมดอย่าง
13: ถ้าอย่างเรื่องยาสมุนไพรครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็จะมองเป็นเถาวัลย์เปรี้ยงหรือไม่ก็เป็นแบบยาสหัสธาราแล้วก็การใช้พวกยานวดภายนอกอะไรเงี้ยครับมาช่วยแต่ผมยังเล็งเห็นเรื่องนวดอยู่นะขนาดตัวคุณยังบอกเลยว่าอ่ะมันดีอาทิตย์นึงเลยนะครับผมแสดงว่ามันช่วยเราได้อยู่เนี่ยประมาณรอบ1สัปดาห์นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะแนะนำอยู่ที่นวดลองนวดดูสักสัปดาห์ละครั้งเลยนะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยไม่เกร็งตึงเยอะแล้วเราก็ทานยาตรงเนี้ยเข้าไปช่วยด้วยนะครับผมถ้าอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้สะดวกไปบ่อยๆก็อาจจะต้องใช้แบบกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยมาประคบอุ่นที่หน้าอกที่หน้าท้องอะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยเขาคลายตัวไม่เกร็งมากนะครับผม
12: ค่ะ
13: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีดูแลด้วยตัวเองได้เหมือนกัน
12: ค่ะตอนนี้ก็ทุกวันนี้เวลานอนนะคะจะเอาน้ำมันกระดูกไก่ดำสั่งมาจากโรงพยาบาลนี่แหละทาทุกวันทาให้ร้อนแล้วก็ทาหลังทานอกแล้วก็นอนทุกวันแต่ดึกๆมันก็ยังเป็นนะบางทีลูกจะไปเข้าห้องน้ำก็เป็นก็แล้วคุณหมอก็ทำไอ้เขาเรียกอะไรกายภาพอ่ะเขาบอกว่าป้าต้องอาจจะมีอะไรเกลือแร่อะไรก็ไม่รู้ต่ำๆหรือเปล่าเขาพูดออกมาคำ
13: เขาสงสัยเรื่องแร่นะฮะเขาสงสัยว่าแร่ธาตุเราผิดปกติเพราะเราเกร็งเยอะจริงๆเนี่ยก็อันนี้ต้องลองปรึกษาคุณหมอดูเบื้องต้นว่ามันใช่ไหมนะครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ทากระดูกไก่ดำเนี่ยดีและอาจจะเอาผ้าชุบน้ำอุ่นหรือกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยมาประคบอุ่นซ้ำนะครับผมยาเนี่ยก็จะได้ซึมดีมันจะได้ชุ่มกล้ามเนื้อหน่อยนะครับผมแต่เรื่องนวดผมแนะนำสัปดาห์ละครั้งจริงนะน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ
12: ขอบคุณค
11: ุ
12: ณหมอมากเลยค่ะขอบค
11: ุ
12: ณค
11: ุ
12: ณบ
11: ร
12: มด้วยค
11: ่
12: ะ
11: โอเคครับเรียบร้อยกันไปท่านแรกผ่านไปครับมีเวลาอีกประมาณ5นาทีครับอีกสักสายหนึ่งแล้วกันเชิญครับเชิญเลยครับอาจารย์หมอฟังอยู่ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: สวัสดีครับ
4: จะสอบถามนะครับมีสมุนไพรที่กำจัดเชื้อราในผ้าได้ไหมครับ
13: อ๋อขออนุญาตไปตรงๆเลยแล้วกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเชื้อราในลมผ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของโรคเฉพาะเลยครับตัวนี้เบื้องต้นเนี่ย ถ้าเป็นยาที่เกี่ยวกับผื่นผิวหนังเนี่ยเราจะเป็นทางไวรัสอย่างเช่นเลอร์มูสวัสดที่มันพอบรรเทาอาการได้บ้างนะฮะแต่ถ้าเป็นเชื้อราโดยตรงเนี่ยผมแนะนำต้องปรึกษาคุณหมอแผนปัจจุบันก่อนเลย

0: ท้าของเราอะไรเงี้ย
1: ถ้าเอาให้ชัวร์นะครับผมอาจจะต้องลองสังเกตก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปชัดเจนอย่างเช่นเราแพ้เคมีบางอย่างหรือเปล่านะครับผมหรือมันไปเจอสิ่งปฏิกูลหรือน้ำที่ไม่สะอาดเนี่ยมาก่อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นให้ลองพบคุณหมอผิวหนังก่อนดีกว่านะครับเพื่อจำแนกโรคให้ชัดเจนนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ใช่เชื้อราก็ได้อาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอะไรบางอย่างที่มันมีการรักษาที่รองรับโดยตรงไว้แล้วนะครับอย่าเพิ่งไปหาอะไรมาใช้เองเพราะว่าถ้ามันเป็นจนคุณรู้สึกว่ามันไม่สบายใจแล้วเนี่ยไม่สบายกายแล้วเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกอะไรมันอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้นะครับผมตรงนี้ลองพบคุณหมอแผนปัจจุบันเบื้องต้นก่อนดีกว่านะฮะถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะลองไปหาโรงพยาบาลที่เราสังกัดอยู่ที่นั่นก่อนก็ได้ครับจะได้ไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะ
0: ครับแต่ผมขอบคุณอาจารย์คร
2: ับ โอเคครับดีครับไปตรวจซะก่อนว่าเป็นอะไรแล้วค่อยรักษาเนาะ
1: ใช่ใช่
2: รักษาไม่ถูกไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะโอเคครับมีสายอื่นรออยู่อีกไหมด่วนๆเลยครับเพราะเวลาเหลือน้อยจริงๆแล้วนะฮะประมาณ2นาทีครึ่งครับรีบโทรเลยนะถ้าจะถามนะฮะ022900473คุณหมอครับเสาร์อาทิตย์ไอเบอร์0853912255โทรได้มั้ย
1: โทรได้ครับอย่างวันหยุดยาวเนี้ยโทรได้เลย9โมงไปต้นไปได้แน่นอน
2: 9โมง3โมงเช้าถึง3โมงเย็นเนี่ยสบายเลยนะ
1: กำลังดีเลย
2: เว้นบ่ายโมงหน่อยนะเว้นบ่ายโมงช่วงกินข้าว
1: เ
2: ที่ยงถึงบ่ายโมงเว้นช่วงกินข้าวใครที่โทรไม่ทันวันนี้หรือว่าวันไหนที่สะดวกอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทีมแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรโทรไปได้นะฮะ0853912255ครับรีบถามเลยครับเวลาเหลือน้อยจริงๆครับ
3: สวัสดีค่ะคือจะถามว่าค่ะปัสสาวะตอนกลางคืนน่ะลุกขึ้นมาตอนดึกๆนะคะทำไงจะหายคะคุณหมอ
1: ไปเร็วๆดูก่อนนะครับเบื้องต้นถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอาจจะเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มน้ำหรือว่าการเจออากาศที่เย็นมากๆนะครับให้ลองปรับประมาณนี้ก่อนก็คือหนึ่งเนี่ยอาจจะลดปริมาณการดื่มน้ำตั้งแต่ช่วง4โมง5โมงเย็นเนี่ยลงมานะครับผมแล้วก็สองเนี่ยก็คืออาจจะต้องแต่งกายให้อบอุ่นครับแล้วก็ห้องเนี่ยอาจจะต้องไม่หนาวหรือมากจนเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยบีบตัวแล้วเกิดปวดปัสสาวะได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะต้องลองหมั่นตรวจค่าน้ำตาลสม่ำเสมอเพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นการปัสสาวะบ่อยจากการเป็นเบาหวานได้เหมือนกันครับผม
3: อ๋อแล้วมียาอะไรบ้างไหมคะที่จะช่วยไม่ให้เราใช้เยื่อหนอนแมวได้ไหมคะไปปิ้งแล้วก็ต้มน้ำกินสักบ่าย
1: หย่าหนอนแมวช่วยขับปัสสาวะครับถ้าเป็นไปได้จริงอาจจะทานเป็นพวกหญ้ายุ่มก็ดีครับหญ้ายุ่มก็ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงหูรูดให้มันแข็งแรงเนี่ยก็ได้
2: รู้จักป่ะรู้จักไหม
3: อ๋อค่ะค่ะตะไคร้ใบเตยได้ไหมคะน้ำตะไคร้ผลใบเตยตะไคร้ไปปิ้ง
1: ก็ช่วยขับปัสสาวะได้ดีเลยคร
2: ับ
1: ผม
2: พวกนี้มันจะกระตุ้นขับปัสสาวะอ่อนๆตะไคร้ใบเตย
1: คือถ้าไม่ได้มีปัญหา
2: ตกลงมีโรคประจำตัวไหมเป็นเบาหวานป่ะ
3: ไม่มีเบาหวานไม่มีความดันมีแต่คอเลสเตอรอลสูงกินยาเม็ดเดียวครึ่งเม็ดก่อนนอน
2: ปรับเรื่องกินน้ำก่อนเนาะอาจารย์เนาะ
1: กินน้ำการแต่งกายอากาศครับผมแล้วก็ยาหนวดเมียอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเขาช่วยปัสสาวะครับ
2: หลัง5โมงเย็นแล้วเราลองลดน้ำให้มากที่สุดเลย
3: ค่ะขอบค
2: ุ
3: ณมาก
2: ครับโอเคครับเดี๋ยวไงโทรมารายงานโทรมาแจ้งแล้วกันวันนี้เวลาหมดขออภัยจริงๆนะขอบคุณอาจารย์นะครับครับสวัสดีครับอ่ะข่าวมารอแล้วครับไปฟังข่าวครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับธนาคารแห่งประเทศไทยระบุตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คง

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
5: ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งสูงเป็นประวัติการจากวิกฤตการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนชะลอตัวชั่วคราว
6: นางสาวชยวดีชยานันท์โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าวิกฤตการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและเที่ยวบินพุ่งสูงขึ้นกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวลงร้อยละ 3.9 และ 2.1 ตามลำดับส่วนอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานโลกและอาหารสดขณะที่การเร่งนำเข้าน้ำมันเพื่อสะสมสำรองช่วงสงครามยังทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการถึง 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการส่งออกกลุ่มเทคโนโลยีและยานยนต์รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐยังคงขยายตัวได้ดีส่วนอสังหาริมทรัพย์ไตรมาสแรกยังทรงตัวเพราะได้รับอานิสงส์จากมาตรการ LTVดังนั้นธปท.ประเมินภาวะดังกล่าวเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวและยังไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างคาดว่าจะทยอยปรับลดลงหากสถานการณ์สงครามคลี่คลายภายในช่วงกลางปีนี้ทางนี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยระยะต่อไปยังมีความเสี่ยงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแม้จะมีมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยแต่ต้องใช้เวลาถึงจะเห็นผลปฏิพลธนพรมมารายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อลดค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคลดสูงสุดถึงร้อยละ60
7: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประชาชนผ่านความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดณบริเวณตลาดเสาร์อาทิตย์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 60% เสรณีนาวงทิพย์ขาวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
5: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
7: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยหน่วยงานภาครัฐเอกชนเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และโครงการประกวด The Next Big Silk Designer Contest ครั้งที่7เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าเผยแพร่ภาพลักษณ์เสน่ห์ของผ้าไหมไทยสู่สายตานานาชาติผ่านความร่วมมือกับคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยสำหรับปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วม72แห่งสถานกงสุลกิติมศักดิ์18แห่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยร่วมเดินแบบบนเวที36ประเทศรวมถึงเอกอัครราชทูตและคู่สมรสของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและสถาบันการศึกษาจากอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยจาก28แห่งทั่วประเทศรวมอาจารย์และนิสิตนักศึกษาคณะแฟชั่นสินทอกว่า 1,000 คนในวันที่6มิถุนายนนี้ณหอประชุมกองทัพเรือโดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15พร้อมมอบประกาศกิตติคุณการประกวด The Next Big Silk Designer Contest ครั้งที่7ในวันที่9มิถุนายนณชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนมาริชโยรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
9: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
10: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
11: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
12: ไท ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

าธุชนทั้งหลายในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะญาติโยมสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 5:10 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้โยมญาติทั้งหลายใกล้ๆที่สามารถรับฟังคลื่นสวท.บุรีรัมย์ในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุขในการพักผ่อนในยามค่ำคืนฟังเทศฟังธรรมนะในยามค่ำคืนบรรยากาศสบายๆนะกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างแต่พอตกดึกอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันไปนะโยมนะหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการในยามค่ำคืนนะก็ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะญาติโยมสมาชิกรายการก็เช็คเช่นเดียวกันถึงจะดึกอย่างไรก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการทุกค่ำคืนเลยทีเดียวก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับความตั้งใจในการที่จะร่วมกันสร้างสมคุณงามความดีไม่เป็นปัญหาเลยกับการที่จะทำความดีดึกดื่นอย่างไรเราก็สร้างบารมีธรรมนะด้วยกันได้นะพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเองก็ตั้งใจอยู่แล้วที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาส่งธรรมะถึงเรือนฌานโยมญาติทั้งหลายให้ความสุขกายสบายใจในยามค่ำคืนคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันญาติโยมนะก็มีธรรมะหลากหลายให้ญาติให้โยมนะได้ฟังกันนะทั้งธรรมะที่เป็นหลักพุทธพจน์แล้วก็ข้อคิดเสริมเติมเต็มเข้าไปนะเพื่อให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้เกิดความเข้าใจได้โดยง่ายนะอ่านพุทธพจน์บ้างแล้วก็อธิบายบ้างให้ญาติโยมได้หลากหลายในการรับฟังช่วงนี้อยู่ในช่วงของการสู้ภัยโควิดนะโยมนะนะการที่เราจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ในภาคกลางวันเนี่ยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือในยามค่ำคืนก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นที่จะไปธุระปะปังที่ใดก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะโยมนะคนที่เขาติดโควิดเนี่ยทราบข่าวว่าไปเที่ยวผับบ้างไปในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านบ้างนะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในยามราตรีเนี่ยก็อันตรายนะพอเล่าเข้าปากแล้วนะโยมญาติทั้งหลายคนเราไม่ได้ปิดหน้ากากแล้วนะก็คุยกันสนุกสนานตามภาษาคนดื่มสุรายาเมานะในที่สุดก็ต้องติดโควิดในการเที่ยวผับเที่ยวบาร์ดังที่เป็นข่าวในสังคมปัจจุบันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายอะไรที่พอที่จะช่วยกันระมัดระวังพอที่จะช่วยกันป้องกันได้เราก็ป้องกันเริ่มต้นที่ตัวเรานะว่าการจะตกก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยนะโยมนะภาคกลางวันนี่ก็คนเยอะหน่อยนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้เจลล้างมือกลับบ้านนี่ก็ล้างมือให้สะอาดเพราะเราไม่รู้ว่าที่เราไปเนี่ยมีใครบ้างที่ผ่านไปก่อนหน้านั้นแล้วบางทีบางครั้งเข้าไอเข้าจามหรือถมน้ำลายไปนะบางทีบางครั้งเราอาจจะไปสัมผัสนะก็อาจจะติดได้เราไปจับนู่นจับนี่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาจะให้นิ่งอยู่เฉยๆของคนเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นิยมนะนั้นเราก็ต้องระวังตัวเรานะนั้นในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็นำธรรมะมาเป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีนะว่าความสวัสดีนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่สวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีค่ะคำว่าสวัสดีตรงนี้ก็คือความสุขกายสบายใจแล้วก็ความมีโชคมีชัยไปมาก็ปลอดภัยก็คือความดีงาม
นะความดีงามความมีโชคมีชัยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสำเร็จนะความบรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการอย่างสูงสุดหมายถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเป็นแดนสงบสุขตลอดไปนั่นแหละเป็นความสวัสดีความสวัสดีเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายเนี่ยต่างก็มุ่งหมายปองด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าความสวัสดีเนี่ยใช่ว่าจะสำเร็จผลแก่เราทุกคนตามที่เราปรารถนาเท่านั้นก็หาไม่ได้นะโยมนะเพียงแค่เรานั่งนึกนอนนึกว่าจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้นะเหมือนกับโยมญาติทั้งหลายอยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลนั่งนอนนึกเอามันก็ไม่ได้ญาติโยมมันก็ได้แต่นั่งได้แต่นอนได้แต่นึกเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจในการที่จะแสวงหาขยันหามันก็ได้ในส่วนนั้นสาธุชนทั้งหลายธรรมดาว่าบุคคลผู้ปรารถนาความร่ำรวยจะต้องก้าวเดินไปในทางที่ทำให้ร่ำรวยเช่นต้องรู้จักขยันหาต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้แล้วก็ต้องฉลาดกินฉลาดใช้จึงจะทำให้ร่ำรวยได้หากตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ก้าวเดินไปในทางนั้นความร่ำรวยก็จะเกิดมีไม่ได้บุคคลผู้ปรารถนาจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำนะจึงจะสำเร็จได้อันความร่ำรวยเนี้ยมีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันใดแม้ความสวัสดีแห่งชีวิตก็มีทางให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ฉันนั้นสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงไว้4อย่างก็คือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งนะความเพียรเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งความระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งแล้วก็ความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าเราต้องการความสวัสดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วความมีโชคมีชัยความสำเร็จตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาเนี่ยเราก็ต้องมีข้อปฏิบัตินะก็คือบุคคลปรารถนาความสวัสดีเนี่ยต้องเดินก้าวไปหาสิ่งที่เรานั้นเนี่ยพึงแสวงหาทั้ง4อย่างนะจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้นะวิธีก้าวเดินไปในทางดังกล่าวนั้นโยมญาติทั้งหลายก็คือการทำสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้ง4ทางเนี่ยให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างสมบูรณ์นะโดยต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ย่อท้อนั่นเองนะเราพุทธศาสนิกชนอยากได้อะไรเราก็ปฏิบัติในส่วนนั้นแต่สิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ขอให้เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็แล้วกันนะโยมนะอะไรที่ปรารถนาแล้วทำให้เรามีความสุขทำให้เราสบายใจเราก็ทำในส่วนนั้นนะโยมนะนะปรารถนาด้วยทำด้วยไม่เบียดเบียนใครเราก็ทำไปเถอะนะอย่างเช่นในยามค่ำคืนอย่างนี้เรานั่งกรรมฐานสงบจิตสงบใจแล้วก็ฟังธรรมะก่อนนอนทางสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะเราก็บริกรรมกรรมฐานกันไปด้วยเราก็มีความสุขนะญาติโยมที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่รับฟังคลื่นสวทบุรีรัมย์ของเราในยามค่ำคืนอย่างนี้ได้ก็ขอให้มีความสุขนะโยมนะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากภัยโควิด2019ด้วยปีนี้มาแรงโยมนะโควิดในรอบที่3เนี่ยแรงมากเลยมีผู้คนล้มหายตายจากกันมากพอสมควรแล้วก็ติดเพิ่มเรื่อยนะอันนี้ก็เราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการนะโยมนะก็ให้คนไทยเราทุกคนนี่แหละช่วยกันระมัดระวังนะช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านนะญาติโยมอยู่บ้านในยามค่ำคืนไม่ไปท่องราตรีไม่ไปทำอะไรที่เสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด2019นะกลางวันก็ทำงานตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังนะในการดำเนินชีวิตกันมากขึ้นนะสถานศึกษาช่วงนี้ก็ส่วนมากก็ปิดยังไม่เปิดการเรียนการสอนก็อยู่ในช่วงการปิดภาคเรียนลูกหลานก็ไม่ต้องออกไปไหนก็แล้วกันนะลูกหลานก็อยู่บ้านอยู่เรือนอยู่กับพ่อกับแม่นะถ้าจำเป็นต้องออกไปพบเพื่อนบ้างก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะในยามพักกลางวันเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเราให้มันดีนะมิฉะนั้นมันจะทำให้เราเสียเวลาในการต้องไปตรวจต้องไปรักษาถ้าติดเชื้อไวรัสโควิด2019อย่างที่เขาออกข่าวกันที่ต่างประเทศหลายประเทศในญาติโยมนะเชื้อไวรัสโควิด2019เนี่ยระบาดมากเลยนะบางประเทศก็มีล้มหายตายจากเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยตรงนี้น่าหดหูใจแล้วเราล่ะอย่าไปประมาทก็แล้วกัน
นะระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสตรงนี้ด้วยนะธรรมะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปทำธุระปะปังนอกบ้านในเวลาค่ำคืนก็ขอให้ปลอดภัยจากการเดินทางแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด2019เข้าบ้านทุกครั้งต้องใช้เจลล้างมือเพราะคนในบ้านมีมากใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมั่นใจว่ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยต้องรีบอย่างต้องรีบไปตรวจเช็คสภาพร่างกายของเราก็แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องสร้างความหนักอกหนักใจให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าเราไปติดมาคนเดียวนะโยมนะนะแล้วก็เข้าไปในบ้านคนในบ้านเนี่ยก็จะพลอยได้รับเชื้อตรงนี้ด้วยอย่างที่เป็นข่าวนะไปติดมาจากที่อื่นแล้วก็มาปล่อยเชื้อที่บ้านทั้งที่ไม่ได้เจตนาเพราะไม่รู้แต่เมื่อเชื้อมันมาแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอันนี้ก็อันตรายนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของความสวัสดีในข้อที่1เนี่ยก็คือปัญญาเป็นทางแห่งความสวัสดีนะปัญญาก็คือความฉลาดความรอบรู้อันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนบ้างนะเกิดจากการอ่านค้นคว้าบ้างเกิดจากประสบการณ์บ้างนะเกิดจากการอบรมบ้างปัญญาที่จะเป็นเหตุให้บรรลุถึงความสวัสดีแห่งชีวิตก็คือปัญญาอันเป็นโกศล3อย่างนะอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่จะทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญเป็นต้นนะอัปปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรแล้วก็รู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นนะอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าจะได้รับความสวัสดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้หวังความสวัสดีแก่ตนเนี่ยคือหวังความโชคดีหวังความเจริญรุ่งเรืองหวังเกียรติคุณและก็ชื่อเสียงหรือแม้แต่หวังความสุขสงบในชีวิตประจำวันนะก็พึงอบรมปัญญาดังกล่าวนั้นไว้ในตนเพราะปัญญานั้นเนี่ยจะสนองผลนะที่ตนหวังนั้นให้สำเร็จได้นะดังในสุภาษิตที่ว่าปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังมาได้แล้วนะปัญญาอำนวยให้เจริญด้วยเกียรติคุณแล้วก็ชื่อเสียงนรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ก็ประสบความสุขได้ดังนี้สาธุชนทั้งหลายทางแห่งความสวัสดีประการที่2นั้นก็คือความเพียรนะนอกจากเราจะต้องใช้ปัญญาในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยความเพียรก็สำคัญนะโยมนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรเอาไว้นะให้ญาติโยมได้นำไปเป็นข้อปฏิบัตินะถ้าเรามีความเกียจคร้านมีความขี้เกียจยากที่จะประสบความสำเร็จตามที่เราพึงปรารถนาได้อย่างเช่นเราขี้เกียจทำมาหากินมีหรือจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลได้นะหรือนอนตื่นสายอายทำกินบินเงินน้อยรอคอยวาสนามีหรือจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั้นความเพียรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญความสมหวังในเรื่องต่างๆของชีวิตนะโยมญาติทั้งหลายความสำเร็จได้เพราะมีความเพียรเป็นพื้นฐานนะซึ่งความเพียรนั้นเนี่ยมีความกล้าได้กล้าเสียแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นลักษณะนะมีความมุมานะไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนดังนั้นบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจึงมีลักษณะอดทนต่อทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นคนหนักเอาเบาสู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะกล่าวได้ว่าบุคคลผู้มีความเพียรเนี่ยจะต้องเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วสรรสร้างความดีแล้วก็รักษาความดีเป็นผู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆอย่างมั่นคงโดยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ความเพียรเป็นกำลังหนุนให้ชีวิตดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามได้และช่วยให้บุคคลพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้เพราะในวิถีชีวิตของคนทำงานนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายย่อมต้องมีปัญหาและก็มีอุปสรรค
อย่างแน่นอนนะถ้าไม่มีความเพียรเสร็จแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นได้ถ้ามีความเพียรก็ย่อมที่จะมีทางที่จะสำเร็จผลได้ดังที่เราหวังโดยที่ไม่เหลือวิสัยได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวิริยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรหรือได้พยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่ตนนั้นตั้งใจเอาไว้ได้ในพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัทธสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามไปจนกว่าที่หมายจะสำเร็จได้ในคำประพันธ์ที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเพียรประจำใจแล้วก็ประกอบกิจการงานด้วยความเพียรแล้วก็พึงบรรลุถึงความสวัสดีมีโชคชัยในไม่ช้าบุคคลผู้หวังความสวัสดีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพึงพยายามทำความเพียรให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วประคับประคองให้เจริญงอกงามให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับก็จะประสบความสวัสดีในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อนะความระวังตัวเป็นทางแห่งความสวัสดีนะก็หมายความว่าอันความระวังตัวเนี่ยซึ่งภาษาพระเรียกว่าอินทรีย์สังวรนะก็หมายถึงความควบคุมตนเองด้วยความระมัดระวังไม่ให้พลั้งเผลอผิดพลาดโดยความก็คือให้มีสติกำกับตัวตลอดเวลาเพราะว่าความระวังตัวเนี่ยจะเกิดมีเพราะมันคงอยู่ได้ด้วยอาศัยสติเป็นหลักยึดว่างั้นเถอะเมื่อยังมีสติก็ไม่ประมาทพลาดพลั้งหากขาดสติเมื่อใดความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจึงเป็นผู้กำกับเป็นหลักในความระมัดระวังตัวแล้วก็ในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้ระวังสามทางก็คือระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจสาธุชนทั้งหลายระวังกายก็คือควบคุมอวัยวะในร่างกายเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้านะให้เป็นไปตามปกติตามธรรมชาตินะตามความสามารถควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้นะความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นนะโยมนะหากจะควบคุมไม่ได้นะระมัดระวังไม่ได้ก็ชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมานั่นก็กายนี้ก็สำคัญนะโยมนะเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตการไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกายกันทั้งนั้นระวังกายของเรานั่นดีที่สุดมือเท้าแล้วก็อวัยวะในส่วนต่างๆร่างกายของเราต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามอย่าทำลายร่างกายของเราด้วยการเสพเครื่องดองของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดให้โทษอันที่จริงนั้นในยมญาติทั้งหลายคนเราถ้ารู้จักรักษาตัวเราดีอายุก็จะยืนเป็น10 70ปี80ปีนั่นแหละถ้าไม่มีโรคบุพกรรมตามมาซึ่งบางคนเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เที่ยวไม่อะไรแต่ว่ามันก็มีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต้องมีอายุสั้นพลันตายไปอันนี้ก็มีนะแต่คนบางคนนั้นเนี่ยนะก็ประมาทจริงๆอ่ะญาติโยมนะประมาทจนที่ว่าใครห้ามก็ไม่ฟังใครสั่งก็ไม่ยอมไม่เชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะต้องขึ้นโรงหมอนะเรียกว่าต้องทำการรักษาโรคตับแข็งบ้างโรคอื่นๆที่เกิดจากการเสพเครื่องดองของมึนเมานะหรือโรคนะที่เกิดจากอาการที่เราประมาทสารเคมีสารเสพติดอื่นๆที่มันเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งร่างกายของคนเรานั้นมันไม่ได้คงกระพันไม่ได้หนังเหนียวแต่ประการใดมันเป็นเนื้อนะที่เปราะบางมากเลยทีเดียวนะอะไรโดนนิดหน่อยก็แตกเลือดก็ออกมันไม่เหมือนเหล็กไม่เหมือนต้นไม้ไม่เหมือนเสาอิฐเสาปูนอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราท่านทั้งหลายต้องทนุถนอมสุขภาพร่างกายของเรานะกายภายนอกระมัดระวังให้มันดีนะถ้าเราดูแลสุขภาพของเราดีอายุของเราจะยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนต่อมาก็คือระวังวาจานะก็ควบคุมนะควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เมื่อควบคุมได้แล้วปากแล้วก็คำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไว้ไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายแล้วก็ความไม่สวัสดีมาให้เรานะนั้นในเรื่องของวาจานี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะต่อมาก็คือระวังใจคือควบคุมใจไม่ให้รัก
ไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปคือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีไม่ใช่รักจนหลงถ้าจะโกรธก็โกรธให้มีสติแล้วก็รีบบรรเทาความโกรธให้สงบโดยเร็วแต่ถ้าจะหลงก็หลงอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสวัสดีก็จะมีแก่ชีวิตเรานั้นโยมญาติทั้งหลายความระวังตัวทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐบุคคลผู้สามารถที่จะระวังตัวทั้ง3ทางแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีทุกขณะย่อมเป็นผู้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่พูดจาเรียบร้อยแล้วก็ความคิดก็สุขุมเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อความบกพร่องไม่มีย่อมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเป็นคนน่านับถือแล้วก็น่าเกรงขามของคนทั่วไปสาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานมีความสวัสดีมีโชคมีชัยมากกว่าผู้อื่นนะก็ขอให้เราทุกคนเนี่ยระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจของเราด้วยนะจะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยในยามค่ำคืนอย่างนี้การสัญจรไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นิยมนะนะก็มีสติการขับขี่ยวดยานพาหนะก็ให้มีสติเช่นเดียวกันนะแม้แต่เราอยู่บ้านเรือนเข้าห้องน้ำห้องสุขาก็ต้องมีสติด้วยเดี๋ยวลื่นล้มมาไม่ดีนะเดี๋ยวจะทำให้เราเนี่ยบาดเจ็บไม่สบายเอาเป็นว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติก็แล้วกันนะดำเนินชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังกายวาจาใจของเราให้มันดีความผิดพลาดจะไม่มีนะแม้แต่พระผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้การเทศน์เนี่ยก็ต้องควบคุมสติตัวเองนะบางทีถ้าสติเผลอไปเดี๋ยวเสนอคำพูดไปไม่เหมาะไม่สมเนี่ยญาติโยมนั่นก็อันตรายต่อตนเองด้วยแล้วก็ขัดเคืองอารมณ์ของญาติโยมที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะนั้นสตินั้นเป็นสิ่งที่ดีนะโยมนะเราก็ควบคุมเอาต่อมาก็คือความเสียสละเป็นทางแห่งความสวัสดีการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยญาติโยมต้องมีการเสียสละความเสียสละคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันนี่ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ได้ก็ยากที่จะยืนหยัดอยู่ในหัวใจของบุคคลอื่นได้เราต้องมีความเสียสละอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตใจของเราเนี่ยมีความเมตตากรุณาขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งให้ซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมนะความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีเสียดายในใจให้หมดสิ้นไปแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักเสียสละแบ่งปันนะเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปนะจัดเป็นความสวัสดีซึ่งสำเร็จผลได้เพราะความเสียสละโดยแท้เลยทีเดียวนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความเสียสละอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งนำความสวัสดีมาให้อันนี้ก็ได้แก่ความเสียสละอารมณ์ที่ไม่ดีในใจไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากเกิดผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสวัสดีให้มีความรักความสามัคคีกันดังคำประพันธ์ที่ว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงได้หมดผลที่ได้รับก็คือพระนิพพานนะอันเป็นความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมหากสละความโลภความโกรธความหลงได้บ้างนะใจก็สงบเย็นลงได้หากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างก็จะได้เพื่อนฝูงที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองลงได้บ้างความวิตกกังวลและก็ความทุกข์ร้อนทางใจเนี่ยก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดนะผลที่ได้รับที่ล้วนเป็นความสวัสดีแห่งชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายเพราะความไม่รู้จักสละละวางนะสิ่งที่ไม่ดีในใจออกไปเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจนะซึ่งเป็นเหตุให้
คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์ที่บูดบึ้งอยู่บ่อยๆทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการที่เน่าเสียวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักสละหรือถ่ายเทความบูดเน่าของอารมณ์ออกไปจากใจเสียบ้างนะเอาแต่เก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนเหมือนกับคนนำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปเก็บไว้ในห้องนะกลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนั้นเมื่อกล่าวถึงประเภทแห่งความเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3ประการด้วยกันเสียสละเพื่อบูชาคุณอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้จริงนี่เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนนะที่จะต้องทำดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของบิดามารดานะเราพุทธศาสนิกชนได้รับการบ่มเพาะบ่มนิสัยในเรื่องของความเป็นคนที่มีความกตัญญูบุตรธิดานะเมื่อพ่อแม่แก่ชราก็ต้องดูแลต้องปฏิบัติต่อท่านนะเพื่อให้ท่านได้มีความสุขนะท่านแก่ชราแล้วอายุอนามมากแล้วนะเป็นหน้าที่ของลูกหลานทุกคนท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อทำกิจหน้าที่แทนท่านดำรงวงศ์ตระกูลนะปฏิบัติตนควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะเรียกว่ายามพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เยียวยารักษานะแม้ยามที่ท่านมรณาไปเราก็ทำบุญอุทิศส่วนก็รับปัญหาผลไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าใจกันอยู่แล้วอยู่ก็เลี้ยงกายแม้ตายจากไปเราก็เลี้ยงจิตวิญญาณอันนี้เป็นการเสียสละเพื่อบูชาคุณไม่เฉพาะแต่บิดามารดาแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษศิษย์ไม่มีครูก็เหมือนงูไม่มีพิษนั้นเราเป็นศิษย์มีครูเราก็บูชาครูบาอาจารย์นะตามหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์ลูกหานะต่อมาก็คือเสียสละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันนะเช่นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยขาดแคลนนะขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลืออย่างเช่นในช่วงนี้ช่วงที่โควิด2019ระบาดบางบ้านเนี่ยเขาติดเชื้อบางบ้านไปหาอยู่หากินไม่ได้ต้องกักตัวเราพอที่จะเอื้อเฟื้อกันได้เราก็เอื้อเฟื้อกันเหมือนกับหลายๆหมู่บ้านญาติโยมที่มีการกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวห้ามเข้าห้ามออกนะถ้าเข้าออกก็ถือว่าผิดกฎกติกาของสังคมอันนี้ก็ต้องมีการนำเอาข้าวสารอาหารแห้งไปส่งไปให้นะเพื่อที่จะได้ช่วยกันแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อกันและกันนะเราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้และอีกส่วนหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายความเสียสละเราก็เสียสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนคนพิการทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆร้ายที่พึ่งพาอาศัยนะการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยก็แสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางนะเป็นคนที่มีจิตใจไม่คับแคบนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนอบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนสาธุชนทั้งหลายการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้ถึงความสวัสดีในชีวิตนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินไปในสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้งสี่ประการก็คือประการหนึ่งเนี่ยจะต้องสร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดขึ้นนะมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นประการที่สองก็คือจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินกิจการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ท้อแท้สิ้นหวังนะประการต่อมาก็คือจะต้องเป็นผู้มีความสำรวมระวังตัวมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลอตัวนะแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปสิ่งที่เป็นทางแห่งความสวัสดีทั้งสี่เนี่ยผู้ใดถือปฏิบัติตามได้มากก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้มากและก็เร็วไ
นะหากปฏิบัติตามได้น้อยก็จะบรรลุถึงความสวัสดีได้น้อยแล้วก็ได้ช้านับว่าเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลนั้นโยมญาติทั้งหลายเราควรที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมเหล่านี้ไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันนะเพื่อที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะอะไรที่เราเพียรพยายามอะไรที่เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะกระทำสิ่งนั้นย่อมสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลแก่เราอย่างแน่นอนก็เหมือนกับโยมญาติทั้งหลายที่ตั้งใจฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้แม้จะดึกดื่นอย่างไรนะเราก็มีความตั้งใจในการที่จะฟังแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกรายการที่อยู่ในถิ่นที่ต่างๆนะทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดนะโยมพ่อโยมแม่หรือสมาชิกรายการที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันได้นะโยมนะหมายเลข0866531417 0866531417หรือต้องการที่จะฟังธรรมะที่เห็นรูปภาพเคลื่อนไหวของพระผู้ดำเนินรายการโยมก็ไปที่ Facebook นะ Facebook ก็คือชื่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศนะพระครูปริยัติธรรมนิเทศเนี่ยจะเป็น Facebook ที่เกี่ยวกับธรรมะเวลาพระผู้ดำเนินรายการไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามจะไลฟ์สดนะให้ญาติโยมที่เป็นสมาชิกได้ฟังกันนะนั้นก็ต้องการให้สมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนได้มีโอกาสไปดูไปชมก็ไปได้ถ้ามีโทรศัพท์นะโยมนะมีโทรศัพท์ที่เปิดอินเทอร์เน็ตได้ก็ให้ลูกให้หลานเปิดให้ดูก็ได้นะเพราะลูกหลานก็เก่งโยมนะเก่งมากเด็กๆทุกวันนี้ในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารโดยเฉพาะโทรศัพท์เนี่ยเขาใช้คล่องจะรุ่นไหนเขาใช้ได้หมดเลยส่วนเราอายุมากๆเนี่ยก็ต้องให้เขาบอกแหละนะก็ต้องยอมนะญาติโยมบางเรื่องเราไม่รู้จริงๆเพราะเราเกิดก่อนไงนะสิ่งเหล่านี้มันมาทีหลังลูกหลานเขาก็ยอมที่จะถนัดกว่าเรานะเราก็ต้องยอมให้เขาสอนยอมให้เขาบอกนะมิฉะนั้นเราก็ทำไม่เป็นนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ต้องการที่จะดูธรรมะฟังธรรมะผ่านเฟซบุ๊กของพระครูปริยัติธรรมนิเทศก็ไปได้ที่เฟซบุ๊กของพระผู้ดำเนินรายการก็มีธรรมะให้ดูนะตั้งแต่ตีห้านั่นแหละโยมญาติทั้งหลายธรรมะกติธรรมประจำวันนี่ก็ผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการไลฟ์สดในงานบุญต่างๆก็ให้ญาติโยมได้ดูได้ชมได้นั้นโยมญาติทั้งหลายการที่คนเราดำเนินชีวิตแล้วก็ประสบกับความสำเร็จหรือว่าความสวัสดีได้นั้นเนี่ยก็เพราะเรามีคุณธรรมเมื่อเรามีคุณธรรมแล้วความเป็นคนดีก็ปรากฏเช่นเดียวกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นคนดีนะมีข้อวัดปฏิบัติตามหลักธรรมที่ว่าโยเวกตัญญูกตเวทิตาธีโรเป็นอธิแปลว่าผู้มีปรีชาใดเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงช่วยทำกิจของผู้ตกยากด้วยความเต็มใจท่านเรียกผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นว่าคนดีดังนี้โยมญาติทั้งหลายพุทธพจน์บทนี้ชี้เห็นคุณสมบัติของสัตว์บุรุษก็คือคนดีเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาให้การยกย่องสรรเสริญหรือการคบหาสมาคมสืบไปในภายภาคหน้านะจะได้รู้ว่าคนดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเพราะคนดีนั้นเนี่ยเป็นคนที่โลกต้องการตลอดเวลามาทุกยุคทุกสมัยคนดีมีมากเท่าใดโลกก็จะเจริญแล้วก็ร่มเย็นมากเท่านั้นคนดีทำให้โลกอยู่รอดปลอดภัยคนดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครในที่ทั่วไปก็จะต้องการแต่คนดีทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธคนดีทุกยุคทุกสมัยจริงตามนั้นแหละโยมญาติทั้งหลายในสมัยพุทธเจ้าของเรานี่ก็เช่นเดียวกันนะก็มีการประกาศยกย่องคนดีมีการสรรเสริญคนดีแล้วก็คนดีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนนอนทุกข์นะในสมัยก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันสมัยปัจจุบันนี้ก็เช่นกันเราก็ให้การยกย่องคนดีแล้วก็สนับสนุนคนดีให้มีโอกาสในการเป็นผู้นำในการเป็นผู้แทนนะหรือในการเป็นหัวหน้างานนะเพราะว่าคนดีนั้นเป็นผู้ที่ไว้ใจได้และคนดีนั้นเราสามารถที่จะฝากความมั่นคงในกิจกรรมต่างๆได้นะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนดีการที่จะรู้ว่าใครเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะต้องดูกันที่คุณสมบัตินี่แหละนะก็คือพิจารณาคือการแสดงออกของผู้นั้นนะเป็นหลักเป็นเกณฑ์จะดูเพียงผิวเผินแค่หน้าตาหรือการแต่งกายภายนอกเหมือนกับดูการประกวดนางงาม
หรือดูการแสดงลิเกละครนั้นก็คงไม่ได้คุณสมบัติของคนดีนั้นเนี่ยท่านแสดงไว้มากอย่างในที่ต่างๆกันนะแต่ในพุทธพจน์ที่ยกมานั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายคนดีจะต้องเป็นคนที่กตัญญูอันนี้ก็เป็นคนดีประการที่1คนดีจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงแล้วก็คนดีจะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจและคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือผู้ตกยากบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ3ประการนี้จัดว่าเป็นคนดีแท้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยซึ่งมีใจความดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะว่าเป็นอย่างไรคนดีจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูนะก็คือคนเป็นคนที่รู้คุณคนว่างั้นเถอะไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่เคยให้อุปการะเคยให้การช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็พยายามตอบแทนบุญคุณนั้นทุกโอกาสที่จะพึงมีนะเช่นนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูอันความกตัญญูเนี่ยมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักไม่ใช่เพียงแค่รู้จักบุญคุณตามที่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นนะโยมนะหรือจากการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นแต่ต้องเป็นการรู้ที่เกิดจากจิตสำนึกหรือความรู้สำนึกของตนจริงๆนะความกตัญญูมีลักษณะพิเศษ3ประการนะโยมนะก็คือรู้ว่าบุคคลนั้นมีบุญคุณแก่ตนอย่างไรก็จดจำไว้ได้แค่นั้นแล้วก็มีความสำนึกยอมรับในบุญคุณนั้นอยู่ในจิตใจตลอดไปต่อมาก็คือรู้ว่าบุคคลผู้มีบุญคุณแก่ตนนั้นเนี่ยมีความต้องการอะไรแล้วก็รู้ว่าตนควรปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีบุญคุณอย่างไรจึงจะเหมาะสมบุคคลผู้มีคุณธรรมคือความกตัญญูย่อมที่จะเป็นผู้ยกย่องเชิดชูไม่ลบหลู่ผู้มีคุณในทางพุทธศาสนาได้รับรองไว้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีนะกล่าวคือจะรู้ว่าใครเป็นคนดีเนี่ยก็เพราะมีความกตัญญูเช่นจะรู้ว่าลูกดีก็เพราะมีกตัญญูต่อพ่อแม่จะรู้ว่าศิษย์ดีก็เพราะมีกตัญญูต่อครูบาอาจารย์จะรู้ว่าพลเมืองดีก็เพราะมีกตัญญูต่อประเทศชาตินะโยมนะจะรู้ว่าประสบนิกรดีก็เพราะมีกตัญญูมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สรุปให้ชัดก็คือความกตัญญูเนี่ยต้องรู้แล้วก็สำนึกในฐานะ4ประการโยมพิจารณาตามนี้รู้แล้วก็สำนึกในความรักที่ท่านมีรู้แล้วก็สำนึกในความดีที่ท่านทำรู้แล้วก็สำนึกในคุณธรรมที่ท่านบำเพ็ญรู้แล้วก็สำนึกในความร่มเย็นที่ได้พึ่งพาท่านดังนั้นความกตัญญูเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปนะโยมนะความกตัญญูเป็นหลักแห่งการปฏิบัติของคนดีดังที่กวีท่านหนึ่งได้ประพันธ์เป็นคำกลอนสอนใจเอาไว้ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเป็นคุณธรรมสำคัญในอันที่จะประกาศศักดิ์ศรีของคนนะศักดิ์ศรีของคนเราเนี่ยย่นเข้าในคุณธรรมก็คือความกตัญญูนี่แหละคนใดหมั่นอยู่ในความกตัญญูคนนั้นย่อมมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าไร้ความกตัญญูก็ถือว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีนะเป็นคนไม่ดีเป็นคนดีไม่ได้ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่มีอยู่ประจำโลกนะโยมนะคนดีทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบๆกันมาจึงถือได้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นภูมิชั้นของคนดีโดยตรงแม้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงยกย่องไว้ว่าเอสาภิกขเวสัพพุริสภูมิยะทิทังกตัญญุตากตเวทิตาแปลว่าภิกษุทั้งหลายคุณธรรมข้อนี้คือความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิธรรมของคนดีดังนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจึงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นคุณสมบัติของคนดีประการที่1นะโยมนะคุณสมบัติของคนดีประการที่2ก็คือคนดีเนี่ยจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงนะในการคบหาสมาคมกันนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเพื่อนแท้เพื่อนแท้ก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรหรือเพื่อนแท้ไม่ใช่ที่จะหาได้ง่ายนักแต่เพราะคนเราเนี่ยไม่อาจที่จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่มีเพื่อนนะโยมนะเมื่อต้องการมีเพื่อนก็จำเป็นที่จะต้องหาเพื่อนชนิดที่เป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นจึงจะไม่ผิดหวังหากได้เพื่อนเทียมเข้าแล้วจะช้ำใจตลอดไปในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคุณสมบัติแห่งกัลยาณมิตรไว้7ประการดังพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติ7ประการดังนี้1ก็คือเป็นผู้น่ารัก2เป็นผู้น่าเคารพ
3เป็นผู้อบรมตน4เป็นผู้รู้จักพูด5เป็นผู้รู้จักอดทนด้วยถ้อยคำ6เป็นผู้พูดเรื่องลึกซึ้งได้แล้วก็7เป็นผู้ไม่ชักนำไปในทางที่เสียหายคุณสมบัติทั้ง7ประการเนี้ยสรุปได้ในคำประพันธ์ที่ว่าคนใดเล่าน่ารักใจหนักแน่นมิคลอนแคลนบักบั่นน่าสรรเสริญคอยอบรมบ่มนิสัยให้เจริญถูกล่วงเกินก็ไม่โกรธลงโทษทันเรื่องที่ยากพูดให้เข้าใจง่ายเรื่องชั่วร้ายก็ให้ละทุกสิ่งสรรให้ทำดีนานาสารพันผู้คนนั้นดีเลิศประเสริฐเอ่ยนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกัลยาณมิตรไว้อีก4ประการก็คือว่าป้องกันเพื่อนป้องกันชีวิตของเพื่อนไม่ให้เสียหายเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้แม้ในยามคับขันสามารถที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์นะก็คือไม่ละทิ้งกันแม้ในยามคับขันมีความเห็นอกเห็นใจกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะแล้วก็แนะนำประโยชน์ให้เพื่อนได้นะคือห้ามเพื่อนไม่ให้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมะแนะนำเพื่อนในทางที่ดีทางที่สุจริตมีความรักเพื่อนด้วยใจจริงนะก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์รักเพื่อนหวังดีต่อเพื่อนทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังอันกัลยาณมิตรนั้นเนี่ยสามารถที่จะคบหาได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ว่าการไหนๆมีได้หลายฐานะด้วยกันนะโยมนะเช่นสามีผู้มีความจริงใจต่อภรรยาร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่นอกใจภรรยาก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของภรรยานะต่อมาก็คือภรรยาผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีเห็นอกเห็นใจสามีนะเข้าใจสามีจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของสามีพี่ที่เข้าใจน้องเห็นอกเห็นใจน้องเนี่ยให้การช่วยเหลือน้องก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของน้องได้นะน้องที่เคารพเชื่อฟังพี่ไม่เอาเปรียบพี่คอยช่วยเหลือพี่จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของพี่เพื่อนที่เข้าใจเพื่อนเห็นอกเห็นใจเพื่อนคอยช่วยเหลือเพื่อนไม่ทรยศต่อเพื่อนไม่ชักชวนเพื่อนไปทำผิดคิดร้ายผู้อื่นจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนกัลยาณมิตรคือเพื่อนแท้จะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวมาจึงควรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมด้วยนะกัลยาณมิตรนั้นจะเป็นคอยแนะนำพร่ำสอนนะเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนที่ดีช่วยสนับสนุนชี้ช่องทางแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ก้าวเดินไปในความดีในการศึกษาการครองชีวิตการประกอบกิจการงานแล้วก็การปฏิบัติธรรมเป็นต้นนะเราพุทธศาสนิกชนเราเข้าใจในส่วนนี้หากไม่พบคนที่เป็นกัลยาณมิตรท่านว่าอยู่คนเดียวสิดีกว่านะโยมนะเพื่อนผู้ปอกลอกเพื่อนที่เอาแต่ได้เพื่อนที่ชอบชวนไปในทางเสียหายเพื่อนที่ทรยศเพื่อนไม่จริงใจต่อเพื่อนนะจะนับว่าเป็นกัลยาณมิตรได้อย่างไรนะต่อมาก็คือคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือผู้ที่มีความตกทุกข์ได้ยากอันนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในช่วงที่โควิดกำลังระบาดบางหมู่บ้านนี่ก็มีการถูกกักตัวทั้งหมู่บ้านเลยหรือบางคนก็ทั้งครอบครัวนะเราทราบเรารู้ข่าวเราพอที่จะแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันได้ก็ดีโยมนะทำให้เราได้มีน้ำจิตน้ำใจแสดงออกถึงความอบอ้อมอารีนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันก็เป็นคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องการันตีหรือเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยก็เป็นคนดีผู้ใดก็ตามเป็นคนใจกว้างนะก็คืออบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้พบได้เห็นใครได้รับความลำบากด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะจะเป็นญาติหรือไม่ก็ตามรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามก็ให้ความช่วยเหลือตามกำลังตามสมควรนะโดยไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบากหรือผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเป็นคนไม่นิ่งดูดายหรือทนดูไม่ได้นะในเมื่อเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนผู้ทำได้เช่นนี้จัดว่าเป็นคนดีนะเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวนะชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของตนอื่นไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของคนอื่นเรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจนั่นเองนะโยมนะคนมีน้ำใจนี่จัดว่าเป็นคนดีได้เพราะคนดีมีน้ำใจจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยน้ำใจนะด้วยความเต็มใจไม่ใช่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่เป็นคนตนีแรงตนีกำลังไม่ใช่คนทำดีเพื่อเอาหน้าแต่ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากความขับข้องกังวลใจเป็นต้นนะเพื่อพดุงคุณธรรมความดีไว้ไม่ให้สูญหายเป็นผู้ที่ทำความดีเพื่อความดีทำเพราะเห็นว่าเป็นความดีคนมีน้ำใจอย่างเนี้ยจะช่วยผู้อื่น

ได้ยากด้วยความเต็มใจท่านจึงจัดว่าเป็นคนดีประการหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายหากเราจะเลือกคบคนใดใครคนหนึ่งนะจะต้องเลือกคบหาแต่คนดีเท่านั้นนะโยมนะหากจะอยู่ร่วมกับใครสักคนจะต้องอยู่ร่วมกับคนดีเท่านั้นเมื่อคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีก็มีแต่เย็นกายเย็นใจคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีไม่ได้หรือคนเสียก็มีแต่จะเสียคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนไม่ดีหรือคนเสียก็มีแต่จะเสียกายเสียใจทั้งนี้เพราะคนดีเนี่ยย่อมนำสิ่งดีๆมาให้คนเสียย่อมนำแต่สิ่งที่เสียมาให้ดังนั้นเมื่อจะต้องคบหาหรืออยู่ร่วมกับใครจึงต้องดูว่าคนผู้นั้นมีคุณสมบัติของคนดีอยู่ในตัวหรือไม่คือคนดีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ3ประการอยู่ในตัวเป็นประจำนะก็คือเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจคุณสมบัติ3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดอย่างสมบูรณ์ท่านผู้นั้นก็เป็นคนดีแท้หรือดีที่สุดหากมีเพียง1หรือ2ประการก็จัดว่าเป็นคนดีเช่นกันแม้จะไม่มีดีที่สุดแต่ก็พอที่จะคบหาสมาคมได้ดีพอที่จะอยู่ร่วมได้แล้วก็ดีพอที่จะร่วมการงานกันได้ดังนั้นเพื่อประกันความผิดหวังในเรื่องความคบหาสมาคมกับผู้อื่นนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายผู้ฉลาดจึงเลือกเฟ้นหาเฉพาะแต่คนดีที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นมาเป็นเพื่อนนะมาอยู่ร่วมกันมาทำงานด้วยกันจึงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเย็นกายสบายใจไม่มีความเสื่อมไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อนะอันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายทั้งความสวัสดีทั้งความเป็นคนดีก็อยู่ในคุณธรรมเหล่านี้เราประพฤติปฏิบัติตามนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จคือเราเป็นผู้ฉลาดเนี่ยก็ทำตัวให้เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อคนทั่วไปนะโดยเฉพาะคนผู้มีพระคุณต่อเรานี่สำคัญมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโยมพ่อโยมแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปการะคุณอื่นๆนะทำตัวเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนไม่ก่อเวรก่อศัตรูกับใครแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรด้วยน้ำใจอันประเสริฐนอกจากจะเป็นคนดีแล้วยังเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปคนดีเช่นนี้โยมญาติทั้งหลายย่อมไม่มีภัยอันตรายณที่ไหนๆไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูในทุกถิ่นที่มีพวกพ้องเพื่อนฝูงมากมายจะทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายความเป็นคนดีส่งผลให้แก่ผู้ที่ทำความดีดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมธิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอมลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์ขึ้น14ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เวลา9นาฬิกา35นาทีรับฟังรายการ

ชนทั้งหลายในเช้าของนี้รายการกิจธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานอื่นใดเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังธรรมะวันละนิดจิตแจ่มใสก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นใดต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการนะก็ต้องขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องความตายสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตเอาไว้ว่ามนุษย์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพานทั้งบัณฑิตทั้งหมดย่อมไปสู่อำนาจความตายมีความตายรออยู่ข้างหน้าดังนี้สาธุชนทั้งหลายตามความในพุทธพจน์บทนี้ทำให้เราได้รู้แล้วก็ได้เกิดความเข้าใจว่าคนเราที่เกิดมาในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเพศใดอยู่ในฐานะใดเกิดมาเท่าใดก็ตายเท่านั้นเพราะที่สุดของชีวิตก็คือความตายทุกชีวิตที่จะต้องประสบกับความตายอย่างแน่นอนไม่มีใครที่จะหนีพ้นไม่มีใครที่จะรอดพ้นสายตาพญามัจจุราชได้แต่ไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นโยมพระเนนเถรชีก็มีความตายรออยู่ข้างหน้าเหมือนกันเพราะความตายเนี่ยเป็นสัจธรรมของชีวิตนะโยมนะทุกชีวิตย่อมตกอยู่ในกระแสแห่งธรรมดากล่าวคือมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ามกลางและแตกสลายไปในที่สุดนะทุกชีวิตย่อมเป็นเช่นนี้เหมือนกันหมดจะต่างกันก็แต่ว่าเร็วหรือช้ากว่ากันเท่านั้นเองเรียกว่าไม่จากกันยามเป็นก็จากกันยามตายไม่จากกันด้วยร้ายก็จากกันด้วยดีไม่จากกันวันนี้ก็จากกันวันหน้าดังคำที่พูดว่าสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายนะตราบใดที่เรายังมีชีวิตแสดงว่าเรายังไม่ตายเรายังมีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ตื่นมาฟังกติธรรมประจำวันในยามเช้าๆกันอย่างนี้เราต้องตรวจสอบบทบาทชีวิตของตนเองว่าเราเนี่ยทำความดีแล้วหรือยังนะถ้ายังไม่ทำความดีต้องรีบเพราะวันคืนล่วงไปวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่วันเวลามันผ่านไปมันไม่ได้ไปแต่วันเวลามันก็คร่าเอาความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยค่อยๆหมดไปทีละเล็กทีละน้อยก็คือทำให้เราเนี่ยหมดอายุลงไปทุกทีทุกทีเรียกว่าอายุของเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงทุกขณะ

นั้นเราอย่าไปคิดว่าเรายังจะอยู่ในโลกใบนี้อีกนานนะยังไม่รีบสร้างสมคุณงามความดีรอให้ชรากรรอให้แก่กว่านี้สักนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นซึ่งตัวอย่างมีมากมายบางคนก็เจ็บป่วยแล้วก็ค่อยตายยังพอที่จะรู้ตนว่าเราเป็นอะไรจึงใกล้ที่จะตายพอตายแล้วก็หมดภาระตรงนั้นแต่บางคนเนี่ยยังไม่ได้รู้เลยว่าตนเองเป็นโรคอะไรอยู่ดีๆประสบอุบัติเหตุตายเนี่ยตรงนี้แหละยังไม่ได้สั่งเสียยังไม่ได้ทำใจยังไม่ได้เตรียมตัวเลยนั้นโยมญาติทั้งหลายเราอย่าไปรอนะอย่าไปรออย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งต้องรีบสร้างสมคุณงามความดีไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็จงทำหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์นะอย่าเกี่ยงกันอย่าเกี่ยงงานเพราะเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งนั้นนะเหมือนอย่างคำที่คนโบราณก็กล่าวไว้ว่าหน้าที่ของชาวประมงคือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าคือหาผลกำไรหน้าที่ของศิลปินคือการสร้างศิลปะหน้าที่ของพระคือการสอนมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธก็คือการทำความดีนั้นในยามเช้าๆอย่างนี้พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ตื่นมาทำความดีอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอมีเสียงธรรมะให้ญาติโยมนะพุทธศาสนิกชนสมาชิกรายการใกล้ๆได้ฟังกันอย่างทั่วถึงซึ่งออกอากาศทางสวทบุรีรัมย์นะคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM ด้วยแล้วก็ปัจจุบันนี้ทางสวทก็นำเสียงกติธรรมเนี่ยออกผ่าน Facebook สวทบุรีรัมย์ไปพร้อมๆกันญาติโยมอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็ฟังผ่าน Facebook ของสวทบุรีรัมย์ได้นะรายการกติธรรมประจำวันก็มีให้ญาติโยมนั้นเนี่ยได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตื่นมาทำบุญตักบาตรก็เป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้สร้างสาระให้เกิดมีแก่ชีวิตของเราทุกเมื่อเชื่อวันนั้นชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้เราจะไม่ประมาทดอกไม้เมื่อเบ่งบานถึงที่สุดก็เหี่ยวแห้งแล้วก็โรยราผลไม้เมื่อเติบโตถึงที่สุดต่างก็สุกงอมหอมหวานแล้วก็ร่วงหล่นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วย่อมตกไปทุกชีวิตเกิดแล้วก็ต้องตายอีกทั้งยังไม่มีสถานที่ใดในโลกนะที่พอที่จะอาศัยหลบหนีความตายได้เพราะความจริงของชีวิตย่อมเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะหนีพ้นไปได้สักคนนะดังที่ท่านผู้รู้ท่านได้นิพนธ์เอาไว้ว่าจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยกหลบลี้หนีพ้นได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวนะอันนี้แหละแน่นอนญาติโยมสาธุชนเราส่วนมากมักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าตนจะยังไม่ตายง่ายเพราะยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังแข็งแรงดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานนักอาการต่างๆที่บ่งบอกว่าความตายได้คลืบคลานเข้ามาหาเรานะจะค่อยๆปรากฏอย่างชัดแจ้งนั่นก็คือความแก่นะความทดถอยกำลังความเจ็บป่วยความฟั่นเฟือนเลือนหลงนะความได้หน้าลืมหลังเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยตกอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังปริศนาธรรมที่ว่าที่เคยดำกลับขาวที่เคยยาวกลับสั้นที่เคยมั่นกลับคลอนที่เคยหย่อนกลับตึงที่เคยซึ้งกลับเซอะนะปริศนาธรรมนี้มีความหมายก็คือว่าที่เคยดำกลับขาวนั้นเนี่ยก็หมายถึงเส้นผมนะตั้งแต่เด็กจนถึงวัยหนุ่มวัยสาวเส้นผมดกดำสวยงามพอผ่านวัยผู้ใหญ่เข้าสู่วัยชราเส้นผมก็กลับเปลี่ยนไปเป็นขาวอันนี้แน่นอนที่ว่าเคยยาวกลับสั้นนะนี่ก็หมายถึงสายตานะโยมนะตอนอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยโดยทั่วไปจะมีในตาที่แจ่มใสที่ไหนมุมไหนท่าไหนก็อ่านหนังสือได้นะมองดูอะไรก็เห็นแล้วก็ชัดเจนเห็นภาพชัดเจนดีพอเข้าสู่วัยชราสายตากลับพร่ามัวต้องอาศัยแว่นตาเข้าช่วยนะอันนี้คือที่ยาวกลับสั้นต่อมาก็คือที่เคยมั่นกลับคลอนอันนี้ก็หมายถึงฟันของเรานี่แหละโยมญาติทั้งหลายตอนอยู่ในวัยเด็ก
วัยหนุ่มวัยสาวจะกัดจะเคี้ยวอะไรนะกินทานอาหารชนิดไหนก็ได้นะไม่ต้องเกรงกลัวไม่ต้องเสียวฟันนะจึงกินอาหารได้อร่อยพอเข้าสู่วัยชรานะฟันบางซี่ก็เริ่มที่จะโยกคลอนจะหลุดออกทีละซี่สองซี่อย่างนี้ก็กินไม่ได้อย่างนู้นก็กินไม่ลงนะอย่าไปหวังว่าจะขบเคี้ยวเม็ดมะขามเลยญาติโยมสาธุชนนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านถ้ามีความเปลี่ยนแปลงมาเตือนเราในลักษณะอย่างนี้จงดีใจว่าเราได้อยู่ถึงเท่าชราแก่ชรานะฟันที่เคยมั่นคงก็เริ่มที่จะโยกคลอนพอที่จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวรอรับความแก่ชราที่ทยอยมาอย่างต่อเนื่องต่อมาก็คือที่เคยหย่อนกลับตึงนี่ก็หมายถึงหูของเราตอนอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวจะฟังเสียงอะไรก็ได้ยินไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลพอเข้าสู่วัยชราเนื้อหนังก็หย่อนยานไปหมดเว้นแต่หูยิ่งแก่ก็ยิ่งตึงนะไม่มีใครปรารถนาแน่นอนหน้าตาเต่งตึงเนื้อตัวเต่งตึงเนี่ยคนชอบนิยมนะแต่ว่าหูตึงอย่างเดียวเนี่ยไม่มีใครอยากจะได้นะต่อมาก็คือว่าที่เคยซึ้งกลับเซอะนี่เป็นอย่างไรก็หมายถึงความจำนิยมนะตอนอยู่ในวัยเด็กๆเนี่ยเรียนรู้อะไรก็จำได้ง่ายแล้วก็จำได้เร็วแล้วก็แม่นยำด้วยพอเข้าสู่วัยชราก็หลงลืมนะความจำเลอะเลือนได้หน้าลืมหลังนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้ามีลูกมีหลานที่อยู่ในวัยของการศึกษาเล่าเรียนก็พยายามส่งเสริมส่งเสียให้ศึกษาเล่าเรียนอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าคนในคนแต่ขอให้มีความรู้มีการศึกษาแล้วก็หาอยู่หากินโดยทางที่สุจริตไม่ไปลุ่มหลงในอบายมุขไม่ติดการพนันแล้วก็ไม่เสพเครื่องดองของมึนเมาอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นสุรายาเมาหรือบุหรี่นะที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพนะบุหรี่นี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันเพราะคนสูบเยอะนะญาติโยมโดยเฉพาะโยมผู้ชายนะอันนี้ก็ต้องเลิกกันแล้วนะเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องของสุขภาพของเราล้วนๆเลยนะลูกหลานที่อยู่ในวัยหนุ่มนะบางทีบางครั้งก็สูบตั้งแต่ยังไม่จบป.6ก็มีนะเรื่องของบุหรี่แม้จะมีการตักเตือนแม้จะมีเครื่องหมายบอกงดสูบบุหรี่ก็ตามแต่คนมันอยากนะอย่างไรก็หาเรื่องสูบจนได้นี่ก็ฝากด้วยความห่วงใยไปถึงลูกหลานของญาติของโยมด้วยนะพ่อแม่ก็บอกกล่าวตักเตือนลูกหลานของเราหน่อยนะอย่าไปปล่อยจนเกินไปเพราะบางทีบางครั้งการที่เราปล่อยลูกหลานอาจจะคิดว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ใครก็สูบได้อายุขนาดนี้พอที่จะสูบบุหรี่พอที่จะดื่มสุราหรือไม่อย่างไรต่างๆเนี่ยมันก็เกี่ยวกับอายุด้วยนะถ้าหากว่ามีการมีงานทำอันนั้นก็ว่าไปเรื่องนึงเรียนจบมีการงานทำแล้วสามารถที่จะหาเงินซื้อเองได้อันนี้ก็ว่าไปตามอัตภาพก็แล้วกันแต่ถ้าตรับใดยังแบมือขอพ่อขอแม่อยู่ตรงนี้เนี่ยวัยนี้ยิ่งไม่เหมาะสมเลยนะนั่นก็ฝากญาติฝากโยมว่าในเรื่องของอบายมุขต่างๆทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีจะมีค่ากว่าคำสอนนิยมนะนั้นโยมญาติทั้งหลายอาการต่างๆเช่นผมงอกสายตาพร่ามัวฟันโยกคลอนหูตึงความจำเลอะเลือนเหล่านี้ถือว่าเป็นบริวารเป็นทัพหน้ามาก่อนจากนั้นมัจจุราชนะคือความตายที่เป็นทัพหลวงก็จะติดตามมาอย่างกระชั้นชิดเมื่อความแก่ความเจ็บป่วยเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ผู้ใดแล้วก็เป็นสัญญาณบ่งบอกผู้นั้นให้รู้ว่าในไม่ช้ามัจจุราชคือความตายก็จะมาถึงเราอันมัจจุราชนั้นเนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะรบหรือต่อสู้ให้ชนะได้นะด้วยพลรบต่างๆเช่นพลช้างพลม้าพลรถหรือพลราบนะทั้งไม่อาจที่จะเอาชนะได้ด้วยเวทมนต์คาถาด้วยการติดสินบนหรือแม้แต่ด้วยวิทยาการสมัยใหม่เมื่อพญามัจจุราชนั้นเนี่ยมาถึงแล้วก็จะบดขยี้ทุกชีวิตให้แตกดับไปโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวนะไม่มีการเลือกที่รักผลักที่ชังปฏิบัติเสมอภาคกันหมดไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงนะความตายจึงเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในโลกนี้ถามว่าในโลกนี้ใครบ้างนะที่ไม่กลัวความตายก็กลัวด้วยกันทั้งนั้นแหละญาติโยมนะทุกคนอยากมีชีวิตยังไม่อยากตายน้อยคนที่จะคิดน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็เบียดเบียนตัวเองนะก็ให้กำลังใจญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านให้เรานั้นเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพของเราให้มันดีนะจะอยากดีมีจนอย่างไรชีวิตเราก็มีค่า
มันก็มีสุขมีทุกข์คล้าๆกันไปกว่าเราจะเกิดมาลืมตาดูโลกนี้ได้ต้องอาศัยบุญกรรมที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแล้วก็อาศัยคุณพ่อคุณแม่ให้โอกาสเราได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเราก็จงมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกว่าจะสมมาภาควรแก่เวลานะแต่เราอย่าไปทำลายชีวิตของตนเองก็เป็นพอนะโยมนะความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่กำหนดไม่ได้นะทายไม่ออกแล้วก็บอกไม่ถูกด้วยจะมาเยือนคนเราในเวลาใดเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีใครรู้ได้ในวันหนึ่งนั้นเนี่ยอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสร็จแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสร็จแล้วนะสมด้วยพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสันสิ่งที่สำคัญที่คนเรากำหนดไม่ได้ถ่ายไม่ออกบอกไม่ถูกนั้นนะโยมญาติทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้5ประการด้วยกันนะนั่นก็คือชีวิตความเป็นอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะมีอายุยืนยาวได้เท่าไหร่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่รู้ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรกาละเวลาตายเราไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหนเทหานิเคปนะสถานที่ตายเราไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนคติสถานที่ไปเกิดเราก็ไม่รู้ว่าตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนสาธุชนทั้งหลายชีวิตของคนเราเนี่ยจะก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังจะสุขหรือว่าทุกข์จะเสื่อมหรือว่าจะเจริญจะขาดทุนหรือว่ามีกำไรไม่ใช่เพราะเทวดาพระพรหมหรือเทพเจ้าองค์อื่นๆจะมาดลบันดาลให้แต่ย่อมเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมลิขิตทั้งนั้นน่ะต้องด้วยบทประพันธ์ที่ว่าไม่ใช่เทวดาดอกมาอุ้มสมไม่ใช่พระพรหมดอกมาเสกสรรไม่ใช่ศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์จันทร์จะมาดลบันดาลให้เราชั่วดีแต่กรรมลิขิตชีวิตคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีถ้าทำชั่วก็มีแต่เลวทรามนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องนี้ปราชญ์ทั้งหลายได้กล่าวถึงชีวิตไว้อย่างน่าคิดไว้ว่าเปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันนำภัยชีวิตมาลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนเทียนนี้มีดีที่ไส้พันไม้ชั่วดีที่ผลคุณค่าแห่งความเป็นคนส่งตนด้วยผลผลิตงานดังนั้นปราชญ์ทั้งหลายจึงได้กล่าวไว้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำอยู่ที่ทำดีค่าของการทำดีอยู่ที่มีศีลธรรมนั้นนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยได้กล่าวไว้อีกว่าอันคนดีตายเหมือนใส่ร่มมาล้มหักผู้คนรักระลึกอยู่ไม่รู้หายอันดีชั่วตัวตายเมื่อภายหลังชื่อก็ยังปรากฏอยู่ไม่รู้หายสมในแห่งพระบาลีที่ว่ารูปังชิรติมัจจานังนามะโคตังณชิรติซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้ทรงประพันธ์คำโคลงเอาไว้ว่านรชาติวังวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนเรื่องของความตายไว้เพื่อเตือนใจให้มีสติอยู่ตลอดเวลาโดยให้นึกถึงหลักความจริงของชีวิตว่าที่สุดของชีวิตคือความตายทุกคนมีความตายรออยู่ข้างหน้าเมื่อมีสตินึกได้อย่างนี้กันเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุให้ลดโลภโมโทสันลงได้ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสงบสุขขึ้นแล้วก็โลกก็จะพลอยร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเมื่อสรุปให้สั้นก็มีเพียงประการเดียวคือสตินะซึ่งเป็นธรรมะที่สุดยอดแห่งธรรมะทั้งปวงเป็นผู้มีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอทั้งก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดแล้วก็ในขณะที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดความพลั้งเผลอก็จะไม่มีการนึกถึงความตายเป็นสติอย่างหนึ่งนะโยมนะเรียกว่ามรณสติผู้นึกถึงความตายอยู่เสมอเรียกว่าผู้เจริญมรณสตินั้น
สมาชิกรายการกติธรรมประจำวันในยามเช้าๆอย่างนี้เราก็ระลึกอยู่เสมอก็แล้วกันนะเพื่อป้องกันไม่ให้เราประมาทในเรื่องของชีวิตเมื่อนึกถึงความตายจนเคยชินแล้วนะย่อมเป็นผู้ที่ไม่หวาดสะดุ้งตกใจกลัวความตายย่อมกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างไม่พรั่นพรึงนะจะคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้และจะเป็นคนอายชั่วกลัวบาปทั้งจะค่อยๆปล่อยวางความตนีความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นในทรัพย์สมบัติของตนได้นะเป็นเหตุให้เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นนะด้วยความสมัครใจแล้วก็เต็มใจสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมพุทธนะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การรู้จักแบ่งปันปันความสุขให้กันและกันนั่นแหละเป็นหน้าที่ของเราอย่าไปประมาทอย่าไปตระหนี่ทีเหนียวนิยมนะคนเราล้มหายตายจากกันไปแล้วไม่สามารถที่จะหอบหิ้วเอาทรัพย์สมบัติไปได้เลยมีก็แบ่งปันนะทำบุญสุนทรทานบ้างเราเกิดมาบนโลกใบนี้ก็เพราะอาศัยบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติบางก่อนเมื่อเรามีบุญเยอะแสวงหาได้เยอะแสวงหาได้มากมีสติมีปัญญาเราพอที่จะแบ่งปันพอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่มีความลำบากนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเราใช้โอกาสตรงนี้สร้างบารมีทานนะให้เพิ่มขึ้นในภพภูมิต่อไปจะมีความมั่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์จะไม่ผ่านภพกับคำว่าไม่มีนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความเต็มใจในการที่จะให้เมื่อให้แล้วเราก็จะมีความสุขคนคิดที่จะให้จะรู้สึกเบาส่วนคนที่คิดที่จะเอาเนี่ยมันจะรู้สึกหนักนั้นธรรมดาผู้คนที่ไม่เคยระลึกนึกถึงความตายมักเป็นผู้ประมาทอยู่ว่าตนเองจะยังไม่ตายง่ายๆมัวหลงเพลิดเพลินอยู่กับความสนุกสนานในการใช้ชีวิตหลงติดอยู่กับการแสวงหาลาภยศอยู่ร่ำไปเป็นเหตุให้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มพร่องอยู่เป็นนิดเหมือนมหาสมุทรที่ไม่อิ่มน้ำและเหมือนไฟที่ไม่อิ่มด้วยเชื้อเขาจึงตกเป็นทาสของความทยานอยากยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตของเขาจึงเต็มไปด้วยการดิ้นรนต่อสู้แล้วก็การแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันเพราะไม่เคยนึกถึงความตายไม่เคยนึกว่าไม่ช้าตนก็จะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่มีสมบัติอะไรที่ติดตามไปได้นะจึงทำให้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพราะไม่อิ่มไม่พอจึงต้องดิ้นรนแสวงหาเพราะต้องดิ้นรนแสวงหาอยู่เสมอจึงวิตกทุกข์ร้อนอยู่เป็นนิดเมื่อยังไม่ได้ตามที่คิดก็ดิ้นรนมากขึ้นได้มาแล้วก็ดิ้นรนให้ได้มากยิ่งขึ้นกระแสแห่งความต้องการก็ยิ่งไหลท่วมทับจับจิตใจมากยิ่งขึ้นหรือเมื่อได้มาแล้วก็ยังต้องดิ้นรนในการรักษาสิ่งที่หามาได้นั้นไม่ให้หลุดไปจากตนนะจึงต้องดิ้นรนทุกข์ร้อนอยู่ตลอดเวลาการที่จะให้เขาเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นหรือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยสุจริตใจจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทนจึงเป็นเรื่องที่ยากเย็นนักหนาเลยทีเดียวตรงกันข้ามคนที่มีสติระลึกนึกถึงความตายได้ย่อมเห็นว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นของกลางประจำโลกเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้แก่คนในโลกได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ช้าพลันตนก็ต้องจากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปเองหรือไม่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็จะต้องจากตนไปนะเมื่อหามาได้เหลือกินเหลือใช้แล้วก็คิดว่าเท่านี้ก็พอเพียงแล้วสำหรับเลี้ยงชีพตนและก็ครอบครัวตนให้เป็นสุขส่วนที่เหลือก็จะเจือจานไปถึงผู้อื่นเรียกว่ารู้จักแบ่งปันปันความสุขให้แก่คนอื่นรู้จักอิ่มรู้จักพอก็จะเกิดพอกพูนขึ้นในจิตใจเมื่ออิ่มได้พอเป็นก็ไม่ต้องดิ้นรนเมื่อไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องทุกข์ร้อนไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเพราะอิ่มได้พอได้ประตูใจก็เปิดกว้างสามารถที่จะปล่อยวางได้สามารถที่จะนำสมบัติตนออกมาบริจาคนำออกมาช่วยเหลือผู้อื่นได้แม้ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรจะเสียสละก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำลังกายกำลังความคิดหรือด้วยเลือดด้วยเนื้อของตนบุคคลเช่นนี้ย่อมมีความสุขอยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วมีความสุขในใจมีความสุขกายสบายใจฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงบัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลมึงแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

าติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆดื่มบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิบกับสปสช.ค่ะ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.5 MHz สวทบุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.

0: วัสดีท่านฟังที่เคารพครับ
1: ท่ามกลางบรรยากาศที่ครึ้มๆในช่วงเช้าๆรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.กลับมาพบกับท่านฟังเช่นเคยนะครับมาพร้อมกับคุณหมูธนเดชฉลาดเพศและก็ผู้ร่วมจัดรายการสองท่านนะครับคุณบรรเทาสำรันใจคุณบุญเรียนที่รักนะครับผมถือว่าเป็นผู้ร่วมจัดรายการและก็ท่านผู้ฟังที่เพิ่งตื่นขึ้นมานะครับรวมทั้งท่านผู้ฟังที่ฟังทางหอกระจายข่าวหลังจากที่พระเดชพระคุณพระอาจารย์มหานิมิตท่านลงจากสถานีไปหมายความว่าเสียงท่านเนี่ยนะครับจบสิ้นลงทุกวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์ธัญญาประวันรำก็จะมาบอกเล่ามาเติมเต็มในรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.นะครับก็ถือโอกาสนี้เรียนไปยังท่านผู้ฟังที่ตื่นแต่เช้าๆฟังธรรมะและก็ฟังสาระดีๆจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันนี้ต้องขอบคุณทางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณวีรยุทธน้อยพรมและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับเขาจะมาอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาผลิตรายการมาดำเนินรายการกันนะครับเป็นรายการสดนะครับเป็นรายการสดที่สวทเนี่ยทุกวันเสาร์ครับตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้ารายการรู้ทันสิทธิ์เนี่ยเป็นรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.นี่นะเป็นเพียงการมาเติมเต็มให้ท่านผู้ฟังเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเรื่องหลักๆเรื่องใหญ่ๆที่มีการปฏิบัติภารกิจมีการดำเนินกิจกรรมดำเนินการในแต่ละเรื่องเนี่ยก็ขยับขับเคลื่อนกันไปเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นภาษาราชการเขาเรียกว่างานรูทีนเรียกว่างานประจำขับเคลื่อนไปครับแต่ถ้ามีข่าวดีเนี่ยนะก็ต้องมาเติมเต็มเช่นช่วงนี้ท่านผู้ฟังที่อายุ60ปีขึ้นไปและก็คนที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มเนี่ยไปรับวัคซีนแล้วหรือยังนะมาย้ำมาเตือนท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านผู้ฟังที่ได้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรามาเติมเต็มกันส่วนท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ฟังหรือฟังแล้วเนี่ยก็ขอความอนุเคราะห์ไปบอกต่อนะครับไปรับวัคซีนที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับอาจจะมีพี่น้องอสม.อาจจะมีคุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่ใกล้ก็สอบถามที่รพ.สต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลของท่านนะครับเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่สปสช.แม่ถือผมว่ามีข่าวดีนะฟังเวลาคุยเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะๆเช่นเรื่องของการปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจไม่มีเงินหลักแสนหลักล้านเนี่ยทำไม่ได้นะครับท่านฟังแต่ถ้าเป็นคนไทยที่ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือว่าใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยข่าวนี้นะเป็นการเผยแพร่ของสปสช.ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่30ท่านฟังครับ2วันที่แล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีพัฒนาท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านฟังท่านเป็นประธานบอร์ดบริหารในระดับประเทศซึ่งสปสช.ก็จะมีบอร์ด2บอร์ดหมายถึงว่าบอร์ดใหญ่นะครับผู้บริหารระดับส่วนกลางเนี่ยนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีโดยตำแหน่งมีเรื่องสำคัญที่จะแจ้งก็คือเรื่องของการเขาใช้คำว่าปรับเพิ่มอัตราชดเชยบริการคือชดเชยให้ครับชดเชยให้คนที่รักษาคือคุณหมอเนี่ยซึ่งการปลูกถ่ายตับหรือว่าเปลี่ยนหัวใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินเยอะนะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าไม่มีเงินหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยสามารถจะทำเรื่องราวเหล่านี้ยากแต่คนเป็นโรคเนี่ยมันก็ยังมีอยู่คนไทยเนี่ย60กว่าล้านนะ60กว่าล้านนี่ก็ยังมีคนเป็นโรคแบบนี้อยู่เคยเห็นไหมครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้เครื่องบินส่วนตัวรับหัวใจจากขอนแก่นจากอุดรเนี่ยเข้าไปปลูกถ่ายตับที่ในส่วนกลางนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสปสช.มีนโยบายแล้วก็มีแนวทางช่วยเหลือคนที่ลำบากนะครับมานานละแต่เมื่อวันที่6พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการตั้งเรื่องไปแล้วก็ขอมติบอร์ดสปสช.แล้วเห็นชอบโดยมติเห็นชอบข้อเสนอของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเรื่องขอปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชย เออการปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจว่าเรื่องของสิทธิ์ระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าสิทธิ์บัตรทองนี่แหละแล้วเขาก็มีมติไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณพัฒนาหรือว่าท่านรัฐมนตรีพัฒนาเนี่ยท่านบอกเลยนะครับว่าการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นบริการสำคัญที่ช่วยรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับระยะรุนแรงนะผู้ป่วยโรคตับระยะรุนแรงเด็กที่จำเป็นต้องปลูกถ่ายตับแล้วก็ปลูกถ่ายหัวใจที่ล้มเหลวหรือว่าเปลี่ยนหัวใจที่ล้มเหลวระยะสุดท้ายเนี่ยนะเขามีค่าใช้จ่ายสูงนะครับค่าใช้จ่ายสูงแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับโรคที่ซับซ้อนเนี่ยทางมติเขาจะพิจารณามีผู้เชี่ยวชาญมีสมาคมปลูกถ่ายตับเนี่ยเขาก็ไปประชุมกันแล้วก็มีมติร่วมกันแล้วก็มาผ่านบทปรากฏว่าเขาใช้มติครั้งนี้ก็คือปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวผ่าตัดสำหรับผู้บริจาคนะครับในวงเงิน 30,000 บาทอีกนั่นก็หมายความว่าเป็นเรื่องของทางคุณหมอคุณแพทย์เนี่ยก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยเขาก็เตรียมเงินก่อนนะมีเงินจากสปสช.เข้าไปซัพพอร์ตดูก่อนนะครับแล้วก็ในเคสที่การบริจาคนะเขาเตรียมไว้ล่วงหน้าใน 30,000 บาทต่อรายขึ้นไปเป็น 40,000 บาทต่อรายนั่นก็หมายความว่าเวลาก่อนที่จะมีการผ่าตัดมีการเตรียมเนี่ยก็ต้องมีงบประมาณซัพพอร์ตโดยสปสช.ก็จะดูแลนะครับอันนี้ในเคสสำหรับเรื่องของการบริจาคนะครับส่วนการผ่าตัดเนี่ยแน่นอนครับการเปลี่ยนถ่ายหัวใจเนี่ยเป็นการเหมาจ่ายท่านฟังทราบไหมครับว่าการเหมาจ่ายเปลี่ยนหัวใจให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเดิมเนี่ย 600,000 บาทต่อราย 600,000 บาทต่อรายครับท่านฟังปรับขึ้นไปเป็น 660,000 บาทต่อรายนั่นก็หมายความว่าสปสช.ก็ต้องอุดหนุนเพิ่มโดยการใช้งบประมาณของสปสช.ที่มีเนี่ยดูแลที่คนเปลี่ยนถ่ายตับเปลี่ยนถ่ายหัวใจอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าราคา 660,000 บาทต่อรายนะครับนี่คือแจ้งให้ทราบว่าทางสปสช.เขาดูแลบางเรื่องเนี่ยเราไม่อาจที่จะรู้เลยถือว่าผมมาเรียนเพิ่มเติมแล้วกันนะครับส่วนการปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายได้ปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายรวมค่าผ่าตัดนะรวมค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้รับบริจาคเนี่ย 600,000 บาทต่อรายครับท่านฟังครับเป็นการแยกจ่ายให้ชัดเจนได้แก่ผ่าตัดตับจากผู้บริจาคเนี่ย 200,000 ค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้รับบริจาคอีก 660,000 บาทเห็นไหมครับค่าใช้จ่ายที่มีแล้วไม่เพียงแค่นี้ท่านฟังครับหลังจากผ่าตัดเนี่ยเขาจะมีการดูแลต่อเนื่องดูแลต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับการป้องกันแล้วก็ติดตามดูแลนี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายหลักแสนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านฟังที่เกิดมาเป็นคนไทยใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพส่วนสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกันอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทราบตัวเลขได้แต่ของสปสช.เนี่ยเขาจะบอกเล่าเรื่องของตัวเลขได้นะเห็นไหมครับคนไทยเนี่ยโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยมีเลข13หลักแล้วก็สามารถสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวดีๆกันได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มาบอกเล่าแล้วก็มาเติมเต็มกันบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยนะเราหลายคนนะครับฟังหรือว่ารับชมผ่าน Facebook ไลฟ์ที่เขาถ่ายทอดสดจากนู่นเลยครับเวทีสาธารณะถอดบทเรียนศูนย์สุขใจใกล้บ้านฟื้นกายฟูใจก้าวเดินไปด้วยกันที่เทศบาลตำบลยายแย้มพัฒนานะอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานเนี่ยหลายท่านคงจะมีโอกาสได้รับชมย้อนหลังได้นะครับเป็นเรื่องราวของการมาบอกเล่ามาเติมเต็มว่าด้วยเรื่องของการมีศูนย์สุขใจใกล้บ้านซึ่งอาจจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลไปแล้วไปตั้งอยู่ที่เทศบาลอบต.ซึ่งก็มีการจับมือกันนะโดยพี่เลี้ยงใหญ่ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยไปดำเนินการเรื่องราวเหล่านี้ทั้งอุดหนุนว่าด้วยเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือดูแลผู้ที่เจ็บป่วยในพื้นที่เจ็บป่วยโรคอะไรบ้างเหมือนโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่เหมือนครับศูนย์สุขใจใกล้บ้านเนี่ยเขาจะดูเรื่องของการที่คนเจ็บป่วยแล้วก็มีภาวะ เรื่องเช่นเรื่องสโตรกนะเคยได้ยินไหมครับโรคหัวใจหลอดเลือดที่มีการเจ็บป่วยแล้วไปหาคุณหมอหลังจากกลับจากหาคุณหมอแล้วมาอยู่บ้านเนี่ยอันนี้คือประเด็นสำคัญที่โครงการเนี่ยเขาไปนำเสนอไปบอกเล่าแล้วก็นำเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าว่าที่ตำบลยายแย้มวัฒนาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะก็เป็นการบอกเล่าผ่านเวทีเสวนาและก็ไปดูสถานที่จริงนะครับอันนี้สปสช.ก็มีส่วนร่วมในการเข้ามาดำเนินกิจกรรมตรงนี้โดยเฉพาะพี่เลี้ยงใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยหมายถึงว่าทีมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่เขาสนับสนุนเรื่องของงบประมาณแล้วหัวใจประเด็นสำคัญก็คือพื้นที่เองนะครับที่ใช้ยายแย้มโมเดลเนี่ยเพราะว่าเขามีการตั้งมานานละนะครับศูนย์สุขใจใกล้บ้านเนี่ยตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาแล้วก็มีการพัฒนาการขึ้นนะครับระหว่างผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ทางคนในพื้นที่เองและก็ทางโรงพยาบาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติเองนะครับก็จับมือกันและก็ดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ฟังแล้วก็ทำให้ชื่นใจนะครับคนเนี่ยเจ็บป่วยหลังจากที่ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งก็อยู่ได้แค่ระยะหนึ่งเท่านั้นเองท่านฟังครับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการเดินทางก็ดีจากการเกิดการค่าใช้จ่ายในอื่นๆก็ดีนะครับถึงแม้ว่าบางโรคเนี่ยจะใช้เรื่องของการยาการรักษาฟรีก็จริงครับแต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆมันตามมาโครงการยายแย้มโมเดลเนี่ยก็จะทำให้เกิดเรื่องของการบูรณาการคำว่าบูรณาการเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การบูรณาการความคิดและก็บูรณาการคนนะถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจต้องทำยังไงอะไรประมาณเนี่ยเช่นทางการบอกเล่าเมื่อวานเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับว่าเรื่องของการดำเนินกิจกรรมหลังจากที่คนไปป่วยไปเจ็บและไปโรงพยาบาลนะเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องของคนเป็นสโตรกเนี่ยนะเป็นสโตรกหรือว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลรอดกลับมาแล้วเนี่ยแล้วก็คุณหมอให้กลับมาบ้านถามว่าคนที่ติดตามดูแลคนที่ให้กำลังใจและมีสถานที่ไปให้บำบัดฟื้นฟูต่อเนื่องเนี่ยก็คือเทศบาลอบต.นั่นเองนะครับแล้วก็จะมี CG Caregiver มีนักกายภาพบำบัดติดตามดูแลใครติดตามเมื่อวานนี้ก็จะทำให้รู้ว่าบุรีรัมย์ของเรานี่ก็มีอะไรดีๆเยอะเลยนะครับเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการไปเติมให้เต็มสำหรับคนที่พูดกันง่ายๆว่าในเมื่อมันเป็นแล้วเนี่ยนะก็ต้องรักษานะภาพการรักษาที่ดีแล้วก็ทำให้เกิดซึ่งสปสช.เองอยากให้มีทุกตำบล นะครับอยากให้มีทุกตำบลแต่ว่าวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นพี่เลี้ยงใหญ่เนี่ยได้มีการก่อตั้งบุรีรัมย์เรามีแล้วถึง24แห่งของจังหวัดนะครับมีถึง24แห่งนะครับ สถานอภัยนะครับการมีสถานที่แห่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยู่ในชนบทมากกว่าคนที่อยู่ในเมืองนะครับคนที่อยู่ในเมืองเขาสามารถไปที่ โรงพยาบาลได้ไปที่โรงพยาบาลใกล้ๆได้นะครับส่วนคนที่อยู่ในชนบทเนี่ยก็อาศัยองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลตำบลที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยก็ดำเนินกิจกรรมเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าต้องไกลทุกที่ทุกแห่งนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเทศบาลเมืองบ้านบัวเทศบาลเมืองชุมเห็ดก็มีสถานที่แบบนี้ศูนย์สุขใจใกล้บ้านรับการ อุดหนุนนะเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเครื่องมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะมีทางกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยสนับสนุนท่านนายกภูสิทธิ์เล็กอุดากรและก็สมาชิกสภาของท่านเนี่ยก็จะมีการลงมตินะครับแล้วก็อุดหนุนเรื่องราวเหล่านี้ไปนี่คือเรื่องราวของบุรีรัมย์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็นำมาบอกเล่ากันความสำเร็จเรื่องราวเหล่านี้มันจะอยู่เฉพาะคนที่อุดหนุนเท่านั้นไม่ใช่นะครับมันจะไปเกิดขึ้นสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เองเช่นในครอบครัวก็มีกำลังใจคนในชุมชนก็ดูแลกันได้นะครับก็ส่งเสียงไปยังคนที่ดูแลนะครับโดยเฉพาะ CG ในพื้นที่โดยเฉพาะอสม.ในพื้นที่ที่ได้รับการดูแลแล้วก็เรียกว่ามีความรู้นะมีความรู้แล้วก็ไปสื่อสารดูแลคนในชุมชนได้นะครับอ่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเมื่อวานนี้ ยายแย้มโมเดลต้นแบบการบูรณาการกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เอามาเติมเต็มให้ท่านฟังได้ทราบว่าในกรณีมีศูนย์สุขใจใกล้บ้านเนี่ยโดยการสนับสนุนอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีที่ไหนเป็นเด่นๆบ้างของบุรีรัมย์ก็ยกตัวอย่างของเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาโดยคณะผู้บริหารนะครับท่านนายกท่านปลัดเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและก็เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยไปดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลยายแย้มวัฒนาถามว่านอกจากตำบลยายแย้มคนในพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมีคนจากที่อื่นไปไหมแต่ว่ามีครับตำบลใกล้เคียงเหล่านั้นก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ได้เรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่สปสช.นำมาบอกมาเล่ากับท่านฟังในช่วงเช้าๆนะครับในบรรยากาศที่ครึ้มๆเหมือนฝนจะตกนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่มาผมว่ามาทุกครั้งก็ต้องเติมทุกครั้งเลยก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพวันนี้ในภาคประชาชนเองก็มีโอกาสนะครับที่จะไปเยี่ยมเยียนทางตำบลอบต.ตำบลบ้านปรือนะครับไม่ได้ไปที่อบต.ครับไปที่รพสต.บ้านปรือนี่แหละนะครับภาคประชาชนโดยเฉพาะศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่มีกิจกรรมสำคัญลงไปพบปะกับเครือข่ายเราเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไปเติมเต็มนะไปเพิ่มเติมข้อมูลบางอย่างนะครับที่ภาครัฐเขาทำแล้วแหละแต่เพียงแค่ภาคประชาชนเราเนี่ยต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับประมาณสัก10โมงนี่ก็จะไปพูดไปคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันที่รพสต.บ้านปรือนะครับก็ถือโอกาสนี้แจ้งไปยังเครือข่ายของเราด้วยนะครับเรื่องของการทำกิจกรรมและก็นำงบประมาณของกองทุนไปใช้ผมกำลังหมายถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล นะครับตัวเลขก็เป็นที่น่าพอใจนะครับ 3-4 อำเภอที่ยังมีตัวเลขที่สูงอยู่เนี่ยสปสช.บอกว่าก็จะมีการติดตามไปให้กำลังใจนะใช้คำว่าไปให้กำลังใจนะครับทีมงานสปสช.เขต9โดยทีมของคุณอัศดาวุฒิสารสิทธิ์และก็คณะเนี่ยก็จะลงไปเติมเต็มให้กำลังใจนะไปแลกเปลี่ยนไปบอกเล่าว่าทำไมนะเงินที่สปสช.โอนเข้ามาเงินท่านอุดหนุนเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังมีตัวเลขที่สูงอยู่นะครับยังมีตัวเลขที่สูงอยู่เนี่ยควรจะทำยังไงประโยชน์ที่จะเกิดกับในพื้นที่หรือว่าคนในพื้นที่ของท่านเนี่ยอะไรบ้างที่ทำให้เรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะทำให้เกิดในพื้นที่ตำบลของท่านเนี่ยดีกว่าเอาเงินมากองไว้ในตำบลแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะครับมันมีอะไรติดขัดหรือเปล่าไปเติมเต็มกันนะครับประมาณ5อำเภอนะครับวันนี้จะไม่ย้ำว่าอำเภอไหนไปดูตัวเลขของท่านเองก็ได้นะครับ 3-4-5 อำเภอเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคำว่าเป็นห่วงในที่นี้หมายความว่าประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าทางเทศบาลอบต.เอาเงินไปตั้งไว้เฉยๆเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ครับท่านฟังนะครับมันจะส่งผลอะไรต่อไปครับส่งผลแน่นอนครับเงินที่ให้มาผมบอกเล่าทุกเช้าทุกสัปดาห์เวลามีโอกาสมาพบกับท่านฟังก็คือว่าสปสช.โอนเงินเข้าไปที่เทศบาลที่อบต.แล้วไม่ใช้ผมยกตัวอย่างเช่นโอนมา100บาทเนี่ยท่านใช้ไม่ถึง90บาทเนี่ยในปีหน้าในงบประมาณหน้าท่านจะไม่ได้รับโอนอีกนึกออกไหมครับการเสียประโยชน์ตรงนี้พี่น้องประชาชนจะเป็นผู้เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ใช้เถอะครับถ้าเหลือประมาณ 10% หรือว่าต่ำกว่า 10% อันนี้เข้าข่ายว่าเขาจะโอนให้แน่นอนแต่ถ้าเหลือเกินนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องพูดคุยกันอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสปสช.เองพร้อมเครือข่ายในพื้นที่ซึ่งมีการ เรียกกันว่ารวมตัวกันไปเติมเต็มกันเนี่ยนะครับจะเป็นวิทยากรครูกอก็ดีจะเป็นเครือข่ายที่อยู่ในอำเภอนั้นๆก็ดีเนี่ยก็ลงไปให้กำลังใจเทศบาลอบต.ไปทำความเข้าใจให้ตรงกันแล้วก็นำงบประมาณของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาบริหารจัดการไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือกองทุนหลักประกันสุขภาพเหลืออีกไม่กี่เดือนนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเห็นไหมครับจะหมดละงบประมาณของเราจะไปจบที่วันที่30กันยายน2569 ป็นปีงบประมาณที่จะต้องเติมใหม่ยังไงจะต้องติดตามแบบไหนเนี่ยนะครับทางสปสช.ก็จะมีทีมงานแล้วก็ฝากไปยังผู้บริหารของเทศบาลของอบต.ที่ยังมีตัวเลขหรือว่าเงินสูงๆเนี่ยนะครับช่วยบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงท้ายขอบคุณท่านฟังที่ติดตามนะครับขอบคุณจริงๆครับโดยเฉพาะท่านที่ติดตามผ่าน Facebook ซึ่งแน่นอนครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าสปสช.เนี่ยจะมาทำรายการมาเติมมาเต็มเฉพาะวันเสาร์นะครับ 5:30 ถึง 6:00 นก็ต้องขอบคุณท่านผู้ที่ดูแลรายการนะครับวันนี้ผมกับคุณธนเดชฉลาดเพศและก็ท่านผู้ร่วมจัดรายการ 2-3 ท่านที่ชมผ่าน Facebook และก็ท่านฟังที่เพิ่งตื่นมานะฟังผ่านหอกระจายข่าวก็รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.ก็จะมาบอกเล่ามาเติมเต็มเรื่องดีๆในทุกเช้าครับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเสียงเพลงนะครับเอาไว้วันเสาร์หน้านะวันนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งตื่นนะครับด้วยเสียงเพลงที่ไพเราะคุณธนเดชฉลาดเพศและผมธัญญาประวันรำลาเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเกษตรของประเทศไทยเพื่อรับมือภัยแล้งในรูปแบบเชิงรุก
10: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเดินหน้า

0: ด้วยการพัฒนาดัชนีคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลจากดาวเทียมเข้ากับข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำช่วยให้สามารถวางแผนรับมือภัยแล้งล่วงหน้าได้ถึงครึ่งปีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขานรับนโยบายรัฐบาลเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถเมล์ขอสมกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
2: นายกิติการจอมดวงดาวรุ่งวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกกล่าวว่าขสมกมีความพร้อมเต็มที่รองรับการเดินทางของประชาชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมล์ขสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันสำหรับวิธีการใช้งานเพียงแจ้งพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถจากนั้นเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเลือกเมนู G Wallet กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วกดปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์สแกนกับแอปพลิเคชันถุงเงินของพนักงานใส่รหัสพินเป๋าตัง6หลักเพื่อยืนยันการชำระเงินและระบบจะบันทึกสลิปเมื่อทำรายการสำเร็จนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มตรวจสอบราคาชุดสังฆพันธ์และชุดไทยธรรมป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าช่วงก่อนวันวิสาขบูชาน
3: างณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงก่อนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดป้องกันไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าทั้งนี้ภาวะราคาจำหน่ายทรงตัวไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่ต้นทุนสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานมีการปรับราคาขึ้นจากภาวะค่าขนส่งและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเทียนไขภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อชุดสังฆทานที่มีขนาดเล็กลงหรือเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปจัดชุดสังฆทานเองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
7: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
8: ่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือ

0: หรือบัตรทองรักจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อพ่อพ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
2: ่เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
2: ่4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร
2: ่ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
1: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
2: ไอ้ยะไอ้ยะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันอีกเช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะ6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุขค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Page สวทบุรีรัมย์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณช่างเทคนิคของเรานะคะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศพบกันในเช้าวันนี้ตรงกับวันที่ขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะมาในเช้าวันนี้วัน2วันเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศก็ร้อนเนาะแต่ก็ไม่ร้อนเท่ากับห่วงที่ผ่านๆมานะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเมฆก็เยอะพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนก็ตามแต่ว่าก็ยังไม่ร้อนแบบระอุนะคะเหมือนช่วงต้นๆพฤษภาที่ผ่านมานะคะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นางดร.คคนางช่อชูนำเรื่องของตลาดเมืองแปะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักจะได้ไปเที่ยวชมชิมช็อปกันตลาดนี้มีของดีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะคะส่วนช่วงภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรวันนี้อาจารย์จินนี่นำคำศัพท์เกี่ยวกับการจัดระบบการเดินรถไฟและการป้องกันของและการป้องกันอุบัติเหตุจากรถไฟนะคะของประเทศต่างๆมาเล่าให้เราฟังอันนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะ 24-27 พฤษภาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ค่ะหลังจากนั้นตั้งแต่ 28-29 พฤษภาคมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะ 40-60% ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยค่ะเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้ก็มีฝนอยู่นะคะแต่เพียงแค่ 14% ของพื้นที่ค่ะเป็นฝนฟ้าคะนองนะคะแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้34องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ25องศาเซลเซียสค่ะเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันต่อเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฟังเรื่องราวของตลาดเมืองแปะจากอาจารย์นางดร.คคนางช่อชูค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับดร.นางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์จะนางจะพาไปรู้จักกับตลาดใหม่ของชาวบุรีรัมย์นะคะชื่อว่าตลาดเมืองแปะจัดขึ้นทุกวันศุกร์นะคะที่ศาลากลางหลังเก่านะคะแล้วก็ดำเนินงานโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยท่านพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนางรัชนีสารวิถีท่านขับเคลื่อนนำทีมงานจัดเปิดตลาดเพื่อให้เป็นไทยช่วยไทยนะคะโครงการที่สนับสนุนของรัฐบาลนะคะเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตลาดนี้ก็อาจารย์นางได้ไปเดินแล้วนะคะมีของมากมายเลยค่ะช่วงเย็นๆนะคะเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่เลิกเรียนแล้วก็แวะหาอาหารนะคะมีอาหารมื้อเย็นนะคะแล้วก็ของกินเล่นนะคะมีเสื้อผ้ามีสินค้ามากมายนะคะหลากหลายมากเลยอาจจะเป็นตลาดที่เปิดใหม่นะคะแต่อยากให้ท่านผู้ฟังเข้ามาชมนะคะแล้วก็มาแวะเวียนอุดหนุนนะคะสินค้าจากชุมชนตลาดนะคะต่างๆนะคะของผู้ประกอบการที่ท่านมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะของกลุ่มโอท็อปบ้างของยังสมาร์ทฟาร์มแล้วก็สินค้าของคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งโครงการตลาดเมืองแปะนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวฟังคำให้ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ
2: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ชวนเที่ยวตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพชิมชมช็อปของดีราคาประหยัดเคลียร์คิวเย็นวันศุกร์นี้ให้พร้อมแล้วแท็กชวนแก๊งเพื่อนหรือพาครอบครัวมาเดินชิลกันที่ตลาดเมืองแปะแหล่งรวมความสุขและของกินอร่อยๆในราคาสบายกระเป๋าสุขใจผู้ซื้ออิ่มใจผู้ขายบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองสุดๆเดินงานนี้งานเดียวครบจบทุกแนวชิมของอร่อยละลานตาทั้งส้มตำแซ่บเวอร์ขนมหวานไทยรสเด็ดและผลไม้สดๆตามฤดูกาลชมบรรยากาศตลาดสุดน่ารักแถมมีโซนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆมานั่งระบายสีตุ๊กตากันด้วยนะจ๊ะช็อปสินค้าชุมชนและของดีบุรีรัมย์ในราคาประหยัดช่วยเซฟเงินในกระเป๋าเจอกันทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงเย็นถึงสองทุ่มบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม
1: ฟังข้อมูลประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์แล้วน่าสนใจมากๆใช่ไหมคะเราคนบุรีรัมย์มาช่วยกันนะคะอุดหนุนสินค้าของคนบุรีรัมย์อาจารย์นางไปเมื่อวันศุกร์ครั้งที่แล้วนะคะช่วงค่ำๆก็จะมีผลไม้นะคะโดยเฉพาะเงาะมังคุดจากอำเภอโนนสุวรรณค่ะอร่อยมากนะคะเห็นบอกว่าเพิ่งจะตัดนะคะผลไม้ของบุรีรัมย์ของเราเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะมีทุเรียนนะคะว่าสัปดาห์หน้าหรือกลางๆเดือนมิถุนายนเนี่ยทุเรียนทางบ้านปลื้มทุเรียนโนนสุวรรณก็น่าจะตัดลูกกันมากพอสมควรและที่อาจารย์นางเห็นและประทับใจเรื่องหนึ่งก็คือเด็กๆนะคะเยาวชนจากบ้านกรวดนะคะมาโชว์เรื่องของงานศิลปะนะคะแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้กิจกรรมด้านศิลปะด้วยนะคะซื้อของเครื่องปั้นระบายสีอู้น่ารักน่ารักมากเลยนะคะเป็นตุ๊กตามีรูปอะไรที่มันแปลกใหม่ทันสมัยกับคนรุ่นใหม่นะคะและอาหารอร่อยอร่อยมื้อเย็นก็มีหลากหลายมากนะคะที่อาจารย์นางเดินชมดูวันนั้นนี่หิ้วมาแบบมือปวดมือเลยค่ะและคิดว่านะคะช่วงเดือนมิถุนายนก็ต้นเดือนทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็เปิดเทอมนะคะทำการเรียนการสอนนักศึกษาก็จะมีจำนวนมากขึ้นคิดว่าตลาดตรงนี้อยู่ใจกลางเมืองของเราด้วยนะคะแล้วก็ห้อมล้อมด้วยมีโรงเรียนนะคะอนุบาลด้วยเวลาเลิกเรียนมาเด็กๆ เข้ามาซื้อของกินกันเยอะมากเลยก็เชิญชวนนะคะท่านที่สนใจแล้วก็วันศุกร์ไม่รู้จะไปเดินที่ไหนนะคะลองไปดูตลาดเมืองแปะของพวกเรานะคะหรือท่านใดที่สนใจอยากจะนำสินค้ามาขายนะคะก็ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้เลยนะคะเพราะว่าก็ยังมีพื้นที่ที่จะรองรับสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่สนใจอย่าลืมแวะเวียนมาชมตลาดด้วยกันนะคะแวะมาซื้อแวะมาถ่ายภาพแวะมาชมสินค้าที่หลากหลายของพวกเราแล้วก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของคนบุรีรัมย์ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นางหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ตลาดเมืองแปะมีทุกวันศุกร์นะคะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่15นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาบริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมค่ะชวนเพื่อนๆไปหาของทานพาลูกหลานไปร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สนุกๆ กันได้นะคะทุกวันศุกร์ค่ะมาเข้าสู่ช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้มาฟังคำศัพท์เกี่ยวกับการจัดระบบการเดินรถไฟและการป้องกันของประเทศต่างๆนะคะ
3: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่
4: Good morning สวัสดีค่ะทุกคน it's me อาจารย์จินนี่นะคะอยู่กับอาจารย์จินนี่แน่นอนค่ะมาคุยกันแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องอุบัติเหตุรถไฟกับรถบัสไปแล้วค่ะจินจะมาพูดถึงว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยค่ะเขาจัดการกับทางข้ามรถไฟอย่างไรแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะระบบความปลอดภัยทางข้ามรถไฟค่ะทางข้ามรถไฟเนี่ยราบเรียบค่ะ level crossing ค่ะก็คือรถยนต์กับรถไฟเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันค่ะมี grade separation หมายถึงการแยกระดับค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นการสร้างสะพานหรือว่าอุโมงค์ให้แยกจากกันเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีอยู่2แบบหลักๆค่ะนั่นก็คือ level crossing with safety system ทางข้ามที่มีระบบความปลอดภัยค่ะ level crossing with safety systemsอันที่2ค่ะก็คือมี grade separated crossing ทางข้ามแยกระดับค่ะไม่มีการตัดกันประเทศญี่ปุ่นเขาทำยังไงญี่ปุ่นนะคะมีรถไฟมากที่สุดในโลกค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนค่ะอุบัติเหตุน้อยมากๆค่ะว่าแต่ญี่ปุ่นเขาทำยังไงอย่างแรกเลยค่ะเขามี automatic barrier หมายกั้นอัตโนมัติค่ะปิดอัตโนมัติเมื่อรถไฟใกล้เข้ามามีเสียงเตือน warning sound มีไฟกระพริบสีแดง flashing red light และอย่างที่สองค่ะเขามี obstacle detection system ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางค่ะถ้ามีรถคนหรือว่าสิ่งของติดค้างบนรางค่ะระบบจะส่งสัญญาณไปหยุดรถไฟทันทีเลยค่ะและอย่างที่3ค่ะญี่ปุ่นเขามี CCTV monitoring กล้องวงจรปิดเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่เฝ้าดูตลอด24 ชั่วโมง24 hours และอย่างที่4ค่ะ Railway Overpass หรือ Underpass มีสะพานลอยนะคะหรือว่าอุโมงค์นั่นเองค่ะ Overpass ก็คือข้ามด้านบนค่ะ Under ก็คือด้านล่างนะคะ Underpass ค่ะข้ามด้านล่างค่ะส่วนใหญ่ในเมืองใหญ่เนี่ยจะใช้การแยกระดับแบบที่ไม่มีการตัดกันนะคะมาดูประเทศเยอรมนีค่ะว่าเขาทำยังไงเยอรมนีเนี่ยมีรถไฟความเร็วสูงนะคะหรือว่า ICE วิ่ง300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะระบบความปลอดภัยนะคะสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเขามี4 quadrant gates มีประตูกั้น4ด้านค่ะแทนที่จะกั้นแค่2ด้านซ้ายขวานะคะแต่พี่เยอรมนีกั้น4ด้านค่ะซ้ายขวาหน้าหลังค่ะรถไม่สามารถอ้อมไปได้แน่นอนต่อให้พยายามอ้อมไปด้านไหนก็เข้าไม่ได้กั้นครบทุกด้านค่ะอย่างที่2ค่ะเขามี Advanced Warning System มีระบบเตือนล่วงหน้าค่ะเตือนก่อนรถไฟจะมาถึง 1-2 นาทีค่ะและมีป้ายนับถอยหลัง Countdown Timer แสดงเตือนด้วยค่ะและอย่างที่3ค่ะเขามี Train Protection System หรือว่าระบบป้องกันรถไฟนั่นเองค่ะเรียกว่า PZB นั่นเองค่ะระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติถ้ารถไฟวิ่งเร็วเกินกำหนดหยุดอัตโนมัติทันทีค่ะถ้ามีสิ่งกีดขวางก็หยุดอัตโนมัติทันทีเช่นกันค่ะนี่คือประเทศเยอรมนีนะคะส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา United States สหรัฐมีปัญหาเหมือนพี่ไทยคือมีทางข้ามรถไฟมากแล้วก็มีอุบัติเหตุบ่อยค่ะแต่ว่ากำลังปรับปรุงค่ะโดยมี Operation Life Saver ก็คือมีโครงการช่วยชีวิตค่ะเป็นโปรแกรมให้ความรู้สาธารณะโดยให้ความรู้สอนเด็กๆในโรงเรียนค่ะมีป้ายเตือนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีโฆษณาทางทีวีทางวิทยุด้วยคำขวัญของเขานะคะ Stop, Look, Listen, Leave รอดชีวิตให้ได้ค่ะ Stop, Look, Listen, Leave อย่างที่สองค่ะอเมริกาเขามี crossing upgrade crossing upgrades การปรับปรุงทางข้ามค่ะโดยติดตั้งไฟสัญญาณใหม่เพิ่มหมายการอัตโนมัติค่ะและปรับปรุงพื้นผิวให้มองเห็นรางรถไฟชัดเจนค่ะอย่างที่3ค่ะเขามี positive train control หรือ PTC ค่ะเป็นระบบควบคุมรถไฟเชิงบวกค่ะระบบอัจฉริยะที่ป้องกันการชนกันป้องกันการตกรางและป้องกันการวิ่งที่เร็วเกินไปนั่นเองค่ะนี่คือสหรัฐอเมริกาขอพามาดูอีกประเทศนึงแล้วกันนะคะเพื่อนบ้านเราที่ต้องบอกว่าเขาหนีห่างจากเราไปเยอะมากๆนะคะนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เกือบไม่มีทางข้ามรถไฟแบบตัดกันเลยฮัลโหลประเทศสิงคโปร์ทำยังไงคะทุกคน1ค่ะ almost 100% grade separation แยกระดับเกือบ 100% ค่ะรถไฟส่วนใหญ่ที่สิงคโปร์วิ่งใต้ดินค่ะ underground หรือลอยฟ้า elevated ไม่มีจุดตัดกับรถยนต์เลยข้อที่2ค่ะ MRT รถไฟฟ้าค่ะทั้งหมดแยกระดับไม่มีทางข้ามสำหรับรถยนต์ค่ะและอย่างที่3ค่ะ platform screen doorplatform screen door ประตูกั้นชานชาลาค่ะป้องกันคนตกลงไปบนรางจินเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นข่าวที่มีคนตกลงไปในทางรถไฟในรางรถไฟใช่ไหมคะซึ่งสิงคโปร์ป้องกันโดยการทำประตูกั้นเลยค่ะป้องกันที่ต้นเหตุเลยนะคะไม่ใช่ปลายเหตุค่ะบทเรียนสำหรับพี่ไทยของเราค่ะเรามาดูนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยมีทางข้ามรถไฟมากกว่า 3,000 แห่งค่ะหลายแห่งไม่มีไม้กั้นด้วยค่ะหลายแห่งไม่มีสัญญาณไฟค่ะระบบเก่าล้าสมัยค่ะประเทศที่เจริญแล้วทำยังไงนะคะลดทางข้ามลงด้วยการแยกระดับทุกจุดมีระบบปลอดภัยครบถ้วนมีการบำรุงรักษาที่สม่ำเสมอและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะสิ่งที่ประเทศไทยเราพี่ไทยเรานะคะควรที่จะทำก็คือรีบอัปเกรดSafety System เลยค่ะปรับปรุงระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นติดตั้งไม้กั้นอัตโนมัติทุกจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนเสียงค่ะมี Build Grade Separation สร้างทางแยกระดับค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยอุโมงค์หรือว่ารถจุดตัดกันนะคะมีรถไฟที่ทันสมัยค่ะ Modernized Train ระบบเบรกที่ดีกว่าระบบควบคุมอัตโนมัติแล้วก็กล่องบันทึกข้อมูลด้วยค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือการฝึกอบรมพนักงานขับอย่างเหมาะสมค่ะ Train Driver Properly ค่ะ Public Awareness ค่ะการสร้างจิตสำนึกสาธารณะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะสอนทั้งในโรงเรียนค่ะมีป้ายเตือนชัดเจนแล้วก็มีโฆษณาสาธารณะให้เห็นด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณยังประมาทแบบนี้อยู่นะคะเอาละค่ะต้องบอกว่าเนี่ยค่ะคือสิ่งสำคัญที่แลกมาด้วยชีวิตเลยเพราะฉะนั้นฝากกับทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เลยนะคะว่าเรามาร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีโดยเริ่มจากตัวเราก่อนดีกว่านะคะต้องบอกว่าอย่าประมาทคิดว่าอุ้ยเนี่ยไปทันแน่นอนเลยรถเราเร่งเครื่องนิดนึงไปทันแน่นอนเลยแต่เราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะคะไม่ใช่แค่ชีวิตเราค่ะแต่บางทีเราอาจจะสร้างความสูญเสียให้กับชีวิตคนอื่นด้วยก็ได้นะคะ prevention is better than cureการป้องกันดีกว่าการรักษาแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคน Thank you so much for today Bye
0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเราประมาทนะคะคุณผู้ฟังจุดตัดรถไฟมีเยอะนะคะโดยเฉพาะบ้านเราบุรีรัมย์นี่เป็นทางผ่านรถไฟด้วยนะคะพี่น้องประชาชนก็ระวังกันแล้วกันนะคะรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัดได้ยินเสียงตึ้งตึ้งตึ้งก็อ้าวให้หยุดนะคะอยากรีบผ่านไปหรือในบางจุดที่อาจจะไม่มีเสียงบอกนะคะท่านก็สังเกตมองซ้ายมองขวาสักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่าค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่จัดงานบุญบั้งไฟนะหลายพื้นที่ก็จัดผ่านไปแล้วนะคะงานบุญบั้งไฟใหญ่ๆบ้านเราก็มีเยอะแคนดงก็ใหญ่นะคะแล้วก็อีกหลายอำเภอค่ะเดี๋ยวฉันเลยเลือกเพลงนี้มาฝากกันเซิงบั้งไฟจากการขับร้องของคุณใบพลเพชรสุพรรณค่ะ

0: ผ่านไปนะคะเสริงบั้งไฟเวลางานบุญบั้งไฟเนี่ยหลายคนก็ชอบไปเที่ยวเนาะไปดูบางคนก็เกิดความวิตกกังวลนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุบั้งไฟระเบิดตะไลตกใส่อะไรแบบนี้ตามที่เราเห็นข่าวกันเป็นประจำทุกปีเลยนะคะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเราพบกันเสาร์อาทิตย์นะคะ6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาค่ะดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกนำเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมกับทีมงานของเรานะคะสลับสับเปลี่ยนกันมาโดยเฉพาะในช่วงของดีๆที่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นางดร.คคนางช่อชูอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงแล้วก็อาจารย์จงกลที่จะนำเอาเรื่องราวมาฝากรวมไปถึงอาจารย์จินนี่จินตนาวัชรโพธิกรด้วยนะคะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่ากันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังวันที่3มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ฟังจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะนายอันตสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี้ได้มีมติเห็นชอบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ในต่างประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานการร่วมจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคทีนี้เพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งไปยังจังหวัดอำเภอแล้วก็ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันพร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลดังกล่าวค่ะโดยหน่วยงานสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้นะคะระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31ธันวาคมนี้ในส่วนของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคในห้วงเดือนมิถุนายนการดำเนินการระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายนก็จะให้ดำเนินการหนึ่งนั้นก็คือการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ของจังหวัดแล้วก็สองการจัดตกแต่งสถานที่โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทพร้อมผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของจังหวัดและประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานทั้งนี้ในส่วนของกำหนดการจัดพิธีการนะคะก็จะมีขึ้นในวันพุธที่3มิถุนายนณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งก็จัดพร้อมกับส่วนกลางนะคะโดยต่างจังหวัดก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกิจกรรมก็จะมีช่วงเช้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 17:30 นก็จะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มแล้วก็เวลา 19:29 ก็จะเป็นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะก็ได้มีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของจังหวัดระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายนนี้แล้วก็มีการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดแล้วก็ที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานที่ที่เหมาะสมรวมถึงทางเว็บไซต์ของจังหวัดและของหน่วยงานนะคะสำหรับกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนอันนี้ก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดหรืออำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเพื่อทำให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและก็เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่รัฐจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะรัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40ใช้สิทธิ์รัฐร่วมจ่ายได้สูงสุดก็วันละ200บาทต่อคนต่อวันแต่ถ้ากรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปนะคะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ค่ะทีนี้พรุ่งนี้จะเริ่มลงทะเบียนนะคะเรามาฟังกระบวนการขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกันนะคะสรุปมาสั้นๆเข้าใจง่ายๆค่ะจัดทำโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรับ 4,000 บาทผ่านแอปเป่าตังทำยังไงมาดูกันครับก่อนอื่นเลยจะต้องมีแอปเป่าตังก่อนนะครับดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือว่า Play Store ครับสำหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วนะครับให้เข้าไปที่แอปเป่าตังแล้วก็เลือกแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสครับที่อยู่ที่หน้าแรกหรือว่าอยู่ที่หน้า G Wallet ก็ได้ครับจากนั้นอ่านรายละเอียดของโครงการแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนได้เลยครับหน้าจอจะแสดงข้อความการได้รับสิทธิ์ครับแล้วก็วันเริ่มใช้สิทธิ์โครงการแล้วก็กดตกลงรอใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน69นี้ครับสำหรับกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนนะครับให้เข้าไปที่แอปเป่าตังแล้วก็เลือกแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสครับอ่านรายละเอียดของโครงการทั้งหมดนะครับจากนั้นกดลงทะเบียนรอการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ดูผลการแจ้งเตือนภายใน3วันครับถ้าได้รับสิทธิ์จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนมาบอกครับพอขึ้นข้อความแล้วนะครับหลังจากนั้นก็รอวันที่1มิถุนายน69เข้าแอปเพื่อใช้งานได้เลยครับย้ำว่าลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์แล้วสามารถรอใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน69ผ่านแอปเป่าตังนะครับส่วนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเงินจะเข้าบัตรของท่านเลยในวงเงินซื้อสินค้าตั้งแต่1มิถุนายน69จนถึง30กันยายน69ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับ
0: เป็นไงคะพอเข้าใจง่ายไหมคะถ้าคุณผู้ฟังยังไม่ชัดเจนนะคะไปดูรายละเอียดได้นะคะในเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ลงรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนต่างๆแล้วก็เพจอื่นๆนะคะที่ช่วงนี้โอ้เราจะเห็นกันมากมายนะคะทีนี้ส่วนการใช้จ่าย60 40ใช้อย่างไรให้คุ้มกับที่รัฐจัดให้อันนี้ไปฟังจากน้องอวยพรหรือว่าน้องปูเป้ผู้สื่อข่าวสำนักประชาสัมพันธ์ที่1จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์น้องปูเป้นี่เป็นลูกสาวคุณสหัสใจมั่นนะคะคุณสหัสใจมั่นนี่เป็นอดีตหัวหน้าช่างเทคนิคสวทบุรีรัมย์เรานี่แหละนะคะคุณผู้ฟังลูกสาวก็รับราชการอยู่กรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะเอาไปฟังรายละเอียดกันนะคะเราจะมีวิธีการใช้ยังไงให้มันคุ้มในเรื่องของการใช้จ่ายที่รัฐจัดให้ 60% เราจ่าย 40% เนี่ยไปฟังจากน้องปูเป้ค่ะ
2: วันนี้ค่ะจะมาอธิบายการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่หลายคนอาจจะยังงงอยู่นะคะว่าใช้จ่ายอย่างไรอวยพรเลยทำตารางคำนวณคร่าวๆมาให้ดูค่ะหลักการจำง่ายๆนะคะก็คือรัฐช่วยเราจ่ายมากกว่าเดิมค่ะรัฐออกให้ 60% เราจ่ายเองแค่ 40% ตื่นเช้ามานะคะเราจะมีเงินสแตนบายในแอปเป่าตังวันละ200บาทซื้อของ100บาทรัฐจ่าย60บาทเราจ่าย40บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าจะใช้ให้คุ้มสุดๆนะคะต่อวันก็คือช็อปได้ถึง333บาทรัฐจะช่วยออกเต็มเพดาน200บาทพอดีเป๊ะเลยค่ะสมมุติว่าวันนี้นะคะเราซื้อของไปแค่นิดเดียวรัฐช่วยจ่ายไปแค่100บาทเงินรัฐยังเหลืออีก100บาทใช่ไหมคะมันจะไม่หายไปไหนค่ะมันจะวิ่งทบไปในของวันพรุ่งนี้ทำให้วันพรุ่งนี้นะคะเรามีเงินให้รัฐช่วยจ่ายเพิ่มถึง300บาททันทีสะสมไปเรื่อยๆได้เลยนะคะตราบใดที่ยอดรวมทั้งเดือนไม่เกิน 1,000 บาทแต่อย่าลืมนะคะรัฐช่วยจ่ายได้สูงสุดวันละ200บาทเท่านั้นค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นี้นะคะเป็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในยุคที่อะไรๆก็แพงขึ้นการที่รัฐบาลนะคะช่วยออกเงินให้ถึง 60% ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พราะเมื่อประชาชนกล้าควักเงินจ่ายน้อยลงก็จะเกิดความต้องการซื้อสินค้ามากขึ้นเงินบาทจะหมุนเวียนไวขึ้นในกระเป๋าเราไปสู่พ่อค้าแม่ค้าร้านโชห่วยร้านอาหารตามสั่งและแผงลอยในตลาดค่ะเป็นการเติมพลังให้ร้านค้ารายย่อยได้มีรายได้ต่อเนื่องส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเกิดการหมุนเวียนและฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็งค่ะสำหรับใครที่เห็นตัวเลขในตารางแล้วยังงงๆอยู่นะคะในแอปเป่าตังเขามียอดเงินคงเหลือบอกด้วยนะคะว่าวันนี้คุณสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้อีกเท่าไหร่ค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะใช้สิทธิ์เกินรัฐบาลเคลียร์ตัวเลขให้แบบเรียลไทม์ช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจหายห่วงแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟคลิปนี้ไว้นะคะจะได้เตรียมตัวเติมเงินใช้จ่ายแบบไม่สะดุดกันเลยค่ะ
0: ค่ะพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะช่วงเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์หรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายก็นู่นนะคะวันที่29 พฤษภาคม 2569แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนนะคะส่วนทางด้านกรมการปกครองค่ะคุณผู้ฟังนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดค่ะเมื่อวานนี้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงโดยกำหนดแนวทางสำคัญดังนี้นะคะคือให้อำเภอนายอำเภอนี่แหละค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์ของหน่วยงานสื่อออนไลน์เสียงตามสายหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับทราบสิทธิ์พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการชี้แจงแนะนำและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะ2ก็คือมอบหมายให้ปลัดอำเภอทุกคนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับพื้นที่เขตเทศบาลที่ไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็ให้เทศบาลมอบหมายปลัดเทศบาลแล้วก็หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลดำเนินการแทนโดยร้านค้ารายใหม่ที่ต้องได้รับการยืนยันประกอบไปด้วยร้านอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปนะครับอันนี้เป็นต้องเป็นบุคคลธรรมดานะคะร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรถรับจ้างบางประเภทอย่างเช่นสามล้อถีบนะคะทั้งนี้ก็ต้องเป็นกิจการที่ตรวจสอบได้จริงไม่เป็นร้านสะดวกซื้อไม่เป็นร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์หรือการขายสินค้าในลักษณะตัวแทนรับไปจำหน่ายนะคะเปิดลงทะเบียนร้านค้า25พฤษภาคมนี้เหมือนกันนะคะหนุนรายย่อยเข้าถึงสิทธิ์ร้านค้ารายใหม่สามารถยื่นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะไปจนถึง31กรกฎาคมขณะที่ร้านค้ารายเดิมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายนนี้ค่ะ3ก็คือให้อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำแบบฟอร์มการสมัครที่ได้รับการยืนยันยื่นลงทะเบียนณสาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 4. ให้อำเภอสามารถประสานความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและ 5. กำชับให้อำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับโครงการนี้รวมถึงกำชับมิให้ร้านค้ากระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6440ได้ทางเว็บไซต์ www.ไทยช่วยไทยพลัส.th โดยฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นรูปธรรมค่ะต้องช่วยต้องให้คำปรึกษานะคะส่วนธนาคารกรุงไทยนี่เขาก็เปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกอย่างวันนี้วันหยุดนะคะวันอาทิตย์นี้ก็ท่านสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านถุงเงินแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าบุรีรัมย์เรามีห้างไหนเนาะที่ดิฉันเห็นก็จะมีที่โรบินสันเนาะธนาคารกรุงไทยมาฟังกิจกรรมของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสานใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้ผืนดินที่ศูนย์เรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมบ้านหนองไผ่ดงตำบลตุมใหญ่อำเภอคูเมืองเป็นศูนย์ของพ่อคำเดืองภาษีนั่นแหละค่ะโดยวันนั้นก็มีการมอบกล้าไม้ให้กับเครือข่ายปราชญ์ 30,000 ต้นนะคะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมอบให้ 30,000 ต้นโดยมีนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมนายนิคมเศรษฐลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นผู้มอบกล้าไม้ให้กับพ่อคำเดิมภาษีประธานเครือข่ายปราชญ์เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายประชาชนผ่านศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์บุรีรัมย์ในแต่ละอำเภอนะคะที่เรามีศูนย์อยู่แล้วก็ที่สวทบุรีรัมย์อีกจุดนึงที่จะเป็นจุดแจกกล้าไม้ต่อไปนะคะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะได้มอบกล้าไม้ให้กับเครือข่ายปราชญ์มาแจกจ่ายพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ปลูกต่อเนื่องมาปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่11แล้วนะคะคุณผู้ฟังกล้าไม้จะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางนามะฮอกกานีพยอมตะเคียนทองกระบากประดู่แดงพยูงกระถิ่นเทพาไผ่สร้างหม่นอะไรเหล่านี้นะคะส่วนกล้าไม้นี่ก็จะเป็นกล้าไม้ที่เครือข่ายปราชญ์ในแต่ละเพราะเองนะคะเพราะเองเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับพื้นถิ่นบ้านเราค่ะทีนี้การแจกจ่ายกล้าไม้ของศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ในพื้นที่อำเภอต่างๆนั้นได้มีการกำหนดไว้ว่าจะแจกในห้วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนหน้ามิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสนใจที่จะขอรับกล้าไม้ก็สอบถามรายละเอียดจากแต่ละศูนย์ได้นะคะอย่างเช่นศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมที่บ้านหนองไผ่ดงตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองของพ่อคำเดืองนะคะก็สอบถามพ่อคำเดืองได้นะคะแจกวันไหนนะคะหมายเลขโทรศัพท์พ่อคำเดืองก็0818765906ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอิโต้น้อยหมู่4ตำบลโคกกล้ามอำเภอลำปลายมาสนะคะศูนย์พ่อผายสร้อยสักกลางนะคะอันนี้เปิดจองวันเดียวนะคะประกาศให้จองวันเดียวเต็มแล้วนะคะก็จะแจก6มิถุนายนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเบิงทองบ้านตามาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกของคุณคำนึงเจริญสิริอันนี้กำหนดจะแจกวันที่20มิถุนายนลงโทรถามดูนะคะว่ามีคนจองหมดหรือยังนะคะหมายเลขโทรศัพท์0985843075แล้วก็ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ตำบลสนามชัยอำเภอสตึกของอาจารย์แพรัชชื่นศรีอาจารย์กำหนดแจกวันที่13มิถุนายนค่ะสอบถามอาจารย์ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์0819664317ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสายโทร6เหนือตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดอันนี้พันโทณรงค์ชัยเชิดชูก็เริ่มทยอยแจกแล้วบางส่วนนะคะไม่ทราบว่าหมดหรือยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านกรวดลองถามดูนะคะ0823753659ค่ะแล้วอีกก็ที่ศูนย์อุดมศึกษาประคำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำเภอประคำอันนี้ยังไม่ได้กำหนดบัญแจกนะคะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองบ้านโคกบ้านตำบลหนองสโนก็ทยอยแจกแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังแล้วก็ที่วัดตะไคร้พลวงอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับที่นางรองลองโทรศัพท์สอบถามพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมพระครูทองใสดูนะคะหมายเลขโทรศัพท์0815488256ค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่นี่ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ผอ.วีรยุทธน้อยพรหมกำหนดจะจัดแจกในวันที่27พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันพุธที่จะถึงนี้ละค่ะประกาศเปิดจองไม่ถึงวันเลยนะคุณผู้ฟังพี่น้องก็โทรศัพท์มาจองเต็มแล้วนะคะ ก็วันที่27ใครที่จองเอาไว้ก็มารับนะคะที่สปท.บุรีรัมย์ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะที่สนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เราจะมาร่วมสร้างบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองน่าอยู่นะคะสร้างโลกสีเขียวเพื่อให้มีอากาศที่บริสุทธิ์เอาไว้หายใจเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์วันนี้หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันวนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นางแล้วก็อาจารย์จินนี่ช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดตัวโครงการไทย AI Passport เดือนหน้ายืนยันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
1: ผู้นำสหรัฐจะตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านในเร็วๆนี้แม้ทั้งสองยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นสำคัญการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3อภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปคนเดียวถึง4รายการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงประเคนพัดยศตั้งพระภิกษุและสามเณรปเรียนพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกทั้ง2วันสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีเน้นการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
2: วันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีพร้อมน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒ